0: กประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติกรรมที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่า RTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่และแนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองเท่านี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าที่เมนูบริการทั้งหมดซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากกว่าความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน

0: สถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพ่อเผยประชาชนหนุนรัฐบังคับใช้กฎหมายกับชาวยิวอย่างเข้มงวดศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องชาวยิวทำการสำรวจจากประชาชนในกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยจากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยได้ยินข่าวสารหรือมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยพบว่าตัวอย่าง 76.38 ระบุว่าเคยได้ยินจากข่าวผ่านสื่อต่างๆรองลงมา 117.45 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง 5.11 ระบุว่าเคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเอง 4.33 ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงและ 3.48 ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงเมื่อสอบถามตัวอย่างถึงลักษณะที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่เคยได้ยินหรือมีประสบการณ์ตรง 71.22 ระบุว่าไม่เคารพกฎหมายเราลงมาระบุว่าพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินหรือธุรกิจแสดงอาการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาตั้งสุสานชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ขยายชุมชนชาวอิสราเอลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นต้นท้ายที่สุดเมื่อสอบถามตัวอย่างเกี่ยวกับมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลพบว่าตัวอย่าง 77.49 ระบุว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเราลงมารัฐควรลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดคนไทยควรร่วมมือการต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยเป็นต้นราคาน้ำมันพุ่งดึงเงินโรงกลั่นตรึงราคาดีเซลรอบ7ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกบง.การปรับลดราคาณโรงกลั่นรอบที่7โดยลดราคาสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผลในการปรับลดราคาขายปลีกหน้าปั๊มน้ำมันแต่อย่างใดเพราะดีเซล B7 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชย8.75 บาทต่อลิตรดีเซล B20 ชดเชย12.62 บาทต่อลิตรซึ่งการดึงเงินโรงกลั่นมารอบ6รอบที่ผ่านมาเป็นวงเงินสะสม 17,422 ล้านบาทเดี๋ยวรอบใหม่นี้มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 6,233 ล้านบาทช่วยสะสมวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมเป็นเงินกว่า 23,655 ล้านบาทซึ่งหากรวมกับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบกว่า 83,000 ล้านบาทเงินอุดหนุนราคาพลังงานรอบนี้จะเข้าใกล้ 110,000 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นรอบที่7เหตุผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกบง.จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่3 กันยายน 2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB416A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
8: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ไม่ไปตะวันออกสักที
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มขยายผลทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อเช็ค2กลุ่มรับโอนเงินอดีตเจ้าอาวาสคดีทุจริตภายในวัดพุทธไทยสวรรค์ตำรวจสอบสวนกลางยังคงเดินหน้าขยายผลหลังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบไปถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกเหนือจากอดีตเจ้าอาวาสโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่ามี2กลุ่มสำคัญกลุ่มแรกเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มที่2บุคคลที่รับโอนทรัพย์สินหรือเงินจากอดีตเจ้าอาวาสซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกี่รายแต่หากพบพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ต้องเรียกบุคคลนั้นมาสอบสวนก่อนหากพบว่าพยานหลักฐานมีความชัดเจนเพียงพอขออำนาจศาลออกหมายจับได้ทันทีสำหรับคดีนี้ค่าใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลประมาณ30วันหรืออย่างเร็วที่สุดภายใน2สัปดาห์เชื่อว่าจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของบุคคลและเส้นทางการเงินชัดเจนมากขึ้นรองศาสตราจารย์สุขุมชี้ม็อบสนธิยังเห็นแต่แกนนำไม่เห็นมวลชนปักหลักตั้งคำถามชุมนุมแล้วจะพาประเทศไปทางไหนรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิเคราะห์ผ่านรายการริงไซต์การเมืองถึงการเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยประเมินว่านายสนธิจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเพื่อแสดงพลังทางการเมืองว่าไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่จัดรายการโทรทัศน์หรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์แม้เจ้าตัวอาจยังไม่มั่นใจว่าจะจุดกระแสมวลชนสำเร็จหรือไม่ก็ตามโดยภาพที่เห็นขณะนี้มีเพียงกลุ่มแกนนำและบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ยังไม่เห็นกลุ่มผู้ตามที่จะปักหลักชุมนุมระยะยาวหากผู้ร่วมชุมนุมมาแล้วกลับจำนวนมวลชนมีโอกาสร่อยหลอลงตามเวลานอกจากนี้จุดอ่อนสำคัญของการเคลื่อนไหวรอบนี้คือยังขาดเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนเนื่องจากนายสนธิระบุว่ายังไม่ได้ออกมาขับไล่รัฐบาลแต่ไม่ได้เสนอว่าหากรัฐบาลพ้นจากอำนาจแล้วใครจะเข้ามาแทนซึ่งมาตอบไม่ได้ว่าจะนำพาประเทศไปสู่จุดไหนยากที่จะระดมคนออกมาบนท้องถนนประกอบกับบริบทสังคมปัจจุบันประชาชนมีบทเรียนแล้วว่าการรัฐประหารไม่ได้ทำให้ประเทศดีขึ้นกว่าการเลือกตั้งจึงทำให้การออกมาครั้งนี้เผชิญโจทย์ที่หนักกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ควรประมาทเพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งมักเริ่มต้นจากคนจำนวนน้อยและพร้อมขยายตัวได้ทันทีหากมีประเด็นเงื่อนไขที่กระทบความรู้สึกของประชาชนรัฐบาลชวนอัพสกิลคนทำงานเปิดวันแพลตฟอร์มรวม967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งส่งผลให้ความต้องการด้านทักษะของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลและเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงและพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของตนเองได้สะดวกมากขึ้น ปัจจุบันแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์แล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการโดยแต่ละคนสามารถเลือกหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานที่ทำหรือทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของตนเองผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้ที่ https://oneplatform.dsd.go.th
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ใครเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททางขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทางขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทางขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทางขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คิดถึงกลิ่นอายหวานหวานผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไอลอจับมือพรรคประชาชนเดินขบวนเรียกร้องกกต.ส่งฟ้องคดีสว229คนไอลอจัดกิจกรรมเดินขบวนเคลื่อนขบวนจากสำนักงานไอลอมุ่งหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้กกต.มีมติส่งฟ้องคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา229คนซึ่งรวมถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและส.ส.ต่อศาลฎีกาโดยบรรยากาศการเดินขบวนมีการหยุดพักและแขวนป้ายเรียกร้องตามจุดสำคัญต่างๆพร้อมทั้งจัดกิจกรรมควบคู่กันในหลายจังหวัดทั่วประเทศงานนี้มีแกนนำพักประชาชนทั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักและนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพักร่วมเดินขบวนด้วยโดยนายณัฐพงษ์ระบุว่ามาในฐานะประชาชนเพื่อส่งเสียงเรียกร้องเนื่องจากพยานหลักฐานชี้ให้เห็นว่าอาจมีการเลือกสว.ที่ไม่สุจริตซึ่งนับเป็นคดีโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยการออกมาครั้งนี้จึงไม่ใช่การกดดันแต่เป็นการแสดงพลังตามสิทธิรัฐธรรมนูญเพื่อหวังให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้านนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอย้ำว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนกกต.ลงมติหากกระบวนการเป็นไปตามปกติคงไม่ต้องออกมาเคลื่อนไหวแต่เนื่องจากกกต.4ใน7คนมีที่มาจากสว.ชุดนี้จึงต้องออกมาส่งเสียงเรียกร้องให้ส่งเรื่องให้องค์กรที่เป็นกลางอย่างศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาดทางนี้หากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องไอลอก็พร้อมจะเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดต่อสาธารณชนต่อไปพืชสวนโลกโคราชบานปลายชาวอำเภอคงและชาวโคราชอีก7อำเภอส่งหนังสือถึงคณะกรรมการพืชสวนโลกวอนให้ยืนยันตามมติเดิมคือใช้พื้นที่อำเภอคงจัดงานบริเวณพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านนำป้ายไวนิลที่มีข้อความคัดค้านการย้ายงานพืชสวนโลกจากเดิมจะจัดที่อำเภอคงก่อนที่ครม.จะมีมติให้ย้ายสถานที่จัดงานไปจัดที่อำเภอปากช่องซึ่งข้อความบนป้ายมีหลายข้อความที่ได้แสดงความรู้สึกของคนอำเภอคงขณะเดียวกันทางกลุ่มพิทักษ์พืชสวนโลกหนองลังกาได้เตรียมร่วมการทำเอกสารเตรียมยื่นไปถึงคณะกรรมการพืชสวนโลก AIPH เพื่อคัดค้านและขอให้ย้ายพื้นที่กลับมาจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงตามเดิมโดยกลุ่มผู้ผลักดันให้เหตุผลว่าอำเภอคงและพื้นที่โดยรอบมีศักยภาพและความพร้อมหลายด้านทั้งด้านการคมนาคมที่ตั้งการเชื่อมโยงระหว่างอำเภอพื้นที่รองรับกิจกรรมตลอดจนศักยภาพในการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปยังท้องถิ่นในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมาประเด็นสำคัญที่กลุ่มต้องการสื่อสารต่อเวทีระดับนานาชาติคือการจัดงานไม่ควรกระจุกอยู่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของจังหวัดแต่ควรพิจารณาถึงการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ท้องถิ่นโดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่8อำเภอได้แก่คงบัวใหญ่บัวลายสีดาแก้งสนามนางโนนแดงประทายและบ้านเหลื่อมซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันได้หากมีการจัดงานในพื้นที่อำเภอคง4ปั๊มใหญ่เติมน้ำมัน500บาทแจกมังคุดครึ่งกิโลกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลัง4สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ PTT Station บางจาก PT Sasco ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคใต้จังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรรวม300ตันเพื่อนำมาทำโปรโมชั่นเป็นของสมนาคุณพิเศษให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันโดยเริ่มแจกในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลครอบกลุ่มพื้นที่เบื้องต้น6จังหวัดมากกว่า800สาขาหรือสถานีบริการน้ำมันเงื่อนไขคือเมื่อเติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรี500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายนหรือจนกว่าวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดขออภัยค่ะตั้งแต่วันนี้คือวันที่11กันยายนจนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ามีปริมาณมังคุดมาแจกใน4สถานีบริการน้ำมันรวม300ตันหรือ300,000กิโลกรัมทั้งนี้มังคุดภาย ภาคใต้ปี2569ผลผลิตแตะ 1.39 แสนตันเพิ่มขึ้น 75% จากปีที่แล้วโดยกรมการค้าภายในจะเร่งกระจายผลผลิตผ่านห้างและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
11: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
12: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
15: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เดินขบวนกระตุ้นให้กกต.ส่งฟ้องคดีโกงเลือกสว229คนโดยหัวหน้าพรรคประชาชนเข้าร่วมขบวนด้วยด้านกกต.จำกัดคนเข้าฟังการแถลงข่าวพรุ่งนี้กองปราบเร่งขยายผลทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อเช็ค2กลุ่มรับโอนทรัพย์สินและเงินอดีตเจ้าอาวาสจ่อขยายผลตรวจสอบมูลนิธิครอบครัวร้องสายไหมต้องรอดขอความเป็นธรรมหลังลูกชายวัย1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลทำพลาดตัดนิ้วขาดแต่โรงพยาบาลกลับเงียบไร้คำชี้แจงและมาตรการเยียวยาเนเน่รอยัลเปิดใจก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเผยซ้อมหนักเตรียมลุยอเมริกันสก็อตทาเลนต์2026รอบจริงมั่นใจเต็มร้อยตั้งเป้าคว้าแชมป์พร้อมขอบคุณแฟนคลับทั่วโลกยอดตายเรือเฟอร์รี่ไฟไหม้ในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น76รายหลังยามชายฝั่งตรวจภายในเรือพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสสิธรกูวังคดิลกดิฉันดาราการทองลิ่มนะคะขอเริ่มกันที่เรื่องของการเมืองกันก่อนนะคะวันนี้มีการเดินขบวนกันค่ะไอลอยเดินขบวนกระตุ้นให้กกต.ส่งฟ้องคดีโกงเลือกสว229คนโดยหัวหน้าพรรคประชาชนก็มาร่วมขบวนด้วยนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเริ่มเดินขบวนค่ะเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องคดีสว229คนร่วมกับไอลอยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการออกมาแสดงพลังนะคะย้ำว่าไม่ได้เป็นการกดดันอะไรทั้งสิ้นแต่ออกมาแสดงพลังในฐานะประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาค่ะด้านนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้กกต.บอกว่าจะเป็นวันที่ลงมติว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้มีส่วนในคดีโกงเลือกสว.ค่ะรวมถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สส.ด้วยถ้ากระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามปกติก็คงไม่ต้องมาจัดกิจกรรมนะคะแต่ว่าปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกกต.ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงแต่มีที่มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ถึง4ใน7คนซึ่งเป็นกระบวนการที่แปลกประหลาดค่ะเพราะผู้ที่ถูกกล่าวหากลับเป็นผู้เลือกคนที่มาพิจารณาคดีของตัวเองถือเป็นระบบที่รับไม่ได้และประชาชนไม่สามารถอยู่เฉยได้นะคะโดยขบวนนะคะจะเริ่มจากสำนักงานไอลอไปจนถึงหอศิลป์กรุงเทพมหานครแล้วก็จะหยุดพักที่บิ๊กซีสะพานควาย BTS หมอชิตศูนย์การค้าเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมถึงมีการแขวนป้ายเรียกร้องบนสะพานลอยและส่งเสียงเรียกร้องเป็นระยะระหว่างเดินขบวนด้วยค่ะส่วนทางด้านของกกต.นะคะหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาลงมติคดีหัวเลือกสว229คนในวันพรุ่งนี้ค่ะสำนักงานกกต.ก็จะมีการแถลงผลการลงมติโดยวันนี้สำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานกกต.ได้แจ้งสื่อมวลชนที่สนใจเข้ารับฟังการแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา 15:00 น.ที่หอประชุม201ห้องประชุม201ชั้น2นะคะให้สื่อมวลชนลงทะเบียนผ่าน Google Form ค่ะภายในวันนี้เวลา 16:30 น.แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าถ้าลงทะเบียนหลังจากกำหนดเวลานี้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแถลงข่าวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมการฟังแถลงข่าวด้วยนะคะได้บอกว่าสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะโดยแต่ละสำนักข่าวสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ไม่เกิน3คนค่ะทางนี้สื่อที่จะลงทะเบียนสามารถรับบัตรสื่อมวลชนสำหรับเข้าห้องประชุม201ได้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะขณะที่สื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้สังเกตการและบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าร่วมการแถลงข่าวภายในห้องประชุมได้ค่ะแต่ก็สามารถจะติดตามการแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดไว้บริเวณภายนอกสำนักงานกกต.ได้ค่ะทันทีการแถลงข่าวมีขึ้นหลังจากมีการประชุมกกต.นะคะที่กำหนดไว้ในเวลา 10:00 น.ซึ่งการพิจารณาคดีดังกล่าวถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ตลอดทั้งวันของวันนี้มีกระแสข่าวลือต่อเนื่องว่ากกต.ยกเลิกการแถลงข่าวตามแผนที่กำหนดไว้เดิมโดยจะชี้แจงเป็นเอกสารข่าวแทนค่ะ
2: กลับมาดูเรื่องของการทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตำรวจสอบสวนกลางยังเดินหน้าขยายผลต่อนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกเหนือจากอดีตเจ้าอาวาสค่ะโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนเตรียมจะขยายผลการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือบุคคลที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เข้าข่ายการกระทำความผิดของอดีตเจ้าอาวาสและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบุคคลที่รับโอนทรัพย์สินหรือเงินจากอดีตเจ้าอาวาสค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกี่รายแต่ถ้าสืบสวนพยานหลักฐานพาดพิงไปถึงใครก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะไม่จำเป็นต้องเรียกบุคคลนั้นมาสอบสวนก่อนถ้าพบว่าพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอก็ขอออกหมายจับได้ทันทีค่ะขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ก็ได้รับหลักฐานจากพนักงานสอบสวนแล้วเตรียมจะเดินหน้าขยายผลในส่วนของเส้นทางการเงินเช่นกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเรื่องของมูลนิธิที่มีการจัดตั้งขึ้นมาและถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายค่ะเบื้องต้นพบข้อมูลสำคัญว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของวัดไปยังบัญชีของมูลนิธิดังกล่าวก่อนจะเบิกถอนเงินออกมาตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเงินที่ถูกถอนออกมาจากวัดนำเข้าสู่มูลนิธินั้นวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้นั้นเป็นลักษณะใดแล้วใครเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวเพราะจากแนวทางการตรวจสอบของตำรวจเงินดังกล่าวควรจะเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดว่าการโอนเงินจากวัดไปยังมูลนิธิและเบิกถอนในภายหลังนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งจะขยายผลไปยังเครือข่ายบุคคลกลุ่มผู้สนับสนุนผู้รับโอนทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินนะคะเขาก็คาดว่าจะใช้เวลาในการขยายผลนี้ประมาณ30วันหรืออย่างเร็วที่สุดก็2สัปดาห์เชื่อว่าจะเห็นความเชื่อมโยงชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีบรรยากาศแฟนคลับที่ภูเก็ตของน้องเนเน่นะคะเมื่อคืนเขาไปให้กำลังใจน้องกันค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใหม
1: ่พาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคึกคักไปด้วยแฟนคลับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะที่ไปร่วมชมคอนเสิร์ตแล้วก็ให้กำลังใจนางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่ศิลปินวัย16ปีก่อนที่น้องจะไปแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบไฟแนลที่สหรัฐอเมริกาในวันที่22กันยานะคะซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้าของเมืองไทยวันที่23กันยาค่ะโดยภายในงานก็มีการแสดงของศิลปินรุ่นยาวจากวง Ocean X Cos Nova แล้วก็น้องพลอยฝันนะคะขณะที่เนเน่นั้นขึ้นเวทีแสดงต่อหน้าแฟนคลับท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็กำลังใจจากผู้ชมมีบุ๋มปนัดดามาให้กำลังใจติดขอบเวทีเลยค่ะซึ่งน้องแพลวหรือว่าเนเน่รอยัลและก็น้องๆสมาชิกวงโอโซนก็เปิดใจถึงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีในรอบชิงว่าช่วงนี้ยังซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะก็ใช้เวลาซ้อมในช่วง 17:00 นจนถึง 21:30 นค่ะเพื่อจะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันรอบสำคัญพอถามถึงความมั่นใจในการแข่งขันรอบสุดท้ายนะคะเนเน่ก็ตอบอย่างชัดเจนว่ามั่นใจ 100% ค่ะพร้อมเผยว่าทุ่มเทซ้อมอย่างหนักมาโดยตลอดเนเน่ยังเผยอีกว่าหลังจากจบอเมริกาสก็อตทาเลนต์ในรอบชิงก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็แค่ซ้อมดนตรีแล้วก็สร้างผลงานโดยจะทำตามเป้าหมายก็คืออยากจะเป็นศิลปินระดับโลกอยากจะทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกเป้าหมายก็คืออยากเป็นศิลปินระดับโลกค่ะพอถามถึงผลงานเพลงที่เตรียมไว้หลังจบการแข่งขันนะคะก็จะมีโอกาสปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังเร็วๆนี้หรือไม่เนเน่ก็ตอบสั้นๆว่าก็เร็วๆนี้ค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับทั่วโลกทั้งการซื้อบัตรเข้าชมและการโหวตให้กำลังใจเนเน่เผยว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากเอาจริงๆก็ขอบคุณคนที่ซื้อบัตร AGT เพื่อที่จะมาดูการแสดงนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตนเพราะว่าตนนั้นอยากจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในรอบสุดท้ายค่ะอยากบอกแฟนคลับทุกคนทั่วโลกบอกว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็รอบสุดท้ายนี้ขออย่างเดียวก็คือทุกคนช่วยโหวตด้วยนะคะชื่อแอคว่าเนเน่รอยัลเป้าหมายความหวังของ AGT ก็คือการได้เป็นแชมป์อยากให้โหวตเยอะๆเพราะว่าการที่จะได้เป็นแชมป์มันอยู่ที่ผลโหวตเยอะๆแล้วก็จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในรอบสุดท้ายนี้ค่ะ
2: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของครูสอนวงโยธวาทิตค่ะไม่พอใจนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมงานกีฬาสีกลุ่มเรียกขึ้นไปที่ห้องส่วนตัวแล้วก็ทำร้ายเด็กนะคะมีการชักมีดขึ้นมาขู่ทำร้ายแล้วก็ก้นดาอย่างบ้าคลั่งเลยค่ะทางผู้ปกครองทราบเรื่องก็ขอความช่วยเหลือจากส.ส.ในพื้นที่เพื่อจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเหตุการณ์นะคะก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่11กันยายนค่ะเด็กนักเรียนชาย4คนค่ะถูกครูคนหนึ่งนะคะเป็นครูสอนวงโยธวาทิตของโรงเรียนเรียกเข้าไปพบที่ห้องในโรงเรียนถามเด็กทีละคนว่าทำไมไม่ไปร่วมงานกีฬากลุ่มค่ะเมื่อได้รับคำตอบก็ทำร้ายเกินกว่าเหตุค่ะกำชับไม่ให้บอกใครด้วยนะคะเด็กบางคนก็ไม่กล้าบอกผู้ปกครองแต่บางคนก็บอกผู้ปกครองให้ทราบจนนำมาสู่การขอความช่วยเหลือจากนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยและนายชัดชัยกิติชัยนะคะหรือชัดตลาดชัยค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษทั้ง2คนก็พาผู้ปกครองและเด็กชายทั้ง4คนเข้าแจ้งความที่ส.พ.พระนครศรีอยุธยาแล้วก็พาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ะเด็กคนหนึ่งนะคะอายุ12ปีค่ะเป็นคนแรกเลยนะคะที่เล่าเรื่องนี้ให้ผู้ปกครองฟังค่ะบอกว่าก่อนหน้าวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ไปกีฬากลุ่มค่ะพอเช้าอีกวันครูก็เรียกนะคะ

0: เจอตนก็เรียกเข้าไปที่ห้องโยธวาทิตถามว่าทำไมไม่มาโรงเรียนตนก็ยอมรับไปตรงๆว่าตื่นสายค่ะคุณครูคนนั้นก็ไปหยิบมีดที่ตู้มาขู่นะคะแล้วก็บอกว่าอยากตายไหมแล้วก็ทำท่าจะฟันตนกับเพื่อนๆ อีก3คนแล้วก็ด่าเอามีดมาจี้จิกศีรษะตนลงไปที่ตักของเพื่อนอีกคนทำลักษณะเดียวกันกับเพื่อนคนอื่นๆค่ะน้องเขาก็ยอมรับว่าเสียใจมากนะคะเพราะว่าคุณครูคนนี้ก็เป็นคุณครูที่เขาไว้ใจเขาตั้งใจซ้อมมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกไม่ไว้ใจอีกแล้วค่ะขณะที่ทางแม่ของเด็กนะคะบอกว่าทราบเรื่องในตอนเย็นค่ะลูกมาบอกว่าเราเอาตำรวจไปจับครูคนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าครูคนหนึ่งเอามีดมาจี้ผมนะคะทางผู้ปกครองของน้องก็เลยไปขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองของเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยกันก็ติดต่อกันค่ะขณะที่แม่ของเด็กอีกคนอายุ11ขวบนะคะบอกว่าก็มีผู้ปกครองของเด็กโทรมาถามว่ารู้หรือเปล่าว่าลูกถูกเตะก็เลยไปถามลูกค่ะลูกก็เลยบอกความจริงว่าถูกครูเตะที่ท้องนะคะแล้วก็เตะที่แผ่นหลังและยังใช้ไม้เหล็กตีซ้ำด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนก็พูดตรงกันว่าไม่ไว้ใจครูคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้ทางสสทรงพลก็พาเด็กทั้งหมดไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและพาเด็กพร้อมผู้ปกครองไปแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยาแล้วก็จะมอบทีมทนายความเข้าช่วยเหลือดูแลคดีนะคะบอกว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะแล้วก็มีการประสานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเบื้องต้นทราบว่าวันจันทร์จะเรียกครูรายนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงและตั้งคณะกรรมการสอบค่ะ
1: วันนี้เวลา 17:00 นที่ศาลา2วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมเครื่องกิตติยศประกอบศพเหตุลายทองเหตุทองลายสลักแก่นางสาวจารุณีโชติกุลนะคะอดีตข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยโดยมีนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยภรรยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตลอดจนญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะนางจารุณีโชติกุลเกิดวันที่9ตุลาคม2470นะคะเสียชีวิตวันที่2กันยายน2569อายุ98ปีเป็นมารดาของนายอัศนีและนายวสันต์โชติกุลนักร้องชื่อดังค่ะมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อวานนี้นะคะส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.ค่ะส่วนวันอังคารที่15กันยายน 10:00 น.จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลก่อนเวลาบ่าย 3:00 จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะมีรายงานว่าวันที่2กันยายนซึ่งนางจารุณีเสียชีวิตนั้นตรงกับวันขึ้นคอนเสิร์ต Farewell Concertอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายของอัศนีวสันต์วันแรกนะคะแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังคงทำหน้าที่ศิลปินสร้างความสุขให้แฟนเพลงแม้จะต้องสูญเสียคุณแม่กระทั่งคอนเสิร์ตผ่านพ้นไปก่อนจะแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กรณีของเด็กชายวัย1ขวบนะคะที่ตกเป็นประเด็นก็คือว่าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะจากอาการเป็นไข้หวัดค่ะแต่ว่าตอนที่กำลังจะออกจากโรงพยาบาลนะคะก็ถูกผู้ช่วยพยาบาลที่พยายามจะตัดผ้าก๊อซนะคะออกจากมือของเด็กเนี่ยกรรไกรไป งับเอานิ้วของเด็กเข้าแล้วก็ทำให้นิ้วขาดนะคะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมานะคะวัน2วันแล้วค่ะวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าครอบครัวของเด็กชายดังกล่าวเข้าร้องเรียนต่อเพจสายไหมต้องรอดค่ะโดยทางญาติของเด็กนะคะวันนี้เปิดเผยค่ะบอกว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากผู้ช่วยพยาบาลคนดังกล่าวหรือจากทางโรงพยาบาลเลยค่ะโดยวันเกิดเหตุนะคะน้องรักษาอาการไข้หวัดเสร็จกำลังจะออกจากโรงพยาบาลค่ะพ่อไปเก็บของที่รถแม่อยู่กับน้องนะคะผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซค่ะแต่ว่าตัดไม่ขาดนะคะแต่ว่าคุณแม่กลับเห็นว่านิ้วของน้องหลุดออกมาค่ะตกใจโทรให้พ่อขึ้นมาดูนะคะจากนั้นโรงพยาบาลได้กันผู้ช่วยคนดังกล่าวออกไปจากพื้นที่มีพยาบาลคนอื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือส่งเอ็กซเรย์2รอบห้ามเลือด2รอบนะคะแล้วก็นำนิ้วที่ขาดใส่ไว้ในกระติกน้ำแข็งส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อุบลราชธานีค่ะแพทย์ก็ผ่าตัด2รอบเลยนะคะรอบแรกก็ยังต่อนิ้วไม่ได้แต่ว่ามาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดครั้งที่2ค่ะแต่แพทย์ก็ไม่ยืนยันว่านิ้วจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่นะคะเพราะว่านิ้วของน้องยังมีขนาดเล็กทำให้เส้นเลือดยังไม่สมานกันตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีตัวพ่อของเด็กบอกว่าอาการของลูกเริ่มดีขึ้นกลับมาร่าเริงแล้วนะคะเมื่อวานมีบุคลากรจากโรงพยาบาลเดินทางมาเยี่ยมนะคะโรงพยาบาลแห่งแรกนะคะนำกระเช้าดอกไม้และเงิน 4,000 บาทมาให้ค่ะบอกว่าเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางและค่าเช่าโรงแรมสำหรับญาตินะคะเพราะว่าโรงพยาบาลไม่สามารถให้ญาติเฝ้าได้ค่ะแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนะคะแต่อยากเรียกร้องให้น้องได้รับสิทธิ์ทุกอย่างอย่างที่ควรจะเป็นค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เลิงนกทาแต่ตำรวจบอกว่าให้เจรจากับโรงพยาบาลก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันคาดว่าถ้าอาการดีขึ้นจะมาตามเรื่องนี้อีกครั้งค่ะทางญาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางสายไหมต้องรอดก็ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะเพื่อให้ครอบครัวได้รับการเยียวยาตามมาตรา41ที่ควรจะได้รับค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: มีเรื่องของชาวอิสราเอลนะคะเมื่อเช้านี้ทางนิดาโพเขาเผยแพร่การสำรวจเรื่องชาวยิวค่ะไปสำรวจประชาชนในกรุงเทพฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยนะคะจากการสำรวจเมื่อถามถึงว่าเคยได้ยินข่าวสารหรือว่ามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยหรือไม่นะคะตัวอย่าง 76.38 บอกว่าเคยได้ยินข่าวผ่านสื่อค่ะเราลงมา 17.45 บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนะคะ 5% ระบุว่าเคยมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองค่ะ 4.33 ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงและ 3.48 บอกว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงค่ะพ่อถามถึงลักษณะที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่เคยได้ยินมาหรือว่าประสบการณ์ตรงนะคะ 71.22 บอกว่าไม่เคารพกฎหมายค่ะเราลงมาก็มีพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินหรือธุรกิจแสดงอาการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาตั้งสุสานชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ขยายชุมชนชาวอิสราเอลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นต้นนะคะท้ายที่สุดเมื่อโพไปถามเกี่ยวกับมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลค่ะก็พบว่าตัวอย่าง77.49บอกว่าเจ้าหน้าที่ควรจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเราลงมาก็คือรัฐควรจะลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดคนไทยควรร่วมมือการต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
1: เรื่องของกระแสการชุมนุมนะคะการจัดม็อบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็มีความเห็นมาจากรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกุลผ่านรายการริงไซต์การเมืองประเมินว่านะคะนายสนธิเองก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถจุดกระแสมวลชนได้สำเร็จหรือไม่นะคะโดยรองศาสตราจารย์สุขุมบอกว่าภาพรวมที่ผ่านมาเห็นบุคคลที่เป็นแกนนำและบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วมจำนวนหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นฐานมวลชนขนาดใหญ่ที่พร้อมจะปักหลักชุมนุมระยะยาวค่ะผู้ร่วมส่วนหนึ่งนะคะผู้ที่มาเข้าร่วมส่วนหนึ่งก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราวก่อนแยกย้ายกลับบ้านถ้าไม่สามารถรักษาจำนวนผู้ชุมนุมไว้ได้มวลชนก็มีโอกาสร่อยหรอลงตามเวลาค่ะที่เห็นขณะนี้ก็เป็นกลุ่มผู้นำแต่ยังไม่เห็นกลุ่มผู้ตามที่จะอยู่ชุมนุมได้นานถ้ามาแล้วกลับจำนวนก็จะร่อยรอลงอย่างแน่นอนสำหรับเหตุผลที่ออกมาเคลื่อนไหวอาจารย์สุขุมบอกว่าก็เป็นเส้นทางทางการเมืองของนายสนธิเช่นกันเพราะจำเป็นต้องแสดงให้สังคมเห็นว่ายังคงมีพลังสามารถจัดกิจกรรมนำผู้คนออกมาเคลื่อนไหวได้จริงนะคะแม้สถานการณ์ขณะนี้จะยังไม่เห็นมวลพลังมวลชนขนาดใหญ่ก็ตามค่ะแต่อาจารย์สุขุมก็บอกว่าไม่ควรจะประมาทนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งก็เริ่มจากคนจำนวนน้อยก่อนจะขยายตัวเมื่อเกิดเงื่อนไขหรือประเด็นที่กระทบความรู้สึกของประชาชนค่ะซึ่งจุดอ่อนของการชุมนุมครั้งนี้ก็คือยังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนนะคะนายสนธิก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าออกมาขับไล่รัฐบาลแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เสนอว่าถ้ารัฐบาลพ้นอำนาจไปแล้วจะให้ใครหรือกลไกใดเข้ามาทำหน้าที่นะคะเพราะว่าถ้ามีการชุมนุมทางการเมืองก็จำเป็นที่จะต้องบอกประชาชนให้ได้ว่าเข้าร่วมแล้วจะนำประเทศไปสู่อะไรค่ะเมื่อเป้าหมายยังไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะระดมคนออกมาบนท้องถนนค่ะการเคลื่อนไหวรอบนี้ก็เป็นโจทย์นะคะที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักกว่ารอบก่อนๆเพราะมีทั้งเรื่องของจำนวนคนความพร้อมในการปักหลักแล้วก็โดยเฉพาะคำถามสำคัญก็คือจุดหมายปลายทางของการชุมนุมคืออะไรค่ะ
0: มื่อคืนนี้นะคะตำรวจสน.วังทองหลางเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมค่ะไปกวดขันสถานบริการสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบนะคะก็มีการร่วมกับหลายหน่วยงานส่วนที่กำลังไปตรวจค้น3โซนค่ะครอบคลุมสถานบริการชื่อดัง8แห่งมีร้านพริมคลับร้านเดอะกาแล็กซี่คลับร้านแสงจันทร์ร้านเวนิต้าร้านออลอินร้านออฟยูโนยูโนร้านโดเต้แล้วก็ร้าน69อินฟินิตี้นะคะสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการตรวจเอกสารทางผู้ใช้บริการและพนักงานการตรวจค้นอาวุธปืนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีนอกจากนี้ก็ยังกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งการห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการควบคุมระดับเสียงกวดขันเวลาเปิดปิดและช่วงเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดและกระทำอนาจารภายในร้านนะคะผลการเข้าสุ่มตรวจสถานบริการทั้ง8แห่งไม่พบการกระทำความผิดของสถานประกอบการแต่อย่างใดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของผู้เข้าใช้บริการ57รายผลตรวจไม่พบสารเสพติดในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะคะซึ่งสน.วังทองหลางก็จะคงมาตรการเข้มงวดแล้วก็ออกกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ประชาชนต่อไปค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศนะคะติดตามเรื่องของเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์ค่ะผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วค่ะหลังจากที่ยามชายฝั่งตรวจภายในเรือที่ถูกเผาไหม้ทั้งลำและพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายยอดผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดก็คือ76รายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็จะถูกย้ายขึ้นฝั่งนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยการตรวจ DNA ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองโครอนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ขณะเกิดเหตุเรืออยู่ห่างจากชายฝั่ง 7.5 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะผู้รอดชีวิตเผยว่าไฟไหม้เกิดอย่างรวดเร็วค่ะลุกลามมาจากทางห้องเก็บสินค้าแล้วก็มีเสียงระเบิดค่ะไฟก็ลุกลามมีควันดำปกคลุมไปทั่วทั้งเรือหลายคนรีบกระโดดลงน้ำเอาตัวรอดทั้งที่ยังไม่ได้สวมเสื้อชูชีพยามชายฝั่งให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาได้30คนนะคะตอนนี้ก็ยังมีผู้สูญหายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า10คนค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณสสิธรกุวังคดิลกดิสันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอลิฟต์เฟิร์สลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าวเอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ป้วนกิยาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ป้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: เดือนนี้เป็นเดือนกันยายนครับคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาถึงเดือนกันยายนคุณขวัญคิดถึงอะไร
0: คิดถึงข้าราชการเกษียณแล้วก็คิดถึงข่าวของคอลเซ็นเตอร์ที่เราจะต้องพยายามเตือนกันกับข้าราชการวัยเกษียณที่จะได้รับเงินก้อนหนึ่งแล้วคอลเซ็นเตอร์เขาจะมีมุกเดิมๆมาค่ะอาจารย์ที่จะมาหลอกข้าราชการเกษียณนำเงินก้อนสุดท้ายก้อนเนี้ยเหมือนว่าไปลงทุนเพิ่มต่อยอดเพิ่มพูนแล้วก็สุดท้ายก็โดนหลอกกันไปอันเนี้ยที่ขวัญนึกถึงสำหรับเดือนกันยายนอาจารย์นึกถึงเรื่องอะไรคะ
1: ถ้าผมตอนเด็กๆนะฮ
0: ะ
1: เดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่คนสมัยผมเนี่ยจะคิดว่าฝนจะหมดแล้วหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยฤดูฝนมันจะมา

0: กครับคุณขวัญถ้าชุดนี้ไม่ตกนะเราจะลำบากมากเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนต้องตกถ้าฝนไม่ตกเราจะลำบากมากและน้ำฝนที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าชุดนี้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีจะมีประโยชน์มากทีนี้พอเข้ามาสู่วัยกลางคนเนี่ยเดือนกันยายนของผมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยคุณขวัญ
1: งานเลี้ยงเกษียณเหรออาจารย์หรืออะไรคะ
0: ใช่ไปเป็นโคศกไปร้องเพลงไปเล่นตลกทั้งเดือนเลยแหละเพราะฉะนั้นชีวิตในช่วงลูกเล็กๆเนี่ยกับผมว่าความทรงจำไม่มีเลยแทบไม่ได้อยู่บ้านนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และในเวลาต่อมาย้อนหลังไปประมาณสัก20กว่าปีแล้วมั้ง
1: ค่ะ
0: เราก็จะเกิดเหตุที่ตกใจมากจากโลกที่เคยอยู่กันอย่างสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยนะเราก็นึกถึงนายวันวัน
1: อืมค่ะเพิ่งผ่านมาวันที่11เดือน9ค่ะ
0: ครับตรงวันนั้นคุณขวัญอยู่ที่ไหน
1: นายวันวันขวัญเรียนปี1ค่ะขวัญเรียนปี1กำลังนั่งทานข้าวเย็นอยู่ที่บ้านเพื่อนที่ย่านนนทบุรีค่ะอาจารย
0: ์อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
0: ขอประทานสักคุณขวัญเรียนที
1: ่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ
0: อ๋อโหมหาวิทยาลัยดังนี่เนาะก็คุณขวัญทราบไหมว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเกือบจะเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ
1: ทำไมอะคะอาจารย์ขอเล็กความรู้นิดนึงค่ะ
0: ก่อนที่จะตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาก็มีชื่อหลายชื่อและหนึ่งในจำนวนชื่อนั้นคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1: โอ้
0: แต่สุดท้ายเราเลือกชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น
1: ะ
0: ครับนั่นเป็นประวัติเพราะฉะนั้นคุณขวัญอยู่ที่นั่นเนาะแต่ผมเนี่ยจำได้วันนั้นเนี่ยไปบรรยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชวนลูกน้องไปด้วย 2-3 คนก็ไปจองตั๋วดูภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรตอนนั้นกำลังดังมากปรากฏว่ามีรุ่นพี่ที่จบอเมริกามาโทรศัพท์มาบอกเฮ้ยมีเงินมีทองรีบเก็บไว้นะแล้วจากนี้หลายปีเนี่ยโลกจะไม่สงบผมบอกทำไมอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังถึงบุคลิกภาพของประเทศที่เขาไปเรียน
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าโลกก็จะสั่นสะเทือนมาโดยตลอดอันนี้ก็จากเหตุการณ์นายวันวันแต่ถ้าเรามองใกล้ๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คุณขวัญมีความสุขหรือมีความสะเทือนใจในเรื่องอะไรบ้าง
1: ขวัญก็มีความสุขตามอัตภาพอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็ดูแลคุณแม่อยู่คุณแม่ก็เขาเรียกอะไรนะคะคุณภาพร่างกายก็ดีตามช่วงวัยค่ะแต่ว่าก็คือมีความกังวลใจเพราะว่าคุณแม่ลื่นล้มในห้องน้ำมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก็คือก็ดูแลกันแต่ว่าคืออาการที่ล้มเนี่ย
0: นานหรือยัง
1: อะไรนะคะ
0: นานหรือยังที่ล้มเนี่ย
1: ล้มเมื่อช่วงวันที่20สิงหาคมค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในระยะพักฟื้นแล้วก็การพักฟื้นเป็นไปได้ด้วยดีกระดูกที่หักเนี่ยมันก็ใช่ค่ะช่วงเดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะอาจารย
0: ์
1: กระ
0: ดูกที่หักก็คือ
1: เดินได้แต่เพราะว่ากระดูกที่หักเนี่ยไปหักที่คอค่ะไม่ได้หักที่สะโพก
0: โอ้โหเหรอ
1: ใช่
0: โอ้นี่พี่สาวผมนะซึ่งเลี้ยงดูผมมาเหมือนแม่เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ล้มครับเราล้มไปตรงสะโพกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผ่าตัดก็ไม่ได้เพราะว่าหัวใจเขาใส่กล่องกระตุ้นหัวใจอยู่ด้วย
1: อ๋อค่ะ
0: เวลานี้เขาเดินไม่ได้นะแต่ว่าเขาสิ่งที่เขาไม่ป่วยเลยคือสภาพจิตใจ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญคิดดูนะเขานั่งบนเก้าอี้ที่มีล้อเลื่อนเนี่ยแล้วเขาก็ล้อเลื่อนไปอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วผมก็ต้องคอยห้ามเขาก็เลื่อนจากในบ้านเนี่ยออกมาหน้าถนนมากวาดใบไม้บางทีเขา

0: ออกไปจากบ้านห่างไปจากตัวบ้านตั้ง20เมตรถามว่าทำไมไปกวาดใบไม้ผมบอกเฮ้ยไม่ให้ไปกว่าจะกลับมาถึงบ้านอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะ
1: แสดงว่าท่านยังมีแรงอาจารย์คืออันเนี้ย
0: ใช่แล้ว
1: ท
0: ่
1: านยังสามารถจะขับสามารถยังขับเคลื่อนไปได้แสดงว่าพลังใจมันดีถ้าพลังใจมันดีเนี่ยโอเคร่างกายอาจจะมีความเสื่อมถอยไปในบางส่วนแต่ว่าส่วนที่ยังแอคทีฟได้มันจะผลักดันให้เขาแบบเหมือนปล่อยออกไปใช้ชีวิตไปทำกิจกรรมอันนี้อาจารย์ขวัญว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะคือคนแก่เนี่ยถ้าหากว่ายังรับประทานได้ยังมีความสุขกับการออกไปเดินชมนกชมไม้เนี่ยอาจยังเป็นสัญญาณที่ดีอาจารย์ไม่นอนเฉาอยู่ในบ้านนะคะ
0: อ๋อเหรอฮะนี่เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่ผมท่านเคยพูดบอกว่าเป็นคนแก่ห้ามล้มผมก็
1: ไม่อยากให้มีใครล้มหรอกอาจารย์
0: เปล่าแต่คำว่าล้มของเขาไม่ได้หมายถึงอันนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: เขาหมายว่ากายอย่าล้มกระดูกเปราะนะกระดูกเปราะแล้วก็อย่าล้มในเรื่องต่างๆล้มละลายในเรื่องความเชื่อถือล้มในเรื่องของทรัพย์สินอะไรตอนนี้อะไรต่างๆแล้วก็มีอาแปะคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยรู้จำไว้นะผิดพลาดในวัยหนุ่มดีกว่าพลาดครั้งในวัยชรานะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคุณขวัญก็มีความสุขที่ได้ดูแลพ่อแม
1: ่ค่ะ
0: คุณขวัญแสดงว่าคุณขวัญมีสองศาสนาอยู่คือมีศีลธรรมนี่คือศาสนาพุทธ
1: ค่ะ
0: และความกตัญญูต่อบุพการีนี่ศาสนาของจื
1: ้อ
0: ของจื้อบอกว่ามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
1: ค่ะ
0: และมีความเอื้ออาทรต่อญาติพี่น้องและมีการอุทิศให้กับญาติสนิทมิตรสหายนี่คือของจื
1: ้อค่ะ
0: แต่ถ้าเต๋าจะคิดถึงเรื่องความเป็นไปของธรรมชาติถ้าเต๋าก็ต้องเล่าจื้อเนาะตอนคงจื้อไปพบกับเล่าจื้อตอนก็จะกลับเล่าจื้อก็เตือนคงจื้อบอกท่านเป็นคนเก่งทุกอย่างแต่ให้ระวังว่าสุดท้ายความเก่งจะเป็นอันตรายกับตัวท่านเองอันนี้ก็เป็นขออนุญาตสอดแทรกเพราะฉะนั้นถ้าคนนะมีสามอย่างอยู่ในตัวนี้น่าจะดีนะมีพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานห้าห้ามห้าให้ห้ามไม่ให้ปฏิบัติผิดศีลแต่ก็ให้ปฏิบัติธรรมห้าห้ามห้าให้แล้วก็มีความเป็นขงจื้อแต่ว่าลดส่วนของความเป็นขงจื้อลงนิดหนึ่งก็คือว่าจะเคร่งครัดพิธีกรรมนั่งไหว้คุกเข่าต้องอย่างนั้นเครื่องไหว้ต้องอย่างนี้อะไรเนี่ยลดลงหน่อยเพราะว่าขงจื้อเป็นเจ้าพิธีกรรมแต่ถ้าขอบคุณขงจื้อก็ต้องบอกว่าขงจื้อเป็นศาสดาที่เรียกว่าเปิดการสอนในภาคเอกชนเพราะคนสมัยก่อนไม่มียศไม่มีตำแหน่งเขาไม่ให้เรียนแต่คนที่การลูกชาวบ้านธรรมดาเนี่ยขงจื้อเปิดสอนให้นะครับและก็มีเรื่องเล่าอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นขงจื้อแล้วก็ยึดความเป็นเต๋าไว้หน่อยก็ดีนะฮะก็คือเข้าใจความเป็นไปแห่งธรรมชาติผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่นักจงรู้จักอย่าฝืนทำทำตัวนี้คือทอรอรอมอนะครับท่านครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่ว่าที่ผมฟังดูชาวบ้านที่เป็นทุกข์ใจมากก็คือข่าวคราวที่เกิดขึ้น
1: ที่วัดเหรอคะ
0: และผมก็สงสารอะไรรู้ไหมคุณขวัญ
1: สงสารขวัญขอเดาว่าโต๊ะ
0: สงสารโต๊ะกลม
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย
1: ขอ
0: แค่อยู่ใกล้คนไม่ดีแค่นั้นเอง
1: ว่าอาจารย์บ้วนกำลังพูดถึงเหตุการณ์พระ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีกรณีกับสีกาเอนะคะแล้วก็อาจารย์กำลังพูดถึงโต๊ะกลมตัวนั้นที่เป็นจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ใช่แต่ว่าสำนักเนี่ยเคยเป็นที่ฝึกเพลงดาบสมัยกรุงศรีอยุธยานะ
1: ใช่อาจารย์วัดมีอายุเก่าแก่นานถึง600กว่าปีค่ะเป็นวัดตั้งแต่สมัย
0: ดาบ
1: พุทธไทย
0: สวรรค์เนี่ย
1: ค่ะ
0: และเป็นที่ที่ราชวงศ์อู่ทองที่ย้ายไปจากอู่ทองจะมีความทรงจำกับวัดนี
1: ้
0: และต่อมาก็จะถูกราชวงศ์สุวรรณภูมิและเราก็แย่งอำนาจกันไปแย่งอำนาจกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ไม่ทิ้งยืนการแย่งอำนาจกันนะทีนี้คำว่าโต๊ะกลมอย่างผมจัดรายการกับคุณขวัญเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรายึดหลักโต๊ะกลม
1: ก็คือแลกเปลี่ยนกันประมาณนั้น
0: ได
1: ้
0: ยินคำว่าอัศวินโต๊ะกลมไหม
1: เคยได้ยินแต่ไม่มันมีตำนานมีเรื่องเล่าแต่ขวัญอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยเพราะขวัญไม่แน่ใจ
0: ก็ที่อังกฤษไงเวลาอัศวินเขาประชุมกันเขาเรียกอัศวินโต๊ะกลมเวลาเรานั่งประชุมกันเนี่ยนะถ้าเป็นโต๊ะรูปตัวอยู่เนี่ยไอ้คนใหญ่จะนั่งหัวโต๊ะและคนข้างๆถ้านั่งแถวเดียวกันเนี่ยสมัยก่อนก็จะไม่เห็นหน้ากันเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นกันทางจอโทรทัศน์ที่ประชุมแต
1: ่
0: ถ้าเป็นโต๊ะกลมก็หมายความว่าไม่มีใครใหญ่ใครเล็กนะพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวกันที่โต๊ะกลมก็คุยกันได้เท่าเทียมกันนะฮะอันนี้ก็คือความหมายแต่ว่าผมก็จะเปรียบเทียบบอกว่าโต๊ะกลมตัวนี้ช่วยสอนอะไรเราช่วยสอนเราว่าถ้าเราจะอยู่กับใครเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้คนดีเราจะดีไปด้วยแต่ถ้าเราไปอยู่ใกล้คนไม่ดีเราก็จะเสียไปด้วยในเรื่องนี้นึกถึงอดีตสมัยหนุ่มๆเวลาไปบรรยายจะมีคนมาขอถ่ายรูปลูกน้องผมก็จะเตือนอาจารย์ยาใครรู้จักเขาเปล่านะเขามาถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาประพฤติไม่ดีแล้วมีเขาไปค้นแล้วไปเจอรูปอาจารย์ถ่ายด้วยเนี่ยอาจารย์จะเสียไปด้วยนะลูกน้องผมวิสัยทัศน์ไกลนะครับแล้วก็ให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับเห็นได้ข่าวว่าท่านไม่ค่อยสบายแต่ว่าในขณะเดียวกันทางกระทรวงก็มีข่าวคราวดีๆใช่ไหมคุณขวัญ
1: ก็มีข่าวคราวของกระทรวงเกษตรเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าขอมูฟไปที่การยางแห่งประเทศไทยนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยอาจารย์คือเวลาคนปลูกยางเนี่ยมันก็ต้องอิงตลาดต่างประเทศที่เขาจะต้องไปจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีการปรับเป้าหมายของการผลิตยางพาราที่จะเข้าสู่ตลาดตามมาตรฐาน EUDR ถามว่าเอ EUDR นี่คืออะไรก็คือกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่จะห้ามนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดต้นไม้ทำลายป่าหรือว่าทำให้ป่าเสื่อมโทรมเนี่ยเข้าสู่ตลาดของสหภาพยุโรปนะคะซึ่งปีนี้เขาก็เดิมทีเนี่ยมีการตั้งเป้าเกี่ยวกับยางพาราที่จะส่งไปที่ยุโรปเนี่ยประมาณ 130,000 กว่าตันค่ะแต่ว่าปรับลดลงมาเหลือประมาณ 90,000 ตันซึ่งหลังจากที่ประเมินว่าเป้าหมายสูงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวเลขของยางพาราภายในประเทศถ้าหากว่าผลิตเกินเนี่ยราคามันอาจจะตกต่ำได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะคุณเบญจพลนาคประเสริฐเนี่ยก็บอกว่าการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทบทวนโครงการสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตยางพารานะคะหรือว่าตัวของในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยก็คือได้มีการปรับลดเป้าหมายของยางพาราที่จะส่งไปยังสหภาพยุโรปเนี่ยให้เหลือประมาณ 90,000 กว่าตันค่ะพร้อมกับที่ทางการยางแห่งประเทศไทยก็จะได้สร้างมาตรฐานไทยเทเบอร์เรซี่นะคะก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนั่นแหละค่ะให้มาประยุกต์ให้ครอบคลุมกับมาตรฐานสากลเพื่อเข้าสู่การประกาศเป็นมาตรฐานระดับชาติแล้วก็ยกระดับคุณภาพยางพาราไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็รองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศด้วยค่ะโดยจะครอบคลุมกฎที่วางไว้เนี่ยจะครอบคลุม4ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านการตรวจสอบย้อนกลับว่าจะต้องมีความถูกต้องตรงตามกฎหมายสามารถระบุแหล่งที่มาของผลผลิตได้ตั้งแต่แปลงปลูกจนไปถึงการข้อมูลเรื่องของพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ด้วยค่ะ ด้านที่2ก็คือด้านการจัดการสวนยางพาราตามหลักการของเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะทั้งเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยการบันทึกข้อมูลและการจัดทำสวนอย่างเป็นระบบส่วนด้านที่3อาจารย์คะก็คือเรื่องของการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิที่ดินและกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะที่จะสนับสนุนให้มีการตรวจสอบย้อนกลับตามแนวทางของสหภาพยุโรปเขาและด้านสุดท้ายอาจารย์ด้านที่4นะคะคือการจัดสวนยางพาราอย่างยั่งยืนโดยนำหลักด้านของสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเนี่ยเข้ามาผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นการอยู่กันแบบยั่งยืน sustainability national rapper นะคะก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยการยางแห่งประเทศไทยก็มองว่าถ้าหากว่าเรามองภาพรวมของตลาดยางที่เราจะส่งออกไปเนี่ยยังสหภาพยุโรปแล้วเราอ่านภาพรวมออกแล้วเนี่ยถ้าเราผลิตมาได้ในจำนวนที่เขาต้องการและต้องการรองรับซื้อจริงๆไม่เกินไม่ล้นตลาดจนเกินไปเนี่ยราคาของสินค้าผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้ก็จะอยู่ในราคาเกณฑ์ที่ดีเกษตรกรก็สามารถที่จะผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ของราคาที่ดีไม่ใช่ว่าล้นตลาดจนสุดท้ายก็หาตลาดกันไม่ได้แล้วก็กลายเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ล้นตลาดอันนี้ก็อาจารย์คะถ้าในมุมมองของการทำการเกษตรแบบวางแผนนะคะในเรื่องนี้ข้อมูลของทางการยางแห่งประเทศไทยที่บอกว่าปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป้าอ่ะเดิมๆเนี่ยเคยตั้งไว้ประมาณ 130,000 ตันเนี่ยแต่ว่าทางยุโรปเขาปรับลดลงมานะเหลือประมาณ 90,000 กว่าตันอันนี้บอกอะไรกับเกษตรกรได้บ้างคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าหากว่ามีการทำงานอย่างเป็นกลุ่มของเกษตรกรหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้เช่นการลดปริมาณกรีดแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะคุณขวัญเคยได้ยินคนพูดคำนี้ไหมว่าต้นยางนี่คือตู้ ATM
1: ใช่ค่ะเป็นการผลิตเงินรายวันบางคนก็ขายเป็นรายสัปดาห์ก็เลี้ยงลูกกันขวัญก็โตมากับเงินสวนยางนี่แหละค่ะอาจารย์
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่เรารู้ว่าปริมาณการผลิตเราควรจะออกตลาดเท่าไหร่เราก็กำหนดการกรีดการที่เรากำหนดการกรีดเนี่ยมันก็ไม่เป็นการไปรีดนาทาเล่นไม่เหมือนไม่ไปกดตู้ ATM มากเกินไปเงินมันก็ไม่หมดเงินมันก็ค้างอยู่ในตู้มันก็เป็นความสมบูรณ์ของต้นแม้แล้วพูดถึงเรื่องนี้ผมเสียดายสมัยหนึ่งเรามีตลาดร่วมคือไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซีย
1: ในกลุ่มอาเซียนใช่ไหมคะประเทศผู้ผลิตยางพารา
0: ของโลกเลยแหละสมัยก่อนเนี่ย
1: ที่เราเคยมีดัชนียาง
0: ประเทศที่ต้องการใช้เขาก็ลดลงปั่นราคายางจนสูงขึ้นไปจนกระทั่งใครๆก็ปลูกจนกระทั่งคุมตลาดไม่ได้เหมือนยุคหนึ่งที่โอเปกเขาคุมราคาน้ำมันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยางพาราในปัจจุบันเนี่ยความหมายคือเราไม่ได้ปลูกแค่ว่าเราจะเอาผลผลิตน้ำยางไปใช้เพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเดินออกจากบ้านก็ใส่รองเท้ายางนะไปทำงานก็ขับรถก็ต้องใช้ล้อยาง
1: ค่ะ
0: กลับมาบ้านนะไม่อยากมีลูกเยอะเราก็ยังต้องพึ่งยางพาราอยู่ดีเนี่ยนะมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตที่ของยางนะและวันนี้เนี่ยยางเป็นพืชที่ช่วยโลกทำให้ทุเลาเบาบางเรื่องภาวะโลกร้อนนะยางสามารถที่จะเคลมเป็นเครดิตคาร์บอนเสียดายคำว่าเครดิตคาร์บอนในบ้านเราเนี่ยเคยพูดเคยฮือฮากันอยู่พักหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะเงียบหายกันไปหน่อยเอาแล้วมังคุดทางบ้านคุณขวัญตอนนี้เป็นยังไง
1: มังคุดทางบ้านขวัญตอนนี้ราคาแบบน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆมาก
0: นครศรีธรรมราช
1: ค่ะรังมังคุดที่ราคาค่อนข้างตกต่ำมากเลยค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยไปจัดซื้อจำนวนถ้าขวัญไม่แน่ใจก็นับแสนตันนะคะแล้วก็มา จกจ่ายให้กับคนที่เติมน้ำมันในปั๊มเอกชนปั๊มหนึ่งแล้วก็ถ้าเติม500อ่ะรับมังคุดเป็นของแบบตอบแทนเหมือนปกติได้น้ำมันเติมน้ำมัน500ได้น้ำ1ขวด2ขวดอะไรก็ว่าไปทำนองนั้นค่ะอาจารย์แต่ว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มมูลค่ามังคุดด้วยค่ะอาจารย์ก็คือทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะก็ผลักดันเรื่องของการนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรในภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีพื้นที่ปลูกมังคุดรวมประมาณ 100,000 กว่าไร่นะคะเฉลี่ยปีนึงก็มีมังคุดออกมาในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ตันค่ะมีเกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชเนี่ยประมาณ 21,350 ครัวเรือนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มังคุดที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็มีทั้งมังคุดที่มีคุณภาพแล้วก็ตัวมังคุดแก่มังคุดสุกเนื้อดำมังคุดตกเกรดซึ่งราคาเนี่ยก็คือตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยนะคะ10บาทต่อกิโลกรัมนะคะบางส่วนก็ไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้เพราะว่าถ้ามันแข็งแก่ดำตกเกรดแล้วเนี่ยมันจะแบบบีบไม่ออกเลยอาจารย์แต่ว่าอันนี้เขาใช้นวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันนี้ถ้าเป็นมังคุดแก่เนี่ยก็อาจจะไปเป็นมังคุดคัดหรือว่าถ้าเป็นมังคุดตัวมังคุดดำมังคุดตกเกรดเนี่ยนะคะก็จะนำไปทำเรื่องของไอศกรีมแล้วก็เป็นเชอร์เบทนะคะอันนี้เพิ่มมูลค่าได้อย่างมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะปกติเนี่ยนะคะตัวของมังคุดสดที่ตกเกรดเนี่ยจะเหมือนกับว่า1กิโลเนี่ยถ้าเอามาทำเป็นมังคุดคัดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณ600บาทต่อกิโลกรัมแต่พอในลักษณะที่ใส่นวัตกรรมเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มเรื่องของคุณค่าแล้วก็เรื่องของราคาได้นะคะก็จะไปอยู่ที่ประมาณถ้า1กิโลกรัมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าใส่นวัตกรรมเข้าไปก็เป็นหลักพันบาทซึ่งในผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็จะได้สูงขึ้นแต่ถ้าเป็นในลักษณะของไอศกรีมมังคุดใช่ไหมคะปกติก็จะขายแท่งละ30บาทแล้วก็สร้างกำไรมังคุดต่อกิโลกรัมเนี่ยก็จะเพิ่มมูลค่าจากกิโลกรัมละ10บาทไปสู่กิโลกรัมละ68บาทค่ะส่งผลให้กำไรสุทธินะคะจากเดิมๆเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ 3,000 ถึง 6,000 บาทกลายไปเป็น 38,000 บาทต่อไร่ต่อฤดูกาลเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของมังคุดในช่วงฤดูกาลของมังคุดภาคใต้ที่พอมังคุดภาคใต้ต่อออกต่อจากจันทบุรีอาจารย์มังคุดภาคใต้ก็จะราคาค่อนข้างถูกอะค่ะราคาแบบเหมือนกับผู้บริโภคนี่จะดีใจนะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยก็จะลำบากนิดหน่อยนะคะสำหรับในเรื่องของการรายได้ตอบแทนจากมังคุดต่อไร่เนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าเวลาเราต้องใช้ปุ๋ยบ้างใช้ยาสารเคมีในการกำจัดหนอนหรือว่าศัตรูของตัวมังคุดเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะอาจารย์ขาในช่วงนี้นะคะ
0: ครับคุณขวัญครับ
1: เดี๋ยวขวัญต้อง
0: ที่เมื่อกี้ฟังคุณขวัญพูดถึงมังคุดเนี่ยจะได้ยินคำว่ามังคุดตกเกรดใช่ไหมแล้วก็มังคุดคุณภาพใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณภาพเราก็ต้องพูดถึงว่าคุณภาพส่งออกหรือเปล่าถ้าเป็นคุณภาพส่งออกผิวมังคุดจะต้องสีที่คนเขาชอบเรียกสีเปลือกมังคุดนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: สีออกม่วงดำนะ
1: แบบแดง
0: ม่วงเข้มม่วงเข้ม
1: ใช่ม่วงเข้มค่ะอาจารย
0: ์ไอ้ตรงกลีบเลี้ยงข้างบนนะจะต้องไม่เป็นที่หลบซ่อนของเพี้ยไฟ
1: ค่ะ
0: นะฮะผลต้องนุ่มนิ่มไม่แข็งที่แข็งเนี่ยเพราะถูกการกระทบกระแทกกระเทือน
1: ใช่ค่ะ
0: มังคุดเนี่ยเปรียบเทียบที่อยู่ในบ้านก็เหมือนภรรยา
1: เดี๋ยวอาจารย์ไว้มาอธิบายความต้องดูแลประคบประหงมมังคุดยังไงนะคะในช่วงหน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียสักครู่หนึ่งนะคะ
0: ได้ครับเชิญครับ
1: ถ้าช่วงนี้อาจารย์ปวดคอปวดบ่าเมื่อยเส้นตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานนานๆหรือว่าการออกไปสวนยังไงเนี่ยนะคะอาจารย์แนะนำสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพนะคะที่จะช่วยดูแลอาจารย์ด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะกลิ่นก็หอมกลิ่นกาสะลองนะคะช่วยผ่อนคลายได้ด้วยกลิ่นเนี่ยทำให้นอนหลับสบายนะคะมั่นใจในมาตรฐานอย.ค่ะและการผลิตก็ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัม 6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอาจารย์บ้วนกันต่อนะคะว่าวิธีการดูแลประคบประหงมมังคุดเนี่ยต้องดูแลทนุถนอมอย่างไรค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: ลา13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ 18.2 ล้านบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ระบุมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามีจำนวน 18.2 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบด 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นในการดำเนินงานโครงการใหม่งบประมาณในส่วนนี้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการทั้งสองสภาขออภัยค่ะทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวสำหรับโครงการถนน A67 และโครงการด่านสตึงบดได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางแจ้งความสถานบันเทิงในพื้นที่เหยียดหยามพระพุทธศาสนาหลังนักร้องแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ล้อเลียนสมีโชติรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายสนึงจิตพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางเพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับบุคคลและสถานประกอบการที่กระทำการเหยียดหยามพระพุทธศาสนาทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานบันเทิงดังกลางเมืองลำปางได้มีการร้องเพลงและแสดงบนเวทีโดยการให้นักร้องแต่งกายเดินแบบพระสงฆ์และห้อยอุปกรณ์คล้ายอวัยวะเพศใหญ่เพศชายขนาดใหญ่แสดงท่าทางร้อเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศรีกาคนสนิทใน2ข้อหาคือ1ฐานความผิดเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206และ2ความผิดฐานแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208พร้อมฝากถึงชาวพุทธว่าจากข่าวที่ปรากฏก็ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากแล้ววอนอย่าซ้ำเติมหากชาวพุทธควรยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าการยึดติดในตัวบุคคลรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: อย่าง
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บวชกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการนะคะได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะแล้วก็ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ด้วยนะคะท่านมีคำถามเนี่ยก็ส่งมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะสำหรับคำถามในสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าขวัญจะไปถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของต้นมีตัวต้นของอะไรนะพลูด่างด้วยที่มีใบกับขอบไหม้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ตัวของยูคาลิปตัสประดับค่ะที่เป็นแบบเหมือนใบเนี่ยเป็นจุดสีน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวขวัญเก็บไว้ถามช่วงสุดท้ายกับอาจารย์นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องให้อาจารย์บอกก่อนเลยว่าตัวมังคุดเนี่ยเราจะดูแลประคบประงมอย่างไรให้เหมือนคนรักเหมือนภรรยาอาจารย์คะ
3: ที่ผมบอกว่าดูแลมังคุดเหมือนดูแลลูกเมียเนี่ยนะก็เพราะว่าการอยู่ด้วยกัน

0: ในบ้านเนี่ยก็ต้องอย่าให้กระทบกระแทกกันทั้งวาจากิริยาท่าทางนะฮะด้วยการอยู่กันด้วยความเกรงอกเกรงใจกันเหมือนกันครับพี่น้องชาวสวนมังคุดเวลาจะปลูกมังคุดเนี่ยการที่จะปฏิบัติต่อมังคุดเนี่ยก็ต้องปฏิบัติอย่างเกรงอกเกรงใจจะเก็บผลลงมาก็ต้องค่อยๆไปปิดมาทีละผลจะสอยลงมาถุงที่สอยก็ต้องไม่ยาวเกินถุงกาแฟเพราะไม่งั้นมันจะกระทบกระแทกและ ขอไป
1: ค่ะ ก็คือจริงๆแล้วเขาที่บ้านขวัญที่ใต้นะคะคุณผู้ฟังจะมีไม้สอยที่เป็นแบบเหมือนมีสามง่ามอะค่ะแต่ว่าไม้สอยเนี่ยบางบ้านเขาก็ทำให้แบบสอยได้หลายๆลูกบางบ้านก็อาจจะได้สักสามลูกอันนี้ค่ะแต่ว่าเวลาสอยเขาก็มีเทคนิคนะคะเพราะว่าถ้าสอยลูกใหญ่ลงไปก่อนเนี่ยลูกเล็กๆทีหลังก็จะสอยไม่ได้เขาก็ต้องเล็งๆว่าอันไหนลูกเล็กเนี่ยสอยลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม้สอยมันก็จะบานออกบานออกก็คือเป็นไล่ไซส์ค่ะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็พอลูกสุดท้ายก็จะใหญ่แต่ว่าตอนลงประคองลงมาเนี่ยก็คือประคองอย่างค่อยๆเพราะว่าถ้าหล่นปุ๊บเนี่ยคือลูกนั้นเนี่ยขายไม่ได้เลยค่ะก็คนที่สอยก็คือกินตอนนั้นเลยคือสุดท้ายเวลาสอยเสร็จนะอาจารย์ขวัญนะอิ่มก่อนเลยค่ะเพราะหล่นบ่อย
0: อันนี้ถ้าเราเอาหลักของมังคุดมาใช้ในการดำเนินชีวิตในบ้านหรือในองค์กรหรือในประเทศก็จะดีเนาะจะพูดจะคุยอะไรกันก็ให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันไปกระทบกระแทกกระเทือนจิตใจกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มังคุดเนี่ยศัตรูตัวสำคัญเนี่ยจะมีอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งคือการปฏิบัติที่ผิดวิธีนะและตัวที่สองที่ร้ายกาจมากมังคุดคือเพี้ยไฟที่คุณขวัญเห็นยางเยิ้มเนี่ย
1: สีเหลืองเนี่ยหรอคะอาจารย
0: ์เกิดจากการปฏิบัติที่กระทบกระแทกยางน้ำยางแตกหรือเพี้ยไฟเข้าไปทำลายและมังคุดคุณภาพของคุณขวัญสีต้องสวยใช่ไหมที่เขาเรียกสีเปลือกมังคุดนะ
1: ใช่คือชมพูม่วงอมแดงแบบต้องแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ดำแล้วก็หูสีแดงอันนี้ต้อง
0: ถ้าอย่างอมแดงอยู่นั่นแปลว่ายังอ่อนอยู่หน่อยเน
1: าะก็คือยังรับประทานไม่ได้เว้นอีกนิดนึงอาจารย์
0: ม่วงเข้มนะจะดูมาตรฐานส่งออกและก็ขนาดของลูกทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จักไว้ลูกเอาไว้เยอะแยะไปหมดมันก็เลยได้มังคุดปิงปองไม่ใช่พันธุ์ใหม่นะลูกเอาปิงปองเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ขายไม่ค่อยได้แล้วผิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นกลาดเกลื่อนเป็นคราบสีน้ำตาลน้ำตาล
1: ผิวลายไม่เรียบนาน
0: นะผิวลายนะผิวลายนั้นเกิดจากเพี้ยไฟครับเพราะฉะนั้นมังคุดตั้งแต่เริ่มพอติดดอกออกผลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องควบคุมอยู่เสมอเนี่ยคือเพี้ยไฟแล้วก็การไว้ผลการใส่ปุ๋ยให้พอเพียงแล้วก็มาตรฐานการเก็บผลผลิตแล้วก็การบรรจุหีบห่อส่วนมังคุดตกเกรดก็มาแล้วครับพี่3 โล 100 3 โล 100อันนั้นก็กินก็อร่อยดีเพราะว่า
1: แต่ขวัญชอบกินนะอาจารย์มังคุดตกเกรดลูกเล็ก
0: มันหวานมันหวาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะว่าเพี้ยไฟมันมีส่วนช่วยแต่ว
1: ่
0: าอ้าวก็เหมือนส้มสมัยก่อนที่เขาเรียกส้มบางมดน่ะ
1: ค่ะ
0: ผิวลายลายเนี่ยเพราะว่าเพี้ยไฟมันดูดแต่ผลไม้เนี่ยอาการที่มันจะมีรสชาติดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนทำอ่ะสมมติถ้าคุณขวัญปลูกส้มปลูกฝรั่งเนี่ยจะเก็บพรุ่งนี้แล้ววันนี้ก็ยังให้น้ำอยู่นะไอ้อย่างเงี้ยจะค่อนข้างจืดแต่ถ้าคนที่เขาจะทำคุณภาพนะเขาจะใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานก็หมายถึง0060หรือจะเป็น13 13 21โพแทสเซียมเยอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสัก1 สัปดาห์3 วันหรือ5 วันหรือ7 วันเนี่ยเขาจะหยุดการให้น้ำทำให้คอนเซนเทรชันของลูกเนี่ยความเข้มข้นของลูกมันเรียกว่าน้ำไม่มากเกิน
1: ม
0: ันก็จะทำให้รสชาติ
1: เข้มข้นหวานขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ

0: มังคุดแต่ว่าที่เราพูดถึงมังคุดในเชิงปรัชญาเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะครับผมไม่ได้เป็นนักปรัชญานักเกษตรนักเกษตรจะเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราก็มักจะประชุมโต๊ะกลมกันและเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราก็จะเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติของคนแต่ละคนพืชแต่ละชนิดนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงธรรมชาติเดือนกันยาใช่ไหมคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: จากนี้ไปผมกราบวิงวอนพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยที่มีญาติโยมอยู่อเมริกาช่วยกันหน่อยประเดี๋ยวน้องเนเน่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
1: ชิงรอบชิงชนะเลิศใช่ไหมอาจารย์
0: เราจะส่งใจไปเชียร์นะใครมีญาติอยู่แคลิฟอร์เนียใครมีญาติอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ช่วยกันไปโหวตแม้ว่าเราจะรู้ว่าน้องเนเน่ชนะแล้วครองใจคนทั้งโลกแล้วและพูดถึงน้องเนเน่เนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณแฟนรายการท่านหนึ่งนะฮะก็ไม่เห็นชื่อชัดเจนนะครับไม่ทราบชื่อท่านอะไรเขียนจดหมายมาที่ผมแล้วก็ส่งผ้ายันนะฮะพร้อมกับเหรียญพระมาให้ผมหนึ่งองค์คล้ายๆเป็นคล้ายๆเหมือนบอกข่าวมาว่าก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองอาจารย์บ้วนน่ะเหตุผลที่ท่านส่งมาจดหมายท่านเขียนมาสั้นๆสรุปความก็คือว่าได้ฟังผมกับคุณขวัญคุยกันเรื่องน้องเนเน่ที่เราเคยคุยกันมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านรู้สึกซาบซึ้งใจมากอันนี้เป็นชาวภูเก็ตก็เลยทำให้ผมคิดถึงเมื่อสมัยก่อนอยู่วงดาวกระจุยมีน้องเป็นสาวภูเก็ตผมก็ให้ร้องเพลงลูกสาวกำนันแล้วมีน้องอีกคนหนึ่งเป็นหางเครื่องเก่งมากเลยอ่ะเขาเป็นผู้ฉิงรู้จักผู้ฉิงไหม
1: ก็น่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศใช่ไหมคะ
0: ผู้ชายที่เป็นผู้หญิงคนในยุคก่อนยังไม่ค่อยยอมรับเนาะแต่ผมยอมรับน้องเขาเก่งมากเขาตัดชุดเขาดีไซน์ชุดเขาทำขนมดอกกุหลาบแต่งหน้าเค้กส่งไปบ้านอะไรเนี่ยนะเป็นคนที่มีครีเอทีฟคนภูเก็ตเก่งฮะเก่งแล้วก็ผมเองก็เคยมีประสบการณ์ตั้งแต่ภูเก็ตยังขุดแร่ดีบุกอยู่ก็เคยไปแล้วก็เคยไปบรรยายกระทรวงศึกษาอะไรต่ออะไรเรื่องเยอะท่านก็ไปฟังรายละเอียดในคลิปเสียงที่ผมจัดกันแล้วกันนะครับทีนี้ที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเลยภูเก็ตลงไปข้างล่างอ่
1: ะ
0: ก็ดีใจกับทีมปัตตานีเนาะที่ชนะอุทัยธานีไป2-1เมื่อวานนี้นะฮะเพิ่งจะขึ้นมาลีกวันของประเทศไทยนะฮะทีนี้ผมก็มองอะไรล่วงหน้าเดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนต้องตกผมจะไม่พูดหรอกให้ระวังน้ำท่วมยังไงอะไรต่ออะไรแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็แม่สายตกลงเราก็จับคนที่เคยยัดยาเสพติดใส่ร้ายคนอื่นนะฮะได้แล้วและคนนี้ชอบลื้อบิ๊กแบ็กทำให้น้ำท่วมแม่สายนะน้ำทะลักเข้ามาแล้วปีนี้แม่สายไม่วิกฤตมากเหมือนที่แล้วมาเพราะว่าไอ้บิ๊กแบ็กทางด้านท่าขี้เหล็กทางเมียนมาเนี่ยเขาแตกน้ำมันก็เลยไหลไปทางโน้นแต่ผมจะไม่พูดเรื่องน้ำแล้วคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แต่ผมจะพูดเรื่องไฟ
1: ข
0: อให้มองข้ามช็อต
1: ค่ะ
0: มองไปถึงปลายเดือนตุลาไปจนกระทั่งถึงพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามีนาเมษา6เดือนที่เราต้องสู้กับไฟไฟอะไรครับ
1: ไฟป่า
0: เราไล่จากในเมืองออกไปนะคุณขวัญผมใช้คำว่าไฟบ้าน
1: คือถ้าความร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟในบ้านทั้งเรื่องของไฟฟ้าแอร์คอนดิชเนอร์อะไรพวกนี้รู้ป่ะคะ
0: หนึ่งอุปนิสัยของคนที่ติดไฟเสียบปลั๊กไฟออกจากบ้านไม่เคยสับสวิตช์ออกหรือถอดปลั๊กออกนี่อย่างที่หนึ่งสองถ้าบ้านเมืองมีสตังหรือการไฟฟ้าจะสร้างงานให้ช่างไฟเนี่ย เราต้องรณรงค์จะเป็นวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งก็ได้บ้านไหนที่ติดไฟฟ้าเลยกี่ปีมาแล้วเนี่ยควรจะมีโครงการเปลี่ยนสายใหม่ป้องกันไฟไหม้บ้านอันนี้คือโครงการที่น่าทำนะแต่ทีนี้ข้อมูลผมไม่แน่ใจว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขามีข้อมูลไหมน่าจะมีเหตุผลชาวบ้านคนนี้มาขอมิเตอร์ไฟปีไหนนับถึงวันนั้นถึงวันนี
1: ้
0: กี่ปีแล้วการไฟฟ้าน่าจะมีจดหมายถึงประชาชนเหล่านั้นว่าตามที่ท่านได้ติดตั้งสายไฟมาเป็นเวลา20ปีแล้ว
1: ย
0: ิ่งไม่เกิน5ปีท่านควรจะเปลี่ยนสายไฟฟ้าหากต้องการใช้บริการติดต่อการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าก็ส่งช่างราคาย่อมเยานะฮะแล้วก็คนขายสายไฟฟ้าก็จะได้ขายคนสายปลั๊กไฟก็จะได้ขายเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนไฟก็จะไม่ไหม้บ้านทีนี้เนื่องจากว่าพอแล้งเรามีปัญหาฝุ่นพอมีปัญหาฝุ่นเราก็ปิดบ้านกันหมดในบ้านก็ร้อนระอุอุปกรณ์อะไรของอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงในบ้านเนี่ยเก็บออกครับและเปิดประตูหน้าต่างยอมเช็ดฝุ่นหน่อยเพื่อให้บ้านไม่ร้อนเกินไปแต่ถ้าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพอย่างผมมีบ้านทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพโอ้ชั้นล่างน่าอยู่มากเย็นสบายเพราะมันมีหลังคาสองชั้นใช่ไหมเพราะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สามชั้นอันนี้ก็คือไฟบ้านและระวังผมกลัวที่สุดและผมไม่ค่อยกล้าไปเที่ยวอยุธยาคุณขวัญว่าเพราะอะไร
1: น่าจะเป็นเพราะว่าอยุธยาเหมือนเมืองที่โดนไฟเผามาก่อนในอดีตหรือเปล่าไม่เกี่ยว
0: ใช
1: ่เอาจริงเหรอคะ
0: นะยากนะเพราะฉะนั้นเมืองใหญ่กรุงเทพกรุงธนนนทบุรีปทุมธานีหรือเมืองไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะต้องเตรียมการให้พร้อมเพราะว่าคุณขวัญจะเห็นว่าไฟจะไหม้เมืองบ่อยถ้าหนึ่งมีคนร้ายลอบวางเพลิงสองเศรษฐกิจไม่ดีคุณสังเกตดูเถอะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวก็โรงงานไฟไหม้เดี๋ยวก็บ้านไฟไหม้
1: วางเพลิงเอาประกันเหรออาจารย์มันตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ว่าไงนะฮะ
1: หมายถึงว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีโรงงานก็โดนไฟไหม้อันนั้นก็โดนไฟไหม้คือหมายถึงว่าอาจารย์มีการวางเพลิงเอาประกันเหรอคะหรือว่าตั้งข้อสังเกตแบบนี้มันผิดไหมคะ
0: ทำนองนั้นทำนองนั้นนี่เป็นข้อสังเกตไม่มีหลักฐานที่จะไปเช็คบินนะฮะอ
1: ัน
0: นี้คือไฟบ้านนะจากไฟบ้านมองไปไกลๆก็คือไฟป่า
1: ค่ะ
0: ทำยังไงเราถึงจะมีอุปกรณ์ที่ปีนี้เราจะอยู่ในภาวะซูเปอร์เอลนินโญจะมีเครื่องบินบินไปทำให้ป่าเปียกได้ตลอดเวลาได้ยังไงและไม่ทำให้ป่าไม้สีเขียวๆกลายเป็นป่าไม้ที่แห้งเราจะเปลี่ยนอาชีพพรานล่าสัตว์คนหาของป่าให้มารับงานช่วงแล้งจากภาครัฐได้ยังไงเขาจะได้มีเงินมีอาหารกินโดยไม่ต้องไปเผาป่าโดยไม่ต้องไปหาของป่าแล้วก็อย่างบางคนบอกว่าจะอยากให้ผักหวานแตกยอดเลยไปเผาอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องเลิกคนพวกนี้นะให้มามีอาชีพและจะทำยังไงเรื่องไฟป่าผมก็จะไม่พูดเยอะแต่ว่าฝากช่วยกันคิดในแต่ละชุมชนจากไฟบ้านไปไฟป่าถ้าคุณทำเกษตรคุณทำสวนสวนอะไรถ้าคุณทำสวนยางคุณทำสวนผลไม้รอบสวนอย่าขี้เหนียวที่ครับเว้นที่จากรั้วแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกอย่างน้อยๆให้มีสัก6เมตรและตอนหน้าฝนเนี่ยหญ้ามันยาวใช่ไหมแต่ปราบหญ้าได้ไม่หมดพอหมดฝนปั๊บต้นตุลาหรือกลางตุลาท่านจะต้องเอารถแท็กเตอร์

0: ไถรอบสวนเขาเรียกว่าทำแนวกันไฟถ้ามีไฟมาจากที่อื่นมันจะมาหยุดตรงนี้นะมันจะมาหยุดตรงนี้แล้วไอ้ตรงแนวกันไฟเนี่ยควรจะมีมาตรการในการวางระบบน้ำเอาไว้ไม่ให้ไฟเข้ามาในสวนแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าของคุณขวัญเป็นสวนใหญ่สมมติ20ไร่คุณขวัญก็อย่าปลูกต้นไม้เป็นผืนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ทำเหมือนทำเหมือน LA ทำเหมือนซานฟรานซิสโกครับหรือทำเหมือนไร่อ้อยเราจะแบ่งพื้นที่เป็นบล็อกๆครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: รถวิ่งเข้าได้ในแต่ละบล็อกเราจะต้องมีรถแท็กเตอร์เนี่ยเกรดเอาเศษวัชพืชนะฮะออกให้หมดอย่างน้อยถ้ามีไฟไหม้ในสวนมันจะเสียหายบล็อกเดียวนะครับแต่คำว่าไฟในสวนสมมติสวนยางพาราถ้าเผื่อท่านปลูกยางพาราแล้วต้นยางยังเล็กอย่างเวลาคุณขวัญหน้าร้อนกลัวพระอาทิตย์เนี่ยคุณขวัญต้องเอาอะไรมาทาครับ
1: หมายถึงทาที่ไหนอาจารย
0: ์ทาผิวเนี่ย
1: ทากันครีมกันแดดค่ะก็ทาทุกหน้าแหละอาจารย์ทาทุกวันไม่ใช่เพราะหน้าร้อน
0: เมื่อวานไปทานข้าวกับลูกเอ๊
1: ะ
0: ลูกหลานทำไมหลานตัวดำเนี่ยเขาบอกเขาเล่นกีฬาเกือบทั้งวันนี่กำลังจะต้องบอกกับแม่เขาว่าเดี๋ยวเอาตังปูไปซื้อครีมทาผิวให้หลานถ้าเป็นยางพาราต้นยังเล็กนะครับด้านแดดส่องตอนตะวันตกทางไหนจริงๆไม่ต้องตะวันตกรอบต้นเลยอ่
1: ะ
0: ต้องเอาปูนขาวผสมน้ำทาสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณสัก1เมตรถึง1เมตรครึ่งไม่งั้นเปลือกจะแตกอ้าครับ
1: ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ว่าตั้งแต่โคนต้นสูงขึ้นมาประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งเลยใช่ไหมคะ
0: ประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยท่านไปดูเลยครับการลำเลียงน้ำอาหารจะไม่ดีเพราะว่าผิวเปลือกตรงนั้นน่ะมันจะแห้งผิดปกติเหมือนไฟลวกท่านก็จำเป็นต้องใช้ปูนขาวผสมน้ำหรือจะเป็นสีก็ได้มาป้ายทาเหมือนเราทาครีมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เอาย่อๆแค่นี้ก่อนนะคือไฟสวนนะท
1: ี
0: นี้จากไฟสวนก็ไปไฟทุ่งไฟทุ่งนี่มักจะเกิดกับคนที่ทำนาทำไร
1: ่
0: ทำนาข้าวทำไร่ข้าวโพดทำไร่อ้อยหลายคนมีความเชื่อถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ไม่ถูกมีความเชื่อว่าเมื่อปลูกข้าวแล้วต้องเผาฟางความเชื่อที่ถูกคืออะไรครับการเผาฟางน่ะก็จะทำให้โรคที่ระบาดตายหมดแมลงที่ระบาดตายหมดแต่ปุ๋ยไล่ละ1ตันครึ่งจะหายไปในพริบตา
1: เหมือนเราเผาเงินเลยแม่อาจารย์ถ้าอย่างนั้นนะ
0: ได้ด่างมาหน่อยหนึ่ง
1: ค่ะ
0: วิธีการจะไม่ให้เกิดไฟทุ่งพี่น้องที่ทำนาพอเกี่ยวข้าวเสร็จน้ำยังมีเนี่ยให้ไล่น้ำปล่อยน้ำท่วมขังเลยแล้วเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินขอเชื้อซุปเปอร์พอดอสองนะเอามาหว่านเพื่อที่จะช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายของฟางข้าวเราจะได้ปุ๋ย1ตันครึ่งและถ้ามีแหน่แดงนะพันธุ์หุกกรมวิชาการเกษตรนะอสอล่าไมโครฟิลาเนี่ยนะเอามาใส่เข้าไปด้วยเราจะได้ไนโตรเจนอีกประมาณ6ถึง7กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ก็คือเรียกว่าหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเปลี่ยนที่นาเป็นโรงงานปุ๋ยแต่ถ้าเป็นชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่อ้อยพอหักเสร็จแล้วยังมีความชื้นอยู่ขอให้นำพืชตระกูลถั่วคาโลโปรโกเนียมถั่วดำถั่วแปบถั่วกุสซู่ถั่วเปอร์ลาเลียถั่วเซนโตซิม่า นะหรือจะเป็นถั่วอะไรอีกสารพัดถั่วเนี่ยนะปลูกครับเพราะมันใช้น้ำไม่เยอะแต่พอออกดอกปั๊บไม่ต้องไปเสียดายถ่ายกลบเลยครับ
2: อัน
0: นี้ก็จะเปลี่ยนทุ่งแต่ถ้าปล่อยไว้ครับมันจะเป็นเชื้อเพลิงครับนะอันนี้ก็คือไฟทุ่งไฟฟ้า
2: การอาจารย์ขาเดี๋ยวขอพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าไฟฟ้าแล้วก็ไปตอบคำถามของคุณผู้ฟังที่ค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะ
0: ได้ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์ว้วนค่ะมาต่อเรื่องไฟกันเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับเมื่อกี้พอดีไฟฟ้าผมได้พูดไปบ้างแล้วในเบื้องต้นแต่ฝันอยากจะเห็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณขวัญปัจจุบันที่ว่าจ้างช่างไฟฟ้ามาดูไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยมันแพงมากครับมันแพงเกินกว่าที่จะจ่ายอะ
2: คุณอภิรัตตะหรืออภิขออภัยนะคะคุณผู้ฟังที่ส่งมาทาง Facebook Live บอกว่าชอบแนวคิดของอาจารย์บ้วนเรื่องของไฟฟ้าควรมาเปลี่ยนสายไฟตามบ้านในราคาที่เป็นมิตรเพื่อป้องกันไฟไหม้บ้านเรื่องของปัญหาแบบเพลิงไหม้อันเนี้ยบอกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะคะ
0: และภาครัฐนะถ้าจะได้ตั้งงบประมาณสำหรับที่จะเกื้อกูลโดยจากคนละครึ่งไม่ครึ่งก็แล้วแต่ใครมีฐานะมากน้อยแค่ไหนแต่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวนะที่ผมไม่เคยเห็นคนเปลี่ยนนะต้องรอไฟไหม้อะถึงจะเปลี่ยนอันนี้ผมก็
2: ใช้สายไฟเก่ายังไงก็อย่างนั้น
0: สาเหตุเพราะว่าเมื่อประมาณสักกี่เดือนมาแล้วล่ะที่บ้านผมโดนไฟไหม้อะ
2: บ้านน่าจะ 3-4 เดือนอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าไฟไหม้แล้วจนหนังสือบางเล่มเนี่ยหายแบบว่า
0: ใช่หมดไปเลย
2: ไฟกับไฟเลยอะค่ะ
0: เสื้อหายไปหลายร้อยตัวเนี่ยนะฮะเนี่ย
2: ค่ะ
0: อันนั้นไปเสื้อแจกแฟนรายการก็เกิดจากไฟฟ้ากับหนูขอแทรกไปเรื่องหนูนิดนึง
2: ค่ะ
0: เราต้องปราบหนูให้สำเร็จนะคุณขวัญโทษฮะอันนี้หนูจี๊ดๆหนูจริงๆนะไม่ใช่หนูที่เกิดวันนี้นะไม่เกี่ยวนะผมไม่พูดเรื่องการเมืองนะ
2: ค
0: ือที่ผมบอกว่าต้องปราบหนูเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนูมากัดสายไฟฟ้าและถ้าบ้านไหนไม่ได้ใส่ท่อไว้เนี่ยมันจะสปาร์กอยู่บนฝ้าโดยเราไม่รู้ตัว
2: ค่ะ
0: แล้วมันจะไฟไหม้ทีนี้ทำไมผมต้องมารณรงค์ทาง FM 100.5เพราะว่าผมรู้ว่าสื่อ FM 100.5 ในส่งพลังมีผู้หลักผู้ใหญ่ฟังเยอะส่งพลังผมก็อยากให้ใช้พลังจาก FM 100.5 เนี่ยก็มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกภาคส่วนมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงพัฒนาสังคมจับมือกันครับทำอะไรฮะโครงการปราบหนูทั่วประเทศทำไมต้องทำแบบนี้เพราะถ้าบ้านคุณขวัญปราบหนูบ้านผมไม่ปราบปริมาณหนูมันเยอะครับวิธีปราบหนูก็คือหนึ่งอย่าให้ที่อยู่กับหนูอย่าปล่อยตรงไหนไว้รกๆ ยางรถยนต์เลิกใช้แล้วเนี่ยนะทำยังไงเพราะหนูมันจะชอบไปนอนในยางรถยนต์น่ะและตามมุมตามซอกกล่องกระดาษเก่าๆนะและตามทุ่งที่สมัยก่อนเราทำคณะ

0: บาดหนักมากอันนี้เขาเรียกว่า biological control นะฮะการควบคุมโดยชีววิถีและการรณรงค์ปราบหนูต้องทำพร้อมกันทั้งประเทศครับคุณขวัญนึกออกไหมฮะเช่นวันที่1ถึง15ตุลาคมให้ทุกคนวางเหยื่อหนูปราบหนูก็จะมีประเภทออกฤทธิ์ช้าออกฤทธิ์เร็วอะไรนี่ก็รายละเอียดวันหลังเราค่อยคุยกันอันนี้คือหนูริงหนูบ้านหนูนาหนูท้องขาวหนูตำท่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องทำพร้อมกันครับทำต่างคนต่างทำไม่ได้ครับคุณขวัญ นะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้พูดแล้วขำขำ
1: ทำไมคะ
0: ก็ให้อาหารแมวไว้ในบ้านใช่ไหม
1: อ๋อหน
0: ู
1: ก
0: ็
1: มาก
0: ิน
1: อาหารแมวก
0: ับ
1: เขาด้วย
0: หนูก็มากินด้วยแล้วทีนี้มันเชื่อง
1: อ้าว
0: มันมานอนกับผมในห้อง
1: หนูอะนะคะอาจารย
0: ์มีเข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็แมวผมก็ตะครุบพอแมวกัดปั๊บผมก็บอกเฮ้ยอย่าปล่อยเขาแมวผมก็อ้าปากแล้วก็ปล่อยหนูไปผมก็ใช้วิธีเปิดประตูห้องเปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างแล้วก็เขาก็เฮ้ยไปมันจะไปหลบอยู่ข้างคอมพิวเตอร์ผมพอห้องที่ผมใช้เนี่ยมันเล็กแค่ที่เล็กเพราะว่าผมต้องการประหยัดพลังงานไงแล้วพูดถึงประหยัดพลังงานก็ฝากอีกนิดหนึ่งว่าเราช่วยกันประหยัดไฟฟ้าด้วยการทำปราสาทฤดูร้อนบ้านใหญ่ๆเนี่ยไปกั้นห้องเล็กๆสักห้องนึงมันจะได้ประหยัดแอร์คอนดิชันประหยัดพลังงานแล้วก็วันหลังเราค่อยมาต่อนะไฟโมหะไฟโลภะไฟราคะนะฮะก็เราฟังข่าวกันมาเยอะแล้วก็วิธีดับทำยังไงแต่สรุปก็คือว่าเราต้องรู้จักสยบฮอร์โมนให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราครับคุณขวัญรัฐต้องมีโครงการฮอร์โมนบำบัดอยากรู้มาคุยกับผมหรือชวนผมไปคุยให้ฟังเพราะถ้าเราไปฝืนฮอร์โมนมันจะวิกฤตนี่คุณขวัญตอนที่มีเรือรบมาจอดแถวบ้านเราเนี่ยคุณขวัญเคยได้ยินคำนี้ไหมเป็นคำที่ผมรังเกียจนะคำว่าเซ็กเวิร์กเกอร์
1: เคยได้ยินคำนี้ทั้งในพื้นช่วงที่มีเรือรบมาจอดและในรัฐสภาก็มีคำนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: ไม่ชอบคำนี
1: ้แต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นไหมคะ
0: มันเหมือนเป็นการเหยียดความรู้สึกผมนะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเหมือนการเหยียดว่าเขานี่เป็นพวกเซ็กเวิร์กเกอร์ไม่เอาไม่ใช้คำนี้ใช้คำนี้ครับใช้คำว่าฝ่ายบริการสังคมไม่จำเป็นต้องมีเซ็กฝ่ายบริการสังคมเอาผมเหงาอ่ะผมคนแก่อายุ70กว่าแล้วผมเหงาผมไม่มีใครคุยด้วยนะผมบอกคุณขวัญว่างหรือเปล่าครับมีอะไรทำไหมวันนี้ไม่มีงานทำคุณขวัญมาทานข้าวกับผมที่บ้านผมก็เลี้ยงข้าวคุณขวัญแล้วก็นั่งคุยกันหัวเราะกันแล้วคุณขวัญก็กลับบ้านนะครบ6ชั่วโมงแล้ววันนี้ผมจองไว้วันเดียวอันนี้เขาเรียกฝ่ายบริการสังคมนะ
1: มันมีอีกคำหนึ่งอาจารย์ที่เขาเรียกลักษณะอาชีพนี้ว่าเด็กนั่งดิ้ง
0: ผมก็ยังไม่ชอบอยู่ดีนะคำนี้ เพราะว่าผมเจอเยอะวันหนึ่งก็มีคนชวนไปเที่ยวเสร็จแล้วก็บอกว่าต่อไปกูไม่ชวนลงมาแล้วบอกทำไมอะพี่ดูที่เด็กนั่งดิ้งรู้จักมึงหมดทุกคนเลยอะ
1: อ
0: ย่างนี้กูก็ยุ่งแล้วเขารู้ประวัติมึงอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วตอนผมจบใหม่ๆอ่ะผมเผอิญไปรู้จักกับสาวอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าช่วยสอนภาษาอังกฤษให้เขาหน่อยที่ผมเคยเล่าให้ฟัง
1: อ๋อแล้วเคยเล่าให้ฟังแล้ว
0: แล้วผมไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนที่เขาไม่มีอาชีพแล้วเขาจำเป็นต้องพึ่งที่นาผืนน้อยในการทำหากินเนี่ยนะผมก็ไม่ได้มองคนเหล่านี้ด้วยความเวทนานะแต่เราต้องบริหารจัดการข่มขืนฆ่ามันก็จะลดลง

0: เด็กวัยรุ่นเราก็ต้องเปิดโอกาสทำโครงการฮอร์โมนบำบัดอย่างถูกจารีตประเพณีอันนี้ผมฝากไปด้วยไม่รู้ฝากใครฝากอาจารย์เชนเหรอผมก็ไม่รู้จักท่านด้วยสินะหรือฝากใครก็แล้วแต่นะครับไปคำถามเลยครับอ๋อตอบคำถามแรกเลยคุณขวัญขอตอบคำถามแรกแฟนรายการที่รู้ใจผมคือว่าปกติเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะเตรียมงานล่วงหน้า3เดือนนะนี่อย่างงานมกราเนี่ยผมเตรียมแล้วผมก็เลยถามไปที่คุณอ้อมคุณอ้อมครับปีหน้ารายการผมยังอยู่หรือเปล่าเพราะมีแฟนรายการถามผมมาเยอะก็ได้รับคำตอบแล้วว่ายังอยู่นะครับอันนี้ก็จากที่คุณอ้อมบอกผมนะฮะแต่ว่าแต่ถ้าผมลาโลกไปก่อนก็คงไม่อยู่แล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: เอาคำถาม
1: ก็คำถามแรกนะคะต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะผมส่งรูปไปให้อาจารย์ได้ดูแล้วนะคะสำหรับต้นยูคาลิปตัสที่เป็นไม้ประดับเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใบมันเหลืองแล้วก็เป็นจุดสีน้ำตาลแบบทั่วเกือบทั้งใบเลยค่ะอาจารย์แล้วตรงนี้เนี่ยแก้ยังไงดีคะ
0: อย่างนี้ครับผมเช็คดูแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าดูแล้วก็ยังไม่ใช่ลาสนิมและไม่ใช่ลาแป้งขาวที่ผมตอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ลักษณะมันเหมือนเป็นโรคใบจุดคือพอเป็นโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยมันก็จะทำให้ใบเนี่ยเหลืองและสีมันก็จะออกสีน้ำตาลนะก็รบกวนท่านว่าลองเอามือลูบดูโดยเฉพาะถ้าอากาศหนาวนะถ้าเป็นลาสนิมมันมักจะเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นนะกลางวันร้อนกลางคืนหนาวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลาแป้งลาสนิมนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นจากเชื้อราธรรมดาทีนี้เนื่องจากว่ายูคาลิปตัสเป็นพืชที่เจริญเติบโตไวสิ่งที่ให้ปฏิบัติง่ายๆก็อย่างเก่งก็แค่ว่าปิดใบนั้นซะรวบรวมใส่ถุงผูกปากไว้นะให้เชื้อไปตายในถุงแล้วเอาสารป้องกันจากเชื้อราเนี่ยฉีดพ่นสักครั้งโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเพราะความชื้นสูงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยูคาลิปตัสที่ท่านส่งภาพมานะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะอีกภาพหนึ่งอาจารย์ค่ะที่เป็นคล้ายๆต้นพูด่างว่าคะที่อยู่ในแจกันบนน่าจะบนโต๊ะทำงานหรืออะไรสักอย่างคือตรงบริเวณขอบของตัวใบพลูด่างเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นเหมือนกินใบไปอะค่ะตรงนี้มัน
0: เขาเรียกว่าขอบใบไหม
1: ้ค่ะ
0: ขอบใบไหม้ให้ดูอย่างนี้ครับผมดูจากภาพแต่มามันก็ไม่ชัดเจนมากเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราพบอาการขอบใบไหม้และเป็นพร้อมๆกันหลายใบให้สันนิษฐานว่าจะเกิดจากสิ่งรอบนี้นะ 1. เราใส่ปุ๋ยเคมีเยอะเกินไปปุ๋ยมากเกินไปขอบใบจะแห้งเพราะมันดูดน้ำออก 2. เกิดจากการที่เราลดน้ำแล้วน้ำไม่ถึงขอบใบจะแห้งได้ 3. ถ้าพืชที่ไม่ชอบน้ำถ้าเราใส่น้ำเจิ่งไปน้ำจะขังรากทำงานไม่ได้ขอบใบจะไหม้แห้งได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าไปเจอดินเค็มนะอย่างหน้าแรงที่จะถึงเนี่ยกล
1: ้
0: วยสมมติกล้วยเนี่ยขนาดกล้วยเนี่ยใบยังแห้งจะขอบใบทั้งหมดเลยมะม่วงนี่จะชัดเจนมากอันนี้คือจะเป็นพร้อมกันหลายใบแต่ถ้าเป็นเฉพาะบางใบและเป็นเฉพาะบางบริเวณและมันลามเข้ามาหากลางใบอันนั้นจะเกิดจากเชื้อราถ้าเสียดายใบเราก็เอามีดโกนไปซื้อร้าน10บาทนะเขาให้มาชุดละ3อันหรือ4อันนะกรีดเลยครับกรีดเอาส่วนที่ไหม้เนี่ยออกไปนะฮะแล้วมันจะปกตินะครับอันนี้ก็ถ้าปกติถ้าเป็นพลูด่างก็ควรจะระวังคืออย่าเจอน้ำเค็มอย่าไปเอาดินเค็มใส่เข้าไปก่อนเพราะว่าพลูด่างสามารถที่จะอยู่แช่กับน้ำได้ใช่ไหมแล้วก็พวกฉลุอะไรต่ออะไรหลายอย่างพวกนี้เป็นพืชแช่น้ำได้ครับเชิญต่อครับ
1: ก็ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะใน Facebook Live ค่ะคุณสุประชัยทักทายกันเข้ามานะคะคุณซาไกบรรทัดนะคะบอกว่าพออาจารย์พูดถึงช่วงต้นของรายการนะคะบอกว่าเอ๊ะวันนี้นึกถึงอะไรคุณซาไกก็บอกว่านึกถึงนายวันวันครับข่าวดังมากอ่ะท่านถัดมานะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายก็คุณพี่บุญชัยณลำพูนค่ะบอกว่า
0: เดี๋ยวขอแทรกนิดเดียวคุณขวัญ
1: ได้ค่ะ
0: สำหรับผมเนี่ยก็คิดถึงอีกเรื่องนึงคือวันที่10 กันยาเมื่อปี2513เนี่ยกำเนิดวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุยนับถึงวันนี้มีอายุ56ปีแล้วนะฮะซึ่งผมไม่ได้ไปหาน้องมา20กว่าปีแล้วก็อันนั้นก็เป็นวันเกิดรวมดาวกระจุยผมร้องเพลงแรกเมื่อวันที่10กันยาประมาณทุ่มเศษที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อเพลงสมัครรักสมัครแฟนนะฮะโอเคนี่ก็เป็นความทรงจำคนแก่ชอบจำเรื่องเก่าแล้วเอามาเล่าความหลังเชิญต่อครับ
1: ค่ะท่านถัดมานะคะคุณพิบุญชัยณลำพูนก็บอกว่าแถวบ้านผมเนี่ยชาวบ้านพากันล้มต้นมะม่วงต้นเงาะต้นลำไยมาปลูกยางพารากันมากทำให้ราคากล้ายางพาราในพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นต้นละ70-85บาทแล้วอีก5ปีถึง7ปีหลังจากนี้ล่ะโควต้าส่งออกยางพาราลดลงแบบนี้เนี่ยราคายางลดลงแล้วชาวสวนยางเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรครับนี่คุณพิบูลชัยแสดงความคิดเห็นมานะคะอาจารย
0: ์เรียนคุณพิบูลชัยนะฮะถ้าเดี๋ยวช่วยแจ้งมาได้ช่วยแจ้งมาหน่อยว่าพันอะไรทางลำพูนก็ยังปลูกได้ครับเพราะว่าตัวอย่างสวนยางทางภาคเหนือก็ไปดูที่สวนราชพฤกษ์หลังหอคำหลวงอ่
1: ะ
0: จะมีดงยางอยู่ดงหนึ่งนั่นแหละครับนะนั่นคือตัวอย่างแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปถึงขนาดป่าแป๋อำเภอปายไม่เอาแล้วนะเพราะว่ามันสูงเกินตัวตุ่นมันเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าปลูกเกินกว่า600เมตรในระดับน้ำทะเลนะครับทีนี้วิธีการเราสร้างสมดุลนะครับเรามีทั้งสวนถ้าเรามีที่เยอะอันนี้เป็นสวนยางอันนี้เป็นสวนกล้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นสวนหลากหลายสวนก็จะช่วยแบ่งเบาภาระผมไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่การยางเลยหลังจากรวมเป็นการยางแห่งประเทศไทยเขาไม่ได้ใช้บริการผมก็เลยไม่รู้จักใครเลยแต่ถ้ารู้จักเนี่ยผมมีเรื่องอยากคุยด้วยเยอะเลยน
1: ะ
0: เพราะว่าเคยเป็นพรีเซนเตอร์มิสเตอร์รับเบอร์มาก่อนครับ
1: ค่ะอาจารย์ชวลิตนะคะทักทายบอกว่าสวัสดีมีความสุขกายสุขใจแด่อาจารย์บ้วนที่เคารพแล้วก็น้องขวัญด้วยนะคะมีคุณสุรชาตินะคะอันนี้ขวัญไม่แน่ใจว่าพี่อ้อมจัดรายการตอนก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะคะคุณสุรชาติบอกว่าคุณอ้อมใช้ไม้สอยมังคุดอันละ100บาทที่สวนอย่าลืมนะคุณอ้อมอีก6หน้าคุณอ้อมจัดการหาตลาดให้ผมด้วยนะอาจารย์บุญ
0: คือตอนนี้คนเข้าใจเรียกคุณขวัญว่าคุณอ้อม
1: อ๋อค่ะ
0: คือผมเนี่ยเคยจัดกับคุณอ้อมคุณกบแล้วก็คุณจ๋าแล้วคุณขวัญเชื่อไหมจัดสมัยก่อนนะเวลาผมไปบรรยายต่างจังหวัดนะไม่มีใครถามหาผมเลย
1: ถามหาคู่จัดของอาจารย์เหรอคะ
0: มีเขาบอกว่าทำไมไม่พาคุณอ้อมคุณกบคุณจ๋ามาด้วย เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้แล้วคุณอ้อมอยู่ไหนคุณกบอยู่ไหนคุณจ๋าอยู่ไหนหายก็ไปหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ที่คนแก่ให้อยู่กับสาวๆสาวน้อยสาวขวัญก
1: ็
0: ดีครับก็ดีคุณขวัญเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะก
0: ็เชิญต่อ
1: คุณมีคุณทัชชัยนะคะจากสันป่าเป้าทักทายกันเข้ามาคุณเล็กก็ทักทายเช่นเดียวกันนะคะคุณจอมนุ่นนะคะก็บอกว่าวันนี้ราคาน้ำยางพาราสด EUDR เนี่ยที่ตลาดยางพาราจังหวัดสงขลาอยู่ที่81.80 บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็คุณ
0: ก็โอเคนะ80บาทนี่โอเค
1: ก็แพงอยู่อาจารย์แล้วก็คุณพงศักดิ์ทักทายกันเข้ามานะคะคุณสุประชัยค่ะบอกว่านกแสกดีครับกำจัดหนูได้เยอะ1ครอบครัวนกแสก1ปีกินได้ 1,000 หนูพันกว่าตัวเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: แต
0: ่
1: คนมีความ
0: ขอบคุณมากเลย
1: คนไทยมีค่ะคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มันชอบไปเกาะอยู่ไอ้ช่องเมนน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยเด็กๆผมไปดูภาพยนตร์ที่น่ากลัวที่สุดคือแม่นาคพระโขนงนะคุณปรียารุ่งเรืองแสดงเนาะโอ้โหแล้วนกแสกมันไปเกาะไอ้ที่ตองเมนที่เผาคุณแม่ผมอะโอ้กลัวสุดๆเลยนกแสกไม่เหมือนนกฮูกนะฮะแต่นกพวกนี้จริงๆเราต้องรักษาไว้นะนกแสก
1: น
0: กฮูกนกเหยี่ยว
1: นิเวศยังไงอาจารย์
0: เหยี่ยวเดี๋ยวนี้ยังจะพอเห็นได้ที่จังหวัดตราดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยู่จังหวัดตราดบอกมาหน่อยนะรู้สึกยังมีเหยี่ยวให้ดูสมัยก่อนหลังบ้านผมที่โพพยาสุพรรณบุรีเนี่ยโอ้เหยี่ยวเยอะมันโฉบลงมากินปลาในแม่น้ำท่าจีนนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: คุณวิชาญบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์เรื่องสายไฟแล้วก็การกำจัดหนูคุณวัชรินบอกว่าขวัญกับอาจารย์เนี่ยเคยได้ลองชิมสวรสพันธ์สีเหลืองหรือยังหวานแบบหวานน้ำผึ้งแบบน่าจะหวานมากอาจารย์ขวัญยังไม่เคยลองชิมเลยอาจารย์เคยลองชิมยังคะสวรสสีเหลือง
0: ยังไม่เคยครับแม้จะพูดถึงไอ้ชัชเซนฟู้ดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็นึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งเนาะสมัยก่อนท่านจำไม่ผิดจะเป็นบริษัทไซโก้นะเขารับลูกศิษย์คนนี้ไปทำงานแล้วลูกศิษย์คนนี้ทำโครงการในชนบทจนกระทั่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอ่
1: ะ
0: ต้องให้ผมจัดประชุมโดยเรียกรองอธิการบดีฝ่ายนิสิตทั่วประเทศเนี่ยนะแล้วก็ให้ทีมงานเราเนี่ยพรีเซนต์ให้ฟังว่าโครงการที่ไปทำเนี่ยทำยังไงเขาเข้าถึงชาวบ้านอะไรต่ออะไรชื่อในสราวุธเขาไปทำงานอยู่ที่สวนแฟชั่นฟู้ดทีนี้พูดถึงแฟชั่นฟู้ดผมฝากไว้นิดหนึ่งนะ
1: เ
0: สาวรสเนี่ยหรือกระทกรกเนี่ยมันมีไม้ประดับที่สวยอยู่สองชนิดนะคือสร้อยฟ้ากับสีมาลาสีมาลารู้สึกบางคนจะเรียกมังกรแดงคุณขวัญลองเปิดดูสิ
1: สร้อยฟ้าเหรออาจารย
0: ์สร้อยฟ้ากับสีมาลาแต่ถ้าเป็นดอกเล็กๆอยู่ตามพื้นเป็นวัชพืชเขาจะเรียกกระทกรกไอ้ passion fruit เนี่ยชื่อไทยๆก็เรียกชื่อกระทกรกนะเสาวรสเนี่ย
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนก็เรียกกระทกรกมันมาเป็นพืชเศรษฐกิจเขาก็คั้นน้ำยุคหนึ่งก็ฮิตกันมากตอนหลังก็ไม่รู้ทำไมมันถึงเสื่อมความนิยมไปเฉยๆนะเห็นไหมต้นสร้อยฟ้า
1: เห็นค่ะอาจารย์เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตนี่แหละค่ะอาจารย
0: ์ดอก
1: เห็นดอกสร้อยฟ้ากับดอกสีมาลาดอกสีม่วงๆกับสีแดงใช่ไหมคะ
0: สีว่าถ้าสีแดงนะสีมาลา
1: ค่ะ
0: เมียคุณแผน
1: ค่ะ
0: นางสร้อยฟ้ากับสีมาลาเนี่ย
1: สร้อยฟ้านี่คือสีม่วงสีมาลาคือสีแดงใช่ไหมคะ
0: ใช่ปลูกเป็นไม้ซุ้มเนี่ยสวยแล้วมันมีดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะที่ใกล้เคียงกับสร้อยฟ้าสีมาลานะแต่ว่าจะต่างกันตรงเกสรสร้อยฟ้าสีมาลานี่มันจะโชว์เกสรแต่ถ้าโชว์ดอกนะแล้วสีส้มๆนะชื่อมัทุระดาแล้วลองเปิดดูดอกมัทุระดาม
1: ัทุระดา
0: เป็นไม้เลื้อยสวยครับออกดอก
1: เ
0: ป็นไม้หายากสวยไหม
1: โอ้สวยคุณผู้ฟังค่ะเป็นไม้เลื้อยถ้าเราปลูกตามกำแพงบ้านแล้วให้เขาเลื้อยแล้วก็ห้อยลงมาเนี่ยดอกจะเป็นพวงเลยนะคะไม่ใช่ดอกออกดอกแค่ดอกเดียวในพวงนั้นอ่ะจะมีประมาณ5ดอก7ดอกเลยแล้วแบบเป็นเหมือนเป็นการจัดใจกะเขาเรียกเลยนะจัดช่อดอกไม้ไว้โดยธรรมชาติเลยแหละห้อยออกมาก็สวยดีอาจารย์สวยมากเลยอ่ะ
0: ใช่มัทุรดาแล้วต้นไม่แพงนะไปซื้อมาปลูกที่เหลือต้นละ40บาท80บาททีนี้ที่ผมแนะนำสร้อยฟ้าสีมาลามัทุรดาเท่าไรครับคุณขวัญวันหนึ่งไปร้านต้นไม้ไปเจอแฟนรายการเขาบอกอาจารย์ขอบคุณมากบอกขอบคุณผมเรื่องอะไรพอรายการพูดถึงต้นไม้อะไรนะอาทิตย์นั้นต้นนั้นมาขายดีไม่มีก็มีคนมาจองอันนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับร้านขายต้นไม้นะเพราะว่ามีข้าราชการหลายคนนะสมัยที่บอลดังๆเมื่อเร็วๆนี้นะทำงานราชการวันเสาร์อาทิตย์ไปขายต้นไม้ที่ตลาดปลาที่ราชบุรีมีนายทหารอากาศคนหนึ่งนะรับปลูกบัวหลวงเนี่ยทำนาบัวเขาบอกอาจารย์อาชีพหลักผมรับราชการอาชีพรองทำนาบัวเงินรายได้หลัก จากนาบัวรายได้รองจากราชการใช่ไหม
1: โอ้โหแสดงว่ารายได้หลักมากค่ะ
0: เขาขายต้นละ10บาทปลูกให้ด้วย
1: ค่ะแจ้งคุณผู้ฟังก่อนเลยนะคะว่าคุยกับอาจารย์บ้วนนี่คุยเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแต่จะรุกสอบถามอาจารย์บ้วนให้นะคะว่าอาจารย์มีข้อมูลหรือเปล่าคุณผู้ฟังสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องหอยเชอรี่สีทองอาจารย์มีข้อมูลเรื่องหอยเชอรี่สีทองไหมคะคือคุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรของหอยเชอรี่สีทองแจ้งกันมาได้นะคะคุณดาใหญ่ประจีนค่ะ
0: เอางั้นผมเล่าประวัติหอยเชอรี่นิดหนึ่งนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: มีนายคนหนึ่งชื่อนายกอแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: นายกอไก่แต่กอไก่เนี่ยไม่ใช่ชื่อย่อหรอกชื่อย่อเขาไม่ใช่ตัวนี้วันหนึ่งไปเจอผมที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ค่ะ
0: นะเขาบอกว่าเขาปล่อยหอยเชอรี่ลงน้ำเมื่อวานผมบอกเฮ้ย
1: หอยเชอรี่นี่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือเปล่าอาจารย์
0: ไม่ใช่ครับเอาใช่ครับคืออย่างนี้คือตอนนั้นน่ะทางกรมอาจจะกระโตกกระตากไปหน่อยแทนที่จะเงียบๆเราไปเก็บบอกว่าใครมีหอยเชอรี่จะจับมันก็ตกใจเลยตกใจมันก็โยนทิ้งน้ำแล้วหอยเชอรี่ก็เป็นศัตรูพืชมาตลอดซึ่งถ้าเล่าแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันก็ได้นะก็ยาวนานมาตลอดผมรณรงค์ว่าที่จริงคนสั่งเข้ามามันต้องการจะสั่งเข้ามาเพื่อมาเลี้ยงขายแข่งกับหอยเป๋าเฮือญี่ปุ่นหอยเป๋าญี่ปุ่นกระป๋องละ 4,000 นะคุณขวัญเคยกินไหม
1: ไม่เคยค่ะอาจารย์
0: ผมเคยกินครั้งหนึ่งที่หาดใหญ่งานเลี้ยงปรากฏว่ามันหนึบผมบอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องรณรงค์การกินหอยเชอรี่มีคุณหมอท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามฟังรายการวิทยุที่ผมจัดเขาบอกไม่ได้นะเพราะว่าหอยเชอรี่เนี่ยเดี๋ยวเกิดชาวบ้านไปเก็บหอยตามท่อในกรุงเทพมากินอะไรไม่ได้มันสะสมสารโลหะหนักผมก็เลยต้องเพิ่มเติมบอกว่ากินหอยเลี้ยงหอยท่อไม่กินเดี๋ยวนี้เราก็เอาผักตบชวาไอ้ผักกินงบเนี่ยน
1: ะ
0: มาเลี้ยงหอยเชอรี่เขาก็เอากระชังที่เป็นมุ้งสีฟ้าน
1: ะ
0: มาปลูกในร่องสวนแล้วเขาก็เอาผักบุ้งเอาผักบุ้งผักตบชวาใส่ลงไปแล้วก็ใส่พ่อแม่หอยนะทีนี้พอหอยเชอรี่โดยนิสัยเนี่ยเวลามันวางไข่เนี่ยมันจะฉีดคุณขวัญลองเปิดดูไข่หอยเชอรี่สิสีชมพูเป็นเม็ดๆสวยๆอ่ะเหนือน้ำขึ้นมาประมาณสัก 2-3 เซนแล้วมันก็จะฟักออกมาเป็นลูกหอยแล้วพอเอาหอยเชอรี่ไปทำงานไปทำอาหารต้องทำให้สุกถ้าท่านจะกินหอยกินพืชน้ำเนี่ยต้องระวังพยาธ
1: ิ
0: เนี่ยต้องทำให้สุกนะแล้วอย่างรู้จักกระจับไหมกระจับเขาควายอ่ะ
1: เคยเห็นค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ไว้มาเล่าสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะควบคู่กับหอยเชอรี่เพิ่มเติมเพราะตอนนี้อาจารย์เหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วค่ะ
0: ตอนนาทีสุดท้ายผมจะฝากว่าคนกินกระจับเนี่ยอย่ากินดิบๆเพราะมันจะมีพยาธิใบไม้ในลำไส้หรือในตับอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินกระจับต้องต้มให้สุกแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันเรื่องกระจับเรื่องหอยเชอรี่เรื่องอะไรต่ออะไรที่เราคลั่งค้างนี่เรื่องกระถางก็ยังไม่ได้ใช้หนี้เลยเนี่ยเราสองคนเป็นพวกมีหนี้สินเยอะ
1: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามรายการเกษตรทั่วไทยกันในสัปดาห์หน้าต่อนะคะสำหรับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขและมีเงินใช้ครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีทำบุญวันเกิดครบ60ปีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีเป็นการภายในกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรให้กับนายกรัฐมนตรีอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ขณะเดียวกันยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำคณะข้าราชการเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยขวัญอุษามณีภวาถูกชายปริศนาข่มขู่ขณะวิ่งเชื่อมีคนสั่งการโยงปมเปิดข้อมูลคดีแตงโมขวัญอุษามณีดาราชื่อดังเข้าแจ้งความสน.ลุมพินีหลังถูกชายปริศนาจู่โจมเข้าประชิด ตัวขณะวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าที่สวนเบญจกิติก่อนข่มขู่ชี้หน้าตะโกนว่าอีก3เดือนจะต้องเปลี่ยนคำพูดทำให้ต้องเดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเพื่อให้ตำรวจเร่งตรวจสอบติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยขวัญอุษามณีเปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวพูดซ้ำประมาณ 6-7 รอบก่อนจะพูดถึงชื่อนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยอ้างให้ตนโทรศัพท์ไปหาและท้าให้ไปแจ้งความขณะนั้นไม่เข้าใจว่าชายคนดังกล่าวต้องการสื่อสารอะไรเพราะยังพยายามยืนอยู่และทำทีเหมือนเป็นแฟนคลับแต่เมื่อคนรอบข้างเริ่มสงสัยและพยายามเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวกลับวิ่งหลบหนีไปยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัวอย่างมากและมองว่าไม่ใช่เรื่องปกติเพราะสามารถตามมาถึงจุดที่ตนอยู่ได้และเข้ามาประชิด ตัวได้ขณะเดียวกันยังมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลระดับสูงอดีตนักการเมืองจึงตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์อาจจะมีการเตรียมการวางแผนมาก่อนและอาจไม่ได้มีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวและขณะนี้เจ้าหน้าที่วิ่งตามตนและขณะที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งตาม2คนแต่กลับจับตัวไม่ได้การก่อเหตุครั้งนี้เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับการที่ออกมาเปิดเผยภาพและข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมพร้อมฝากให้ประชาชนช่วยกันติดตามข้อเท็จจริงช่วยกันดูแลความปลอดภัยของกันและกันนอกจากนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังพบว่าเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาคนร้ายคนนี้ได้ส่งข้อความมาหาตนว่าคิดถึงและยังมีข้อมูลพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้บ้านของเธอห่างออกไปเพียงไม่กี่ซอยยิ่งทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDอีก2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระ บรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 14นาฬิกากับ14นาทีนะครับสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับวันนี้เราเจอกันประจำวันอาทิตย์ที่13เดือนกันยายนนะครับพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: เราสองคนเนี่ยก็กลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการพบกับคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมคนที่ดูแลสดอาจจะคิดว่าโจอี้ภูวศิษฐ์หรือเปล่านะครับมานั่งจัดรายการอยู่วันนี้นะครับ
1: วันนี้ที่นั่งจัดพร้อมกับเกียร์นะคะ
0: ดีเจช้างครับแต่เพลงแรกที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับงานเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับชื่อเพลงว่ารักไม่ไหวแล้วโวยนะครับนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมกันก็แนะนำกันมาได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่075419225ครับ075419225นะครับในพี่หมูครับจากเคียนซาสุราษฎร์ขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครหมายถึงว่าถ้าไม่มีเราอะครับพี่หมูจะโทรไปขอเพลงกับใคร ขอกับต้นกล้า
1: ขอกับต้นกล้า
0: ต้นกล้ารับสายอยู่แล้ววันนี้
1: นะคะถ้าเป็นอสมทนครศรีธรรมราชก็ต้องเป็นน้องต้นกล้านะคะตอนนี้รับสายอยู
0: ่รอแป๊บนึงอย่ารีบวางถ้าต้นกล้ายังไม่ได้ลุกขึ้นไปนะ
1: ต้นกล้ายังจะเดินช้าๆหน่อยค่ะท่านฟังนะคะก็จะแบบว่านิดนึงนะคะไม่เป็นกระต่ายอะค่ะจะเป็นอีกอย่างนึงก็จะช้านิดนึงก็คุณก็ถือสายรอสักครู่นึงไม่เป็นไรนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้องไปรับแน่นอน
0: ตอนนี้ต้นกล้านั่งเฝ้าหน้าโทรศัพท์เลยแล้วพอเราพูดแบบนี้นะครับฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz นะครับอสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz อสมทสกลนคร FM 104.0 นะครับ 107.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทสุโขทัยครับ FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 แล้วก็ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันเนี่ยที่กำลังออกอากาศกันอยู่ทางหน้าปัดวิทยุครับในขณะนี
1: ้ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางหน้าแฟนเพจที่เราไลฟ์สดกันอยู่ที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจ DJ ช้างตกมันด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปชมที่อสมทนครศรีธรรมราชด้วยนะคะก็ขอบคุณทีมงานช่างเทคนิคทุกสถานีด้วยนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราแล้วก็คอยประสานให้เสียงสัญญาณเนี่ยส่งไปทั่วประเทศทุกภาคเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับผมสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับสำหรับท่านที่ดูผ่านทางหน้าไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะฮะพี่รัฐมาแล้วบอกว่าสวัสดีจ้านะครับแล้วก็คุณไมยราบสาบเสือก็บอกว่าสวัสดีครับนะฮะก็มาแล้วสองท่านด้วยกันที่ทักทายกันมาตอนนี
1: ้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะสำหรับคนที่ทำอาชีพประจำเนาะพี่ช้างนะพอเป็นตกเสาร์อาทิตย์ปุ๊บก็ไปรับจ็อบอีกหนึ่งงานก็คือมีงานเกษตรรออยู่ก็หลายๆคนนะที่รับราชการเอ่ยทำงานบริษัทเอ่ยก็ยังมีสวนอีกหนึ่งอาชีพ
0: ด้วย
1: นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่จะเข้าไปดูแลสวนนะคะก็ง่ายๆค่ะสำหรับการทำสวนนะคะ2ชั่วโมงเนี้ยก็จะเป็น2ชั่วโมงที่สนับสนุนรายการโดยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะ2ผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีคุณภาพมากๆนะสำหรับการเข้าไปช่วยเติมเต็มให้กับพืชของเราได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าคุณปลูกอะไรจะเป็นพืชผักสวนครัวจะเป็นไม้ผลจะเป็นไม้ดอกหรือจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นยางพารา
0: ปาล์มน้ำมันนะฮะได้หมดเลย
1: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดจริงๆนะคะใช้แนะนำวิธีใช้นะพืชของเราเนี่ยไอตัวปุ๋ยของเราจะแนะนำฉีดพ่นอยู่ที่7-10วันคร
0: ั้งหนึ่ง
1: นะไม่คือถ้าไม่ได้ไปเจอวิกฤตอะไรมากก็ไม่ต้องฉีดถี่กว่านี้นะเพียงพอแน่นอนที่พืชต้องการนะคะไม่ต้องเติมเพิ่มหรือว่าไม่ต้องขยับวันให้มันเร็วขึ้นนะถ้าตอนนี้คุณกำลังบานดอกสำหรับ กลุ่มทุเรียนกลุ่มไม้ผลนะคะ
0: ครับ
1: ถ้ามันกำลังบานดอกแล้วเจอฝนเจอวิกฤตเจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ขยับวันฉีดได้แต่ให้ลดปริมาณลงให้เจือจางกว่าเดิ
0: ม
1: สมมติเราเคยใส่อัตรา1ต่อ1อย่างเงี้ยค่ะแล้วเคยฉีดอยู่ที่7ถึง10วันครั้งอะค่ะเราก็ลดปริมาณลงมาเหลือ1ลิตรต่อน้ำ2ลิตรได้เลยนะคะแล้วก็ขยับมาฉีดที่3วัน4วันครั้งเพื่อลดความตึงเครียดเวลาเจอวิกฤตสำหรับพืชเท่านั้นเองนะนี่เป็นทริคเป็นเทคนิคที่จะเอามาฝากเพื่อให้ทุกคนได้ประสบผลสำเร็จจากการใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
0: ครับอันนี้เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังมากๆเลยนะเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็ถือว่าทั่วทุกภาคนะก็เจอกันแล้วครับเรื่องราวของฟ้าฝนเนาะแล้วก็ในโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ทางภาคใต้เองนะครับก็ใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วโดยเฉพาะ

0: ทางฝั่งอันดามันนะอันดามันก่อนแล้วก็จะมาเป็นฝั่งอ่าวไทยนะครับ
1: ก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นก็ธรรมชาติอ่ะเนาะจากทางเหนือภาคกลางเดี๋ยวมันเริ่มต้นจากตะวันออกอย่างชลบุรีอะไรพวกเนี้ยก็ช่วงเนี้ยกำลังเป็นช่วงผลไม้ที่ทุกคนกำลังจะฉีดสารจะบังคับเพื่อจะทำดอกและถ้าใครได้ฉีดสารช่วงเดือนกันยาสิงหาเนี่ยค่ะสิงหากันยาช่วงเนี้ยมันก็จะไปมีผลผลิตออกก่อนสงกรานต์ซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ราคามันพีคหน่อยมันดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนเนี่ยบางคนก็ยังเตรียมต้นไม่ทันนะฮะบางคนอย่างกลุ่มคนลูกค้าของปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยคือการเตรียมต้นเตรียมใบอันนี้เราหายห่วงพี่ชายนะคะเหลือแค่จังหวะโอกาสของอากาศเท่านั้นเองว่าในช่วงเนี้ยที่เป็นหน้าฝนเนี่ยค่ะเราฉีดสารไปแล้วมันมีจังหวะที่จะแล้งให้เราสัก 5-7 วันไหมนะคะถ้าคนที่ใช้แบล็คแคทกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าเปิดให้เราสัก5วัน7วันเนี่ยเรื่องดอกไม่ต้องห่วงนะคะมาแน่นอนคุณถอดเถอะค่ะเวลา
0: อะไรครับ
1: แว่น ถ้าคุณต้องอ่านอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วคุณต้องแบบเผยเหอแว่นขนาดน
0: ั้
1: น
0: ไม่ได้ผมบอกว่าหล่อวันนี้ก็เลยต้องใส่คร
1: ับ
0: นะคะดีเจโอบอกว่าฟังอยู่ในสวนปาล์มครับตอนนี
1: ้นะฮะมีหลายพืชนะเนี่ยดีเจโออ่ะนะโอชายหรือโอหญิงนะ
0: โอชายนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: โอเคฟังอยู่ในสวนปาล์มใช้หรือยังสวนปาล์มของดีเจโอใช้แบล็คแคทหรือยัง
0: ครับ
1: นะก็เรา
0: ใช้แล้วยังไง
1: โอ้ปาล์มไม่ขาดคอสิพี่ช้าง
0: ครับ
1: ปาล์มไม่ขาดคอน้ำหนักปาล์มได้มากกว่าเดิมที่ไม่เคยใช
0: ้
1: อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะเมื่อวานก็มีลูกค้าจากทางปัตตานีเนาะฟังรายการเราแล้วก็บอกผมปลูกปาล์มอยู่ครับชื่อคุณอะไรแล้วเนาะผมปลูกปาล์มนะก็สนใจไม่ใช่ ไปแล้วสมิเ
0: ดอ้าวก็อยู่ประสาทแถวโน้น
1: นี่คุณศิวกรบอกกำลังฟังรายการคุณเกียร์ออกอากาศอยู่ครับมีข้อสงสัยอะไรก็ฝากข้อความไว้ได้นะคะคุณศิวกรคุณศิวกรนี่คุณ
0: อะไรนะตกลงที่ปัตตานี
2: คุณว
0: ิ
2: ร
0: ั
2: ต
0: คุณวิรัต
1: นะฮะไม่ใช่สมัยแอร์
0: คุณสมัยแอร์เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ใช้อยู่เหมือนกัน
1: คุณศิวกรนี่อยู่ที่โอ้ยผมมีที่อยู่เด้
0: อที่ปัตตานีคือเอาไปใช้กับปาล์ม
1: ค่ะปาล์มเพิ่งจะได้อายุ2ปีคือถ้าเกิดว่าคุณใช้กับปาล์มที่กำลังเพิ่งปลูกสิ่งที่1จะไปช่วยก็การเจริญเติบโต
0: ไว
1: มากค่ะมันอย่างของพี่ดาบอาคมสมนึกอะค่ะพี่ช้างเขาใช้ตั้งแต่ปลูกเว้ยเขาใช้ตั้งแต่ปลูกเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็5ปีแล้วเนาะของพี่ดาบอาคมเนี่ยก็คือเขาใช้มาตั้งแต่ปลูกเลยบอกโอ้โหน้องเกียร์มันโตเร็วมากแล้วก็การขยายสะโพกการขยายคอปลามันจะขยายได้เยอะกว่าเดิมนะคะมากกว่าการที่ใส่ปุ๋ยทางดินนะคะปุ๋ยทางดินคุณยังใส่แต่ให้ลดปริมาณลงมาครึ่งนึงเลยนะคะสำหรับปาล์มยางเนี่ยลดปริมาณลงมาครึ่งนึงเคยใส่อยู่10กิโลก็เหลือ5กิโลนะคะทุกระยะยังคงใส่เหมือนเดิมแต่ว่าแนะนำเนาะเวลาการใส่เนี่ยหลายๆคนชอบใส่ทุก15วันคือมันจะมีทริคมีเทคนิคของทางนักวิชาการบอกว่าปุ๋ยเราค่อยๆให
0: ้ครับ
1: แต่ให้บ่อยๆให้ทีละน้อยแต่ให้บ่อยๆนะคะสำหรับการทำงานทริคของเราที่คุณเติมเต็มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมให้ครบไปด้วยเนี่ยค่ะคุณก็ไม่ต้องให้ทุก15วันหรือ20วันแล้ว คุณก็ไปให้เหมือนเดิม1ยอดใบ1ยอดแทงขึ้นมา1ยอดคุณก็ไปใส่ประมาณสัก 38-45 วันใส่1ครั้งแต่การฉีดพ่นรองเสริมนี่คุณยังคงฉีดทุก 7-10 วันครั้งอยู่นะคะเหมือนเดิมนะมันก็มีอาหารแล้วก็มันจะไปช่วยย่อยไปช่วยดูดซึมไปช่วยผลักอาหารที่เป็นทาง NPK หลัก
0: ที่คุณใส่
1: ที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณใส
0: ่
1: เข้าไป
0: เนาะ
1: มันก็เอามาใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วมันจะปลดปล่อยหมดมันก็จะไม่มีการตรึงเอาไว้ที่หน้าดินมันก็จะทำให้หน้าดินของเราเนี่ยไม่แข็งพอดินไม่แข็งรากมันก็จะทำงานได้พอรากทำงานได้ดีแลกเปลี่ยนธาตุอาหารได้ดีต้นเขาก็จะได้เอาอาหารที่เราใส่เนี่ยไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นมันก็เจริญเติบโตได้ง่ายดินไม่เสื่อมต้นเจริญเติบโตดีนั่นคือการฉีดพ่นเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะคุณฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งได้เลยค่ะ
0: ครับนี่ปั๊มน้ำมันนี่คือไม่ต้องผสมในส่วนของยาเชื้อรา
1: ไม่คือมันมี2กรณีนะฮะบางแปลงก็จะมีเชื้อราอยู
0: ่ถ้ามี
1: แล้วถ้าเกิดบางแปลงยังไม่อยากใช้ยาหนอนยาแมลงเพราะว่าปาล์มปลูกใหม่เนี่ย

0: ัตรูของเขาก็คือพวกด้วงกุหลาบพวกหนูที่มากัดหัวอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ไปขึ้นตะแกรงป้องกันเอาไว้ไม่ให้หนูเข้าอะไรเงี้ยแต่หนูมันฟันมันดีอะเนาะมันแท้ได้
1: มันใช้ยาสีฟันอะไรล่ะ
0: แคปสมาย
1: มันถึงแบบฟันมันแข็งแรง
0: ฟ
1: ัน
0: คมฟันมันแข็งแรงอ่ะท่านฟังไม่ว่าคุณจะขึ้นรวดหนาเท่าไหร่มันก็แซะไปได้
1: ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยการฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทร่วมกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันมันก็มีตัวช่
1: วย
0: ในการปกป้องกันนะคะแต่เรื่องของด้วงกุหลาบเนี่ยได้แน่นอนแต่ว่าจริงๆปัญหาของด้วงกุหลาบนะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบ
1: ครับ
0: นะคะว่าไอ้ต้นปาล์มเดิมที่นอน
1: อยู่ในสวน
0: นอนตายที่แบบพอถึงเวลามีตัวด้วงที่คุณชอบกินอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะไปอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ด้วงกุหลาบมันก็เป็นบ้านให้กับด้วง
1: ครับ
0: มันเป็นบ้านให้กับสัตว์พวกนี้ที่ไปกินใบแก่
1: ปกติก็ใช้พวกต้นคล้ายๆต้นปาล์มต้นสาคูอะไรนี้
0: เขาเร
1: ีย
0: กต
1: ้
0: นสาค
1: ูใช
0: ่ไหมใช่เลี้ยงด้วงเวลาซ้อมพี่ไปจูนะพี่การอ่ะลุงการจะเลี้ยงด้วงก็ที่บ้านพี่ที่สวนพี่เกียมจะมีหนองน้ำแล้วก็มีต้นสาคูอยู่เยอะสมัยก่อนพ่อชอบเอาใบสาคูเนี่ยมาทำจาก
1: ครับ
0: ไปมุงหลังคาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราสับต้นน่ะก็เป็นที่เพาะเลี้ยงให้กับด้วงนะคะด้วงสักขู่พอแกะเปิดออกมาปุ๊บพี่ช้างมันกินจนเปื่อยเลยเนาะข้างในพอแกะออกมามันดีดตึงตึงตึงตึงพี่เกียรติเลยไม่กินด้วงเลยไม่กล้ากินเลย
1: มันกินของสะอาดนะ
0: รู้ว่ามันกินของสะอาดแต่มันดูขยึกขยือไง
1: ม
0: ัน
1: กินมังสวิรัตไม่กินเนื้อ
0: มันขยึกขยือไงมันดูแล้วเอ้ยอะไรเงี้ยก็เลยไม่กินลุงก้านี่บอกกินดูสิมันอร่อยมากเลยนะไม่กล้ากินสักครั้งนึงเลย
1: ครับ
0: ตั้งแต่ไปเจอเฉาะมาแล้วก็แบบออกมาเป็นพันๆตัวเนี่ยน่ากลัวนะคะก็ถือว่าตัวยาเชื้อราของเรามันช่วยในการขับไล่ด้วงกุหลาบที่ไปกัดกินใบแก่ของใบที่มันเพสลัดแล้วของปาล์
1: ม
0: อะหรือว่าต้นที่ลองดูว่าคนปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยพี่ช้างชอบปลูกกล้วยแซมเพื่อให้มันเกิดร่มเงาแล้วก็เพื่อให้ได้ผลผลิตในระหว่างกว่าทุเรียนเราจะโต
1: แต่
0: พอทุเรียนมันขึ้นมาแล้วอะท่านผู้ฟังบางคนปลูกใกล้ชิดเกินเนาะเวลามันบังร่มเงาคุณจะเห็นว่าทุเรียนเนี่ยที่มันบังด้วยต้นกล้วยเนี่ยมันจะไม่มีกิ่งก้านสาขาออก
1: อ
0: ันนั้นยังไม่พอเวลาต้นกล้วยเราสับเราลบเหมือนกล้วยที่มันแทงเครือมาแล้วเนี่ยพอเราสับต้นกล้วยเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้น
1: ครับ
0: นั่นแหละเป็นที่อยู่ให้กับแมงปีกแข็งที่มากัดกินใบของเราใบแก่
1: พวกกล้วยนี่มันก็จะชื้นๆหน่อย
0: ใช่มันก็จะกัดกินใบแก่แล้วมันบางคนบอกเอ้ยมันเป็นปุ๋ยแต่คุณต้องสับดึงๆๆๆแล้วก็คลายออกไปนอกทรงพุ่มเพื่อให้เกิดการหมักที่หน้าดินของเราแต่บางคนก็โซะลงโซะลงอย่างเงี้ยใส่ลงไปใส่ลงไปก็คิดว่าเป็นการรีบอนดิ้งให้กับระบบรากซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วมันถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะแต่คุณก็ต้องดูด้วยว่าเวลาคุณทำรีบอนไปแล้วเนี่ยมือคุณเนี่ยเอาหลังมือเข้าไปอ่ะไปอังดูในดินระหว่างดินกับสมมติว่ามันมีต้นกล้วยมีใบหญ้าอยู่แล้วก็เป็นดินใช่ไหมมือเราก็สอดเข้าไปให้มันมือหงายอ่ะแล้วคุณจะเห็นว่าความร้อนตรงนั้นมันระอุมากน้อยแค่ไหนถ้ามันระอุเนี่ยคุณต้องเคลียร์ออก
1: ครับ
0: เนี่ยไม่งั้นรากมันก็ไม่ไปไหนนะฮะนี่ก็แบบหลายๆเรื่องนะหลายๆอย่างมันอยู่ที่บางครั้งเราฟังมาแล้วเราฟังมาไม่จบเรามาทำพอเราฟังเรามาทำแล้วทำไม่จบมันเกิดปัญหาเราแก้ไปต่อไม่ได
1: ้ครับ
0: บางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขาจริงๆค่ะท่านผู้ฟังบางคนเอามูลสัตว์มาเหม
1: ือ
0: นขี้ไก่แกลบมาใส่เหมือนขี้วัวมาใส่ถามว่าขี้วัวใส่ได้ไหมใส่ได้มูลสัตว์ใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่มันจะใส่ในช่วงไหนแล้วเขาบอกว่าใส่พวกมูลสัตว์เนี่ยต้องใส่ปลายฝนไปต้นหนาวก็คือใส่จากฝนปลายฝนไปแล้ว
1: ฝนจะหมดแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ก็เข้าสู่ฤดูแล้ง
0: แต่ต้องดูด้วยว่ามูลที่เราเอามาเนี่ยมันผ่านการหมักหมมมาแล้วหรือยังถ้ามันยังไม่ผ่านการหมักเลยแล้วคุณมาใส่เลยมันก็จะเกิดการหมักที่หน้าดินเรา
1: ครับ
0: ถ้าวิธีนั้นเนี่ยคุณต้องถอยออกไปจากทรงพุ่มประมาณ1เม็ดไปโรยรอบๆเพื่อให้มันเกิดการหมักตรงนั้นแล้วค่อยย่อยลงมา
1: ครับ
0: ที่ลาที่หน้าดินเราแต่บางคนก็ใส่ตรงโคนเลยก็คือจริงๆเวลาฟังอะไรมาฟังให้จบแล้วก็เอาจิตเข้าไปจับด้วยว่าอ๋อโดยความเป็นจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามูลสัตว์ที่เอามาแล้วไม่ผ่านการฆ่าเชื้อใดๆเลยและไม่ผ่านการหมักมาเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณเอามาใส่เลยปุ๊บพอถึงเวลามาใส่ผิดฤดูกาลอีกพอเจอฝนเจอน้ำก็ไปเชื้อรามันก็เดิน
1: ครับ
0: มันก็ลงไปไหนแล้วมันก็อยู่ในดินในต้นไม้ของเรานี่แหละพอถึงเวลาที่มันดูดไปเยอะๆเยอะๆเกิดการอ่อนแอเนี่ยมันก็เกิดอาการให้เราเห็นเราก็ต้องวิ่งแล่นไปหาพวกยา เคมีมาใช้เพื่อรักษามันการที่ใช้ยาเคมีรักษามันก็จะเป็นการทำให้ต้นเนี่ยอ่อนแอลงเรื่อยๆทำให้อายุต้นมันก็สั้นลงนี่คือเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบเราทุกคนรู้แต่ไม่รู้ค่ะพี่ช้างเราทุกคนรู้แต่เราไม่ได้ใส่ใจที่จะรู้มันถ้าเราทำเรื่องพวกนี้ได้การทำสวนมันก็จะง่ายขึ้นเราไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งในการที่จะต้องไปหาตัวนั้นตัวนี้มารักษาแต่ให้กลับไปดูว่าวิธีการที่เราทำมาตั้งแต่แรกอ่ะมันคือตัวปัญหาที่สร้างให้เกิดปัญหาณปัจจุบันหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้เนาะเดี๋ยวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไลฟ์สดนะครับหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะครับที่0754192225นะครับ0754192225ในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศกันอยู่แต่ถ้าเป็นหลังจากนั้นเนี่ยก็ติดต่อตรงที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0634596939นะครับ0634596939นะครับมีข้อความนะทักทายกันมาจากพี่ติ๊กน้ำส้มนะขอเพลงสุขภาพรักมาด้วยนะครับคุณโตซาลอนนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณศรีสุดานะครับก็ทักทายคุณเกียร์แล้วก็ดีเจช้างกันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ฟังสุขภาพรักของพี่หนูมิเตอร์สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแป๊บหนึ่งนะจ๊ะสุขภาพรักไม่ค่อยจะดีจ้ะ
0: ดูไม่ค่อยจะแข็งแรงเพราะว่ามาจ้ะ

0: คุณโกมลนะคะแล้วก็คุณพิติกน้ำส้มนะคะนี่ไงที่ขอเพลงมาใช่ไหมพี่ช้างแล้วก็ใครอีกเนี่ยคุณโตซารอนนะบอกสวัสดีครับเพิ่งเข้ามานะครับคุณพี่ศรีสุดาอันนี้เป็นศรีภรรยาของพี่สมเกียรตินะคะจากอ่าวตงนะคะที่สวนเป็นยังไงบ้างแล้วคะฟื้นฟูไปแล้วเป็นยังไงบ้างพี่สมยศแก้วเป่งนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณวิทชัยใช่ไหมคุณวิทชัยเกลี้ยงเกลานะคะก็เข้ากันมาแล้วนะก็ทักทายค่ะใครอยากทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเอาไปใช้กับพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะทักทายกันเข้ามาได้พูดคุยกันเข้ามาได้เราก็จะได้พูดให้ตรงประเด็นหน่อยคุณศิวกรเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้กับอะไรก็ฟังรายการกันอยู่ด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่โมกขลาหรือว่าอยู่ที่สกลนครนะคะจำชื่อแวบๆนะจริงๆจำชื่อลูกค้าไม่ได้หมดทุกคนนะคะท่านผู้ฟังค่ะ
1: เพราะเยอะ
0: เยอะแต่ว่าก็ที่จำได้ที่เอ่ยถึงบ่อยคือคนที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนที่สวนแล้วก็ไปเจอกันหลายรอบแล้วก็เจอกันหลายงานมันก็เลยทำให้รู้จักเช่นพี่ออสน้องวัดผู้ช่วยหมีอันนี้จะรู้จักเลยเพราะว่าเราได้มีโอกาสเจอกันหลายรอบอย่างเช่นอะไรนะโกแมวนะโกแมวเจ๊จิ๋มอย่างเงี้ยค่ะพี่จิ๋มที่ท่าแซะนะคะหรือว่าท่านอดีตหอการค้าที่จังหวัดชุมพรนะก็อันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะคะท่านก็ฟังรายการอยู่แหละนะคะก็เดี๋ยวสักประมาณให้ได้สักประมาณ 5-6 รอบนะคะเดี๋ยวจะรอเข้าไปติดตามผลนะคะว่าหลังจากที่เอาไปใช้กับปาล์มแล้วก็ยางพาราเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นพี่น้องที่ทำสวนปาล์มนะสวนยางก็รอติดตามแล้วกันจริงๆเรามีปาล์มยางกลุ่มลูกค้าทั่วไปอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าเผื่อถ้าเกิดของท่านประธานหอการอดีตประธานหอการค้าที่จังหวัดชุมพรเนี่ยใช้เนี่ยด้วยความที่เป็นแปลงใหญ่มากนะพี่ช้างเป็นหลักแบบเป็นพันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ดูว่าเอ๊ะคนที่แปลงใหญ่จริงๆเขามาทำแล้วมันประสบผลสำเร็จไหมเดี๋ยวเกียร์จะเอาภาพและบรรยากาศมาเผื่อแฟนๆรายการแล้วก็แฟนเพจด้วยแล้วกันนะคะรอติดตามนะคะว่าแล้วใครที่ใช้อยู่แล้วบ้างเนี่ยก็ส่งข่าวมานะคุณพี่อะไรนะอยู่ข้างแม่คุณเนี่ยอยู่ข้างบ้านแม่คุณเนี่ย คุณพี่ประเสริฐไหมอันนี้ก็ใช้มานานมากแล้วนะ
1: ครับใช้กับ
0: ปาล์มน้ำมันค่ะบอกว่าดีมากเลยตั้งแต่คือเคยใช้อยู่สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็หยุดไม่ใช้เห็นต้นสมบูรณ์ดีแล้วก็เหมือนน้องสี่นะใช้ต้นสมบูรณ์ดีแล้วก็หยุดไม่ใช้ค่ะก็รู้ว่าปาล์มเริ่มถดถอยปริมาณปาล์มเริ่มถดถอยน้ำหนักเริ่มถดถอยอีกก็เลยตัดสินใจใหม่ว่าต่อไปนี่คือต้องใช้ท
1: ุ
0: กรอบแล้วต่อเนื่องคืออย่างน้อยสุดต้องมีเดือนละ1ครั้ง
1: ครับ
0: อย่างน้อยสุดนะคะเดือนละ1ครั้งถ้าคุณเพียงพอใจอยู่กับเรื่องของผลผลิตนะคะคุณก็ฉีด15วันครั้งได้เลยนะถ้าคุณมีกำลังแรงงานอยู่ในสวนอยู่แล้วนะคะไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญมากเนี่ยก็ขอให้ได้เดือนละ2ครั้งหรือ1ครั้งอย่างน้อยสุดนะคะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการเข้าไปช่วยเติมเต็มให้ผลผลิตของเราเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องไม่มีคำว่าปาล์มขาดคออันนี้ไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็น้ำหนักปาล์มจะได้เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะคะทุกคนค่ะคุ้มแน่นอนกับการที่ตัดสินใจเอาไปใช้ปุ๋ยแบล็คแคทของเรา1ลิตรจะใช้กับปาล์มน้ำมันได้10ไร่คือ200ถึง220ต้นต่อรอบ
1: ครับ
0: ต่อรอบนะคุณมี5ไร่ก็1ชุดใช้ได้2ครั้งแต่ถ้าคุณมีพื้นที่มากกว่านั้นแนะนำซื้อยกลังเพราะว่าซื้อไปแล้วยกลังเรายังคงการันตีในการใช้งานอยู
1: ่ครับ
0: เรายังคงการันตีถ้าเกิดทำไปแล้ว7ครั้งไม่ดีไม่เห็นผลไม่ตอบโจทย์เราก็ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนนะคะ
1: จะได้ประหยัดลดต้นทุนไปด้วยนะลังนึง 9,600 บาทก็เลยทีเดียวที่ลดไปนะครับ24ชุด
0: พจนาก็ครับพจนาพจนาแว่นนาคก็เข้ามาก่อนอย่าแอบมองอย่างนั้นกดเข้ามาก่อนค่ะคุณน้องค่ะแล้วมาทักทายกันหน่อยว่าตอนนี้ที่สวนเป็นยังไงเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแล้วฟื้นฟูแล้วไหมแล้วก็สวนป้าอีที่เข้าไปดูแลที่เคียนซาเป็นยังไงบ้างช่วยรายงานผลกันมานิดหนึ่งนะคะ
1: ครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับโปรโมชั่นนะครับ1ชุดเนี่ยก็คือ 1,980 บาทนะครับซื้อ6ชุดเราแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดในราคาลังละ 37,900 20บาทอันนี้คุณผู้ฟังก็จะประหยัดไปนะครับ 9,600 บาทต่อลังนะครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรนะครับราคา 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ขวด12ลิตรในราคา 17,520

0: 10บาทสนใจโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939จะส่งให้ทั่วไทยแน่นอน
1: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยน้องป้อมน้องแตงที่ท่าศาลาก็ส่งข่าวมาเนาะสำหรับแปลงที่เพิ่งตัดเก็บไปคือเราวันนั้นรู้สึกจะตัดเก็บก่อนที่พี่เกียรติจะเดินทางนะคะพี่เกียรติเข้าสวนไปก็ผลผลิตได้เป็นกอบเป็นกำค่ะสำหรับทุเรียนประมาณ80กว่าต้น
0: ครับ
1: ก็ถือว่าน้ำหนัก10กว่าตันนะกับอายุต้น6ปีนะคะ10กว่าตันที่ทำ2ปีทำผลผลิตได้3รอบอะค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: อันนั้นก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วก็ฟื้นต้นใบชุดที่1มาเพสละเรียบร้อยแล้วสวยสมบูรณ์มาก2คนนี้ตั้งใจจะผักต้นเนาะเราทำมา2ปี3รอบ2ปี3รอบตลอดเลยนะตั้งใจจะผักต้นค่ะแต่พอมาถึงเมื่อวานก็ส่งมาปุ๊บโอ้โหมันสวยอ่ะพี่เกียร
0: ์พักไ
1: หมพักไหมอะไรอย่างเงี้ยจะพักดีไหมก็บอกว่าเขาตั้งใจจะลงสารพฤศจิกา
0: ครับ
1: ตั้งใจว่าจะลงสารพฤศจิกาพี่เกียร์ก็คิดว่าน่าจะลงช่วงเขาจะทำนอกฤดูกาลเนาะแปลงนั้นจะลงสารพฤศจิกาให้แล้วเสร็จพฤศจิกาแล้วก็แปลงเขาจะมีแปลงนอกท่องแปลงหลังบ้านใช่ไหมนอกท่องก็คือนอกทุ่งค่ะท่านผู้ฟังอยู่ไปตรงทุ่งนาเดิมทำอยู่ในทุ่งนาเดิมซึ่งแปลงนั้นรอบที่แล้วที่เราบอกว่าระบบปั๊มน้ำมันเกิดการสปาร์กตัวเองแล้วเกิดไฟไหม้อ่ะค่ะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีในเรื่องของต้นที่เราเตรียมทำดอกเนี่ยช่วงต้นที่มันระบบรากทั้งหมดมันโดนไฟไหม้เนี่ยก็จะช็อตไปแต่ตอนนี้ดอกกำลังมาแต่ส่วนที่ไม่ได้โดนไฟไหม้อ่ะดอกมาเรียบร้อยหมดแปลงหลังบ้านก็ดอกมาเรียบร้อยนะคะหน้าบ้านก็ดอกมาเรียบร้อยก็ถือว่าสมบูรณ์งดงามนะคะสำหรับการฉีดพ่นด้วยปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะสนน้องแตงน้องป้อมเนี่ยอยู่ที่อำเภอท่าศาลาค่ะท่านผู้ฟังก็อยู่กับเรามาปีนี้ปีที่7แล้วเนาะอยู่กันมา7ปีแล้วก็ถือว่าได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีสิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดคือต้นที่สวยแล้วก็สมบูรณ์มากนะคะแล้วก็ลูกก็พัฒนาขึ้นทุกปีนะคะด้วยความที่ภูเต็มน้ำหนักดีเปลือกบางรสชาติอร่อยอร่อยมากจริงๆคืนนี้พี่เกียรติกินทุเรียนทั่วทุกภาคในประเทศไทยที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมารสชาติเหมือนกันหมดพี่ช้าง
0: ครับ
1: เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีตราดระยองนะคะที่ไหนอีกชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีสงขลาที่เรากินมาแล้วสำหรับแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทคือสุดยอดหมดไม่ว่าจะเป็นที่ตรังนะอร่อยหมดแต่เราเทียบเคียงนะคะท่านฟังไม่ได้บอกว่ากินแล้วก็เข้าข้างตัวเองนะเราเทียบเคียงกับแปลงที่ไม่ได้ใช้เราก็ไปซื้อผลผลิตเข้ามาไงเอามากินดู
0: ม
1: ันแตกต่างจริงๆนะคะมันแตกต่างจริงๆแล้วก็ไว้ใจได้นะปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยทำงานคุณเชื่อมือได้ขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองนะคะ 3,420 บาทต่อถัง 1,000 ลิตรถือว่าไม่แพงเลยนะคะหรือว่าต่อถัง200ลิตรก็อยู่ที่680บาทรวมปุ๋ยและยาแล้ว
0: ครับ
1: อย่างอื่นคุณไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มแล้วค่ะ684บาทเท่านั้นเองค่ะ
0: พิจิดาจันหอมบอกว่าสวัสดีจ้าทั้งสองนะพี่ใช้อยู่นะครับ Black Cat เนี่ยนะครับตอนนี้บอกว่าเกือบจะหมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยสั่งอีกนะคะนะน้องช้างใส่แว่นหล่อจ้าเนี่ยว่าจะถอดก็ไม่ได้อีกนะ
1: มัน
0: ก
1: ็ชมมาแต่คนชมว่าหล่อ
0: ใช่
1: ขอยืมก็ไม่ได้ ให้เกียร์สวยบ้างก็ไม่ได้ไม่เป็นไรยอมเพื่อน้อง
0: ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับแล้วก็บอกกล่าวกันมาเนาะว่าเอาไปใช้กันแล้วมันส่งผลดียังไงบ้างนะครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับนอกเหนือจากสุขภาพของพืชของคุณแล้วนอกจากผลผลิตที่ดกแล้วแน่นอนครับสุขภาพของคนนะฮะที่เอาไปใช้ก็ดีด้วยเพราะเราไม่มีเรื่องราวของยาเคมีที่จะไปตกค้างและทำลายสุขภาพของคุณนะครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเพราะยาเชื้อราแบล็คแคทวันนั้นเราก็ทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับกว่าร้อยชนิดก็เลยทีเดียวนะฮะรวมอยู่ในนั้นแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยคุณเกียร์บอกว่าในราคา 1,540 บาทนี่แหละแต่ก็จะมีการเพิ่มในเรื่องราวของคุณสมบัติในส่วนของแบล็คแคทวันให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มเติมกันด้วย
1: ก็จะไปเพิ่มในเรื่องของการกำจัดเพลียแป้งปกป้องกำจัดนะเพลียแป้งให้ทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกำลังพัฒนา อยู่ก่อนนะคะว่าเราจะได้ตัวยาที่มันเสถียรกับตัวยาเดิมที่มีอยู่ไหมนะคะแล้วก็ต้องเอาตัวยาตัวไหนออกมาเพื่อที่จะจัดการเรื่องของมดซึ่งเป็นตัวพาหะนำเพลี้ยแป้งเนี่ยออกไปกระจายทั่วทุกลูกที่คุณเคยเจอกันนะเราก็จะจัดการถ้าเกิดขึ้นแล้วให้มันหยุดอยู่แค่ตรงนั้นไม่กระจายเพิ่มนะคะแต่ถ้าคุณใช้กันมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการให้ไม่เกิดเลย
0: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่เรารับโจทย์มาจากลูกค้าแล้วเอามาพัฒนาต่อค่ะดังนั้นเนี่ยใช้งานกับปุ๋ย Black Cat มีอะไรที่จะฟีดแบ็กกลับมาก็ช่วยส่งข่าวมาด้วยนะเราไม่ได้ยืนอยู่นิ่งกับที่เราอยากจะพัฒนาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยประสบผลสำเร็จมากขึ้นนะคะซึ่งตัวยาเชื้อราเราเป็นน้องใหม่เนาะน้องใหม่ของเราเข้ามาในวงการใหม่ๆดังนั้นเนี่ยมันเรื่องของไฟท็อปเทอร่าฟิวซาเรียมราชมพูอย่างเงี้ยแอทแทคโนดในดอกเนี่ยอันเนี้ยเราจัดการได้แต่พอเป็นในเรื่องของเพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้งแล้วมันเกิดราดำเนี่ยเรายังจัดการเรื่องของเพลี้ยแป้งไม่ได้นะคะตัวท็อปติดหนามอันเนี้ยเราเอาอยู่แน่นะคะดังนั้นเนี่ยขอไปพัฒนาต่อเพื่อให้ทุกคนได้ใช้แล้วมันครบองค์ประชุมทั้งหมด
0: ครับ
1: ให้มันครบอยู่แค่ในปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะคุณหวานคำมั่นบอกสบายดีนะจะทักทายกันมาที่ทางฝั่งสปป.ลาวนะคะตอนนี้รู้สึกว่าพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวทางตอนใต้นะจำปาสักก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของฝนเยอะน้ำท่วมอยู่นะเส้นทางค่อนข้างที่จะเดินยากเราน่าจะไปสปป.ได้อีกทีว่ามันช่วงเดือนพฤศจิกา
0: ครับ
1: นะคะโดยประมาณนะคะให้มันแบบมันแห้งๆนิดมันเข้าหนาวแหละมันเริ่มแห้งแต่ว่าก็เดินทางก็ลำบากเนาะพี่ช้างเนาะเวลาไปแต่เราก็ชอบความบริสุทธิ์ของที่โน่น
0: ครับ
1: ชอบความบริสุทธิ์ของทางสปป.แล้วก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้เร็วมากกับพี่น้องสปป.ราวนะเป็นอะไรที่ใช้แล้วตอบโจทย์เร็วมากสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1เพราะความบริสุทธิ์ของดินเวลาฉีดพ่นไปปุ๊บเนี่ยมันจะพัฒนาต่อได้เร็วกว่าการที่ไปฟื้นฟูคือเมืองไทยเนี่ยเราเอามาใช้เพื่อการฟื้นฟูเป็นหลักงั้นคำว่าฟื้นฟูก็มาจากสภาพที่แย่สุดๆแล้วนะคะเพื่อจะเอาเข้าไปฟื้นฟูก็จะใช้เวลานานหน่อยเป็น7รอบถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ทางสปป.ลาวรอบที่1รอบที่2นี่เขาเห็นชัดเจนแล้วค่ะพี่ช้างว่ามันดีแบบไหนแล้วมันไปต่อได้ยังไงพอใช้ทั้ง1ฤดูกาลเนี่ยทุกแปลงเลยที่ทำกาแฟอยู่ทางโน้นนะพี่ช้างไม่ว่ากาแฟแตงกวาแตงโมอะไรอีกข้าวโพดมันสำปะหลัง
0: ครับ
1: นะนาข้าวที่ใช้อยู่ที่นู่นคือผลผลิตเท่าตัวหมด
0: เพิ่มขึ้น
1: เท่าตัวหมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันตอบโจทย์ตรงที่มันสมบูรณ์ติดดกติดง่ายติดดีนะหลายๆคนก็ชอบถามว่าเอ๊ะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วมันจะติดดอกติดผลดีไหม
0: ครับ
1: ถ้าสภาวะปกติเมื่อเทียบเคียงกับใช้อย่างอื่นย
0: ี
1: ่ห้ออื่น
0: ไม่ได้ใช้เรา
1: หรือไม่ได้ใช้กับแบล็คแคทเลยเราบอกได้เลยว่าแบล็คแคทออกดีกว่าใคร
0: ครับ
1: แต่ถามว่าคุณไม่เคยสะสมมากับเราเลย อยู่ๆเอาปุ๋ยแบล็คแคทไปกระทุ้งเปิดตาดอกอันเนี้ยบอกไม่ได้ว่าจะได้มาสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่สิ่งที่สำคัญสุดอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังที่เป็นพี่น้องภาคเกษตรนะว่าการทำใบการสร้างโรงครัวให้กับต้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าโรงครัวเราดีนะคะเราสร้างมาดีให้เขาเต็มที่ให้เขาสมบูรณ์มีเรื่องเดียวที่เรารอคืออากาศเท่านั้นพี่ช้าง
0: ครับ
1: เราไม่ต้องไปเลือกอะไรเยอะมากมายเลยเรารอแค่อากาศจังหวะเปิดแค่ 5-7 วันเท่านั้นสำหรับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะกระทุ้งเปิดตาดอกไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นเงาะนะฮะไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอะที่คุณต้องใช้ตัวแรงกระตุ้นในการเปิดตาดอกอะค่ะแบล็คแคทช่วยได้ง่ายมากๆเลยทำไมก้นขวด Black Cat ถึงตกตะกอนเป็นก้อนๆคะคุณตีคะตัว Black Cat เนี่ยมันจะมีเคมีอยู่1ตัวก็คือโบรอน
0: ครับ
1: นะฮะที่มีเคมีที่เรานำเข้ามาบางล็อตที่เคมีเข้ามาเนี่ยตัวโบรอนเนี่ยมันจะมีโอกาสในการจับตัวกันเป็นก้อนได้แต่ไม่มีผลเสียถ้าคุณตีเปิดออกมาแล้ว มีกลิ่นที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะคะอันนี้คุณตีเคลมกลับบริษัทได้เลย
0: ครับ
1: นะคะแต่ถ้าแค่เป็นตะกอนนะหรือว่าสีขุ่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อพืชเลยขอแค่กลิ่นปกตินะคะไม่ต้องไปพยายามขยี้หรืออะไรมันนะบางทีมันจะเป็นตัวเกินที่มันไปจับตัวดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปขยี้มันจะไม่มีผลเสียและพืชยังคงได้ธาตุอาหารครบเหมือนเดิมค่ะ
0: ครับ นะครับแต่ก็จะเป็นเฉพาะบางล็อต
1: บางล็อตค่ะที่คือเกียร์เนี่ยตัวโบลอนเนี่ยเกียร์นำเข้าอยู่2ฝั่งเพราะว่าบางครั้งถ้าเราเอาจากทางฝั่งอิสราเอลอย่างเดียวเนี่ยบางทีมีปัญหาเราก็มีของสหรัฐบ้างของอิสราเอลบ้างนะซึ่งเวลามาเอาลงฐานผลิตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสหรือว่าเหมือนวัตถุดิบต้นปีกลางปีปลายปีต่างกันอีกนะ

0: มันต่างกันค่ะท่านผู้ฟังถ้าสินค้าเรามันเป็นสินค้าที่มันผ่านการหมัก
1: ครับ
0: มันก็จะแตกต่างกับคนที่เป็นเคมีอัดก้อนหรือว่าที่เขาไม่ได้สกัดพวกกากน้ำตาลออกมันก็จะต่างกัน
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะครับเพียงก็ไม่ต้องกังวลนะ
0: คือของเกียร์เนี่ยพูดออกอากาศได้ทุกอย่างคุณถามมาได้เลยคือเกียร์เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบต่องานมากว่าออกมาแล้วเนี่ยจะมีผลเสียอะไรกับใครบ้างนะคะอันนี้เนี่ยพยายามทำของที่ให้รักษาในเรื่องคุณภาพบางทีช่วงฝนช่วงร้อนต่างกันอีก
1: ครับ
0: เหมือนพี่เกียร์เนี่ยมีทำร้านอาหารใช่ไหมคะพี่เกียร์ทำร้านอาหารถ้าพี่เกียร์ไม่มีห้องสตรีม
1: ครับ
0: สมมติพี่แกจะขึ้นซาลาเปาเนี่ยถ้าพี่แกไม่มีห้องสตรีมขึ้นหน้าร้อนกับขึ้นหน้าฝนต่างกันมากการใช้เวลาต่างกันอีกสมมติพี่แกขึ้นหน้าร้อนเนี่ยจะใช้เวลาหมักสัก3ชั่วโมงอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าพอพี่แกขึ้นหน้าฝนพี่ก็ต้องยืดเวลาไปเป็น6ชั่วโมงเพื่อเป็นการให้หมักให้มันเกิดโตให้มันเติบโตอันนี้ก็จะต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยการทำที่ไม่เอาเคมีลงไปแล้วคือเคมีเวลาไปผสมปุ๊บมันจะเห็นค่าทันที
1: ครับ
0: แต่อันเนี้ยพอมันเริ่มเป็นชีวภาพเนี่ยค่ะมันจะไม่เห็นค่าทันทีมันต้องดูการเปลี่ยนแปลงของแต่ละตัวของแต่ละธาตุอาหารแต่ผลเสียไม่เกิดขึ้นกับทางสวนอย่างแน่นอนนะแต่ถ้าคุณเปิดมาแล้วกลิ่นมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมอันนี้เคลมกลับบริษัทได้เลยนะคะ
1: ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณผู้ฟังที่เจอนะครับเหมือนกับท่านที่สอบถามกันมาเนาะแล้วก็เขาก็ใช้กันมาจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไม่มีเธอจะบอกรักใครครับงานเพลงจากคุณหญิงทิติการครับ

0: ไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับเสียงร้องจากคุณหญิงทิติการนะครับขอบคุณพี่หมูจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับที่แนะนำบทเพลงนี้กันเข้าม
1: าน
0: ะตอนนี้ก็14:56 นครับพี่เกียร์ครับเป็นช่วงท้ายๆในชั่วโมงแรกกันก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวฝากร้านนิดนึงฝากร้าน422เหรอคะร้าน422นะคะอยู่ที่อำเภอเคียนซาตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านเสด็จนะคะคุณก็สามารถไปรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันกันได้นะคะบ้านไปอีทนะคะพี่น้องที่อยู่ตรงเคียนซาระแวกนั้นก็ไปหาแล้วก็ถ้าอยากได้ของเลยอ
0: ่
1: ะไปเลยแล้วก็ไปดูสวนไปอีทได้ว่าเขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมายังไม่ถึงปีเลยนะ7-8 เดือนเอง7-8 เดือนจากสภาพสวนที่โสมนะคะแล้วก็ได้สวนใหม่มาไวใหม่กิ้งและตอนนี้นะคะตัดเก็บผลผลิตไปก่อนที่พี่จะเดินทางไปต่างประเทศเสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะจัดงานสัมมนาเนาะอันนั้นคือตัดเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ดอกมาอีกแล้วได้ดอกอีกแล้วเราจะทำนอกฤดูกาลเพราะว่าเราบอกว่าเรามีความหวังเรามีความตั้งใจอย่างมากนะที่จะทำให้สวนไปอีที่เคยทำงานขัดทุนกันมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยค่ะให้ได้เป็นผลกำไรอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้คุณก็ไปแบ่งปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันได้ที่ร้าน422ที่อำเภอเคียนซานะคะแถวบ้านเสด็จค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อใน

คอนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินอายุครบ60ปีย้ำทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศและประชาชนตัวเลขเศรษฐกิจหลายด้านขยับดีขึ้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังทำบุญวันเกิดครบรอบ60ปีที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีว่าขณะนี้ตนยังไม่อายุ60ปีต้องรอเวลา22นาฬิกาก่อนตนก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาและได้รับความไว้วางใจจากสภาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศส่วนประชาชนรู้สึกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางเรื่องได้นายอนุทินกล่าวว่าต้องดูตัวเลข GDP เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามีตัวชี้วัดไปในทางพัฒนาที่ทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศและการจ้างงานซึ่งตัวชี้วัดต่างๆขยับขึ้นแต่ก็ถือว่าเมื่อมีสิ่งที่ดีต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีดังนั้นต้องแก้ไขกันต่อไปถือเป็นเรื่องปกติในประเทศอำนาจหรือในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับสมการทางการเมืองหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมโหวตให้ด้วยว่าการเมืองเป็นพลวัตต้องดูว่าหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้วแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางแม้กระทั่งส.ส.พรรคกล้าทำก็ให้การสนับสนุนเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.นี้ถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลมีกำลังใจซึ่งยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการร่วมรัฐบาลในอนาคตและยังไม่มีสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนเริ่มมั่นใจในภารกิจมีการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและแบ่งเบาภาระของตนได้เยอะพร้อมยืนยันว่าไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพเพราะรัฐมนตรีทุกคนคัดเลือกมาด้วยตัวเองทุกคนจะมีภารกิจมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่หากยังทำงานเต็มที่ก็ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้เรื่อยๆตำรวจหารือยิ่งชีพห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงขาดมาตรา7ชุมนุมวันกำลังพลดูแลไม่ทั่วถึงปรับแผนขึ้นรถไฟฟ้าพญาไทลงสยามก่อนเดินต่อหอศิลป์บริเวณหน้าเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229ซึ่งจัดโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกำลังเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้มีตำรวจนครบาลเข้าหารือกับนายยิ่งชีพโดยเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นห่วงว่าหากยังเดินไปตามเส้นทางเดิมอนุสาวรีย์หอศิลป์กรุงเทพอาจทำให้การจัดกิจกรรมเข้าข่ายขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะมาตรา7ซึ่งห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะระยะรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงแสดงความเป็นห่วงเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเนื่องจากกำลังคนตำรวจจัดเตรียมมาอาจไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมหากยังใช้เส้นทางเดินในการกำหนดไว้ด้านนายยิ่งชีพจึงเสนอให้มีการปรับแผนการเดินทางโดยจะพาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทไปลงที่สถานีสยามจากนั้นจึงเดินเท้าต่อไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อเลี่ยงการทำกิจกรรมเส้นทางที่อาจขัดต่อกฎหมายและเพื่อเป็นการเพิ่มเวลาให้ตำรวจได้เตรียมกำลังพลดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินาท

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับด้วยเพลงจากคุณใหม่เจริญปุระนะครับชื่อเพลงว่าแพ้ใจนะฮะดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับยังคงอยู่ด้วยกันพร้อมกับผลิตภัณฑ์นะครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับทัดรองทัดเสริมครบจบในสูตรเดียวครับแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดยังมีฤทธิ์นะครับในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทักทายน้องแตงนะคะ
0: สวัสดีครับน้องแตง
1: น้องแตงท่าสลา
0: พี่แตงสวัสดีครับ
1: ทักทายคุณนรินทร์พรหมอินทร์ด้วยนะคะบอกว่าที่ฉะอวดฝนตก
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ที่ฉะอวดฝนตก
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ฟังชัดเจนดีครับนะคะ
0: ฉะอวดนี่ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งของนครศรีธรรมราชที่ผลไม้เนี่ยจะออกนอกฤดูใช่ไหมครับก็จะได้ราคาดี
1: มังคุดเงาะสองตัวนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเงาะเงินล้านมังคุดเงินล้านนะคะจะได้ราคาดีทุกปีนะเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในล่องอากาศที่แบบมันเหมาะสำหรับทำนอกฤดูกาลพอดี
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือปัจจัยธรรมชาติช่วยส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าใครที่ทำอยู่ในพื้นที่อย่างพี่เกศรเอาตายแล้วพี่เกศรให้ส่งปุ๋ยพี่เกลื
0: ม
1: ที่ชอวดนะ
0: ครับ
1: ของคุณพี่เกศรฟังรายการอย
0: ู
1: ่ของคุณพี่เกศรเนี่ยก็ทำมังคุดด้วยทำเงาะด้วยและใช้ปุ๋ยแบคแคทกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ อย่างของโกบาวนะฮะ
0: เงาะ
1: เงาะนะอันนี้เงาะนี่คือโกบาวเมื่อก่อนแยก
0: ครับ
1: แยกสวนแยกแปลง
0: แยกใช้กับไม่ใช้
1: แยกใช้กับไม่ใช้คือใช้ของเดิมแบรนด์ที่แพงกว่าแต่คิดว่าถูก
0: ครับ
1: เพราะเขาเป็นแบรนด์แบบนะก็คิดว่าถูกพอมันเป็นแบคแคทคิดว่าแพง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ก็เลยตัดสินใจแบ่งใช้
0: คือบางแบรนด์ยาสีฟันอาจจะดี แต่ปุ๋ยอาจจะไม่ดี
1: น้ำยาบ้นปากก็อาจจะดี
0: โรออนอาจจะดี แต่ปุ๋ยก็อาจจะไม่ดีสู้เราไม่ได้ เราไม่ได้ไปถึงแบรนด์ไหนนะ
1: อาหารเสริมอาจจะได้สำหรับคน อะไรเงี้ย
0: เอาแต่พืชนี่ไม่รู
1: ้เอาไม่รู้สิก็มีสาวบัวคงเขาก็พิสูจน์มาแล้ว
0: ตอนนี้ก็ซื้อแต่ยาสีฟันอยู
1: ่ไม่ตัวแทนไม่กล้าเข้าบ้านแล้ว
0: ครับ
1: เสียเพื่อนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าพอแยกใช้แล้วอะค่ะพี่ช้างมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากผลผลิตไม่ได้เพราะมันอยู่ในช่วงอย่างมันเหมือนช่วงจังหวะที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ผลผลิตกลับมันได้น้อยกว่าจากพื้นที่แปลงที่แบบเป็นแปลงเป้าหมายอะ
0: ครับ
1: เป็นแปลงเป้าหมายได้ผลผลิตน้อยกว่าแปลงที่คือส่วนมากอะคนจะหยิบแบล็คแคทให้กับแปลงที่ไม่เป็นเป้าหมายหลักแปลงขี้เล้งขี้เถงแปลงแบบ
0: คือถ้าเป็นลูกก็ลูกเมียน้อย
1: แปลงไม่ได้คาดหวังอะไม่ได้คาดหวังจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนั่นเอาแบล็คแคทไปใช้แต่พอเอาไปใช้แล้วผลมันกลายเป็นว่ามันดีกว่าลูกเมียหลวงไง
0: ครับ
1: ดีกว่านิสัยดีกว่าตั้งใจเรียนกว่า
0: ดูละครสิ ดูละครสิ
1: เฮ้ยลูกเมียหลวงเขาจะเรียบร้อยนะในละครลูกเมียหลวงเรียบร้อยนะลูกเมียน้อยจะชอบแย่งนะเธอ แต่นี่มันผิดไปจากละคร
0: ไงก็ไหนดูหนังจีนหนังจีนแนวตั้งของเฮาจะร้ายสนมจะดี
1: เหรอ
0: แนวเงานี่จะร้ายลึก
1: ฮองเฮาก็เป็นอยู่ในช่วงที่มันมีคนมาแย่งไงคือมันแหมฉันเป็นเมียเอกอ่ะเธอแล้วมีอีนุ่งนิ่งนิ่งนั่นมาเต็มเลยฉันก็ต้องแบบควบคุมเมียสารพัดเมียของฮองเต้สิใช่ไหมเขาเป็นแม่
0: แต่เขาก็จะแบบไปทำลายคนอื่นไง
1: เอ้าใครจะ
0: มาใครจะท้องขึ้นมามันก็จะเอายาไปให้กินอย่างเงี้ย
1: ที่คุณอินกับเธอก่อนแนวตั้งมากพี่เปิดหัวจังกับคนดูละครแนวตั้งเนี่ยติดงอมเงมถึงขั้นบางทีซื้อไม่รู้ตัวซื้อไหม
0: ไม่ซื้อดูฟรี YouTube
1: จริงไหม
0: YouTube แนวตั้ง
1: เยอะมากที่หลังคุณไปอยู่ด้วยกันกับสามีฉันเลยติดละครแนวตั้ง นะคะ
0: มันจบไวไง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยจบรู้เรื่องแล้ว
1: นั่นคือไวเหร
0: อดิรู้เรื่องอื่นดูเป็นวันข้ามคืนข้ามคืนใช่ไหม
1: คือจริงๆไม่เข้าดีกว่าวงการเนี่ย
0: เข้าเถอะ
1: พอเข้าไปปุ๊บมันจะติดไงพอมันจะติดมันก็จะเสียเวลาทำการทำงาน
0: พี่อ่างไปดูนางเอกหรือว
1: ะไม่รู้ไม่รู้ดูใครไม่เคยไปดู
0: อาจจะดูเนื้อเรื่องเอาไข่ปุ๋ยต่อเนาะ
1: ไข่ปุ๋ยดีกว่า
0: ที่ชะอวดชะอวดเมื่อก
1: ี้ที่ชะอวดก็เอาไปใช้ก็คือหนึ่งพอไปใช้กับมังคุดปุ๊บเนี่ยพี่ช้างมันทำให้ผลผลิตเนี่ยออกมาเป็นเบอร์หัวมังคุดเขาเรียกเบอร์หัวหรือเรียกที่ว่าเป็นเกรดคุณภาพอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะได้เยอะกว่าผิวเงาหูเ ขียวลูกใหญ
0: ่แล้วเวลาเปิดดูข้างในอ่ะมันจะขาว
1: จริงๆมันก็เหมือนกันหมดไหม
0: ไม่เหมือน
1: เอาที่มันแบบช้ำมันหนอ
0: มันขาวไม่เหมือนพี่เกีย
1: ร์
0: บางลูกมังคุดอ่ะถ้าเกิดว่าลูกมันไม่ใหญ่มากถูกไหมผิวมันไม่สวยข้างนอกผิวมันก็ไม่สวยพอเราปอกไปกินข้างในครับสีมันไม่ขาวพอง
1: ไม่ใช่มันสุกเกินเหรอ
0: ไม่รู้มันไม่ขาวมันไม่รู้แหละ มันไม่เป็นปุยฝ้าย
1: เดี๋ยวพูดให้ถูก
0: เออ
1: สีไม่เหมือนสำลี
0: เออมันต้องแบบ
1: อยากกินมังคุดเดี๋ยวหาซื้อมังคุดหน่อยนะรู้สึกอยากกิน
0: จะเอาโลเท่าไหร่ล่ะ
1: ได้หมด
0: ถ้าโล15 บาทมันก็ไม่อร่อย
1: แล้วมีโลเท่าไหร่จ๊ะ
0: ที่บ้านมี
1: บ้านคุณ
0: เดี๋ยวไม่กินสักโลวันนี
1: ้เออได้
0: เขามาฝากจากลูกสีชมพูมาก่อนตอนนี้มันเริ่มจะดำไง
1: แล้วดีสิมันงอม
0: มันอร่อยพอดีตอนนี้
1: มันกำลังหวานเลยจริงๆมังคุดให้อร่อยนครศรีธรรมราชต้องอำเภอพรหมคีรี
0: อ
1: ำเภอพรหมคีรีเป็นมังคุดที่หวาน
0: ครับ
1: แต่ที่อื่นมันจะติดอมเปรี้ยวนะมัง
0: คุดก็แล้วแต่ชอบ
1: แล้วแต่ชอบแต่คือสำหรับเราเนี่ยได้กินมังคุด100 ปีบ้านพี่ประเสริฐ
0: ครับ
1: อร่อยแต่เขาโค่นสระตอนนี
0: ้
1: นะเคลียร์พื้นที่ให้ไปเป็นสระ
0: ครับ
1: นะฮะก็คือสำหรับพี่เกียร์นะมังคุดเนี่ยไม่ทำไม่ปลูกยาก
0: คือมันยากตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต
1: ใช
0: ่ทุกปีแค่คอเคล็ดไม่เท่าไหร่บางคนปีนก็ต้นมังคุดแล้วตกลงมาทุกปี
1: มังคุดนี่จริงๆนะมันต้องปีนเก็บแล้วลูกมันยิ่งถ้าคุณไม่ได้ทำมังคุดเนี่ยคุณดูง่ายๆนะฮะเพื่อฟังถ้า
0: สามารถทำมังคุดได้ใบน้อยได้ไหม
1: ไม่
0: จะได้เห็นลูกชัด
1: ๆใบมันต้องใหญ่และหนาแล้วคุณจะได้ลูกมังคุดลูกใหญ
0: ่
1: มังคุดคุณจะลูกใหญ่6 ลูก1 กิโลได้ไม่ต้องไป13 15บางแปลงได้20 ลูก1 กิโลเงี้ย มันเล็กมากอ่ะเนื้อข้างในคือมังคุดเนี่ยถ้าบางคนที่เขาแบบใช้เงินแบบคิดอ่ะเขาจะพูดว่ามังคุดเขาจะไม่กิน
0: เพราะ
1: เปลือกมันเยอะได้เนื้อน้อยขาดทุน
0: ครับ
1: ไม่กินมังคุดก็จะเป็นผลไม้ที่ไม่กิน
0: พอช่างกิโล
1: ช่างกิโลนะพอแกะไปปุ๊บเนื้อมันน้อยอ่ะมันเปลือกมันหนาแต่ในมังคุดความหนาของเปลือกมันก็หนาอยู่แล้วนอกจากมังคุดสุกเปลือกมันก็จะบางถูกไหม
0: ครับแต่มังคุดที่คุณกินได้หมดนะคุณปอกออกมาแล้วอ่ะ
1: กินอะไรได้หม
0: ดเมล็ดคุณก็กินได้
1: พี่แกกินไม่เป็น มันต้องไข่เท่านั้นถ้าคุณเคยกินลูกกระบองเพชรไหมเกียร์ไปที่เกียร์ซื้อลูกกระบองเพชรที่อิตาลี
0: อะไรคือลูกกระบองเพชร
1: ต้นกระบองเพชรคุณรู้จักไหม
0: ขมๆหรอ
1: ไม่ขม
0: กระบองเพชรที่เป็นหนามหรอ
1: ใช่ไอ้นั้นบอระเพชรที่ขมๆ มันคือบอระเพชรอันนี้คือกระบองเพชร
0: ที่มันอยู
1: ่เป็นเหลี่ยมๆเป็นหนาม
0: มันอยู่ทะเลทรายอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นแหละนั่นแหละค่ะกระบองเพชรมันก็จะแบบเป็นสปีชีส์เดียวกับแก้วมังกรแต่มันก็จะมีเม็ดเยอะเหมือนแก้วมังกรแต่ลูกมันจะเล็กแล้วก็เรียวกว่ารสชาติมันก็จะหอมหวานแต่พอแกะมามันก็จะมีเม็ดใหญ่ด้วยคล้ายๆทรายที่เราเอามาทำบ้านอ่ะทรายใหญ่ทรายหยาบอ่ะท่านฟังพอกินเข้าไปมันขี้เกียจคายอ่ะเม็ดมันเยอะแล้วหลายๆคนบอกก็กลืนไปเลยมันกลืนไม่ได้นะมันรู้สึกว่ามันไม่กล้ากลืน
0: อ
1: ่ะมันต้องคายออก
0: เคี้ยวได้ไหมล่ะก่อนกลืน
1: มันแข็งมันแข็งแต่มันไม่ได้มีคือเม็ดมันเยอะเหมือนแก้วมังกรแต่ไอ้เม็ดแข็งๆอ่ะไม่ได้เยอะเหมือนเม็ดแก้วมังกรคือมันทั้งลูกอ่ะมันจะมีเม็ดแข็งๆอยู่ครึ่งนึงอ
0: ่
1: ะแต่รสชาติมันก็จะหวานอร่อยเหมือนกันก็ประมาณเดียวกับแก้วมังกรเนาะก็ได้มีโอกาสไปซื้อทานที่ต่างประเทศแล้วมันก็จะมีหลายสีมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงข้างในก็ต่างกันรสชาติก็ต่างกันนะก็ดีค่ะใครลองทำแต่เกียมไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใช้เวลาในการที่จะต้องคลายเม็ดออกมา
0: ม
1: ันก็เลยไม่ชอบเพราะมันไม่กล้ากลืนไงอย่างที่คุณบอกมังคุดกินทั้งเม็ดได้เนี่ยมันจะไม่กล้ากลืน
0: กินได้
1: ไม่กล้าเขียว
0: ยกเว้นบางเมล็ดที่มันใหญ่จริงๆ
1: แล้วคุณกินเม็ดไอ้นี่ไหม
0: อะไรอ่ะ
1: ลางสาดลองกองเนี่ยกินไหม
0: ก็กินน้ำไม่ค่อยมีเมล็ดไหมอ่ะ
1: มีมันขมกินได้ยังไงมันขม
0: กลืนจะไม่ต้องเคี้ยวจ้ะ
1: ลำบากก้นจัง นะฮะก็ถือว่าการฉีดพ่นในกลุ่มมังคุดเนี่ย มันจะทำให้ลูกมังคุดโตคือมันเริ่มต้นจากโครงสร้างโรงครัวของต้นก็คือใบเนี่ยนะฟังถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำให้ใบเราหนาใบเราใหญ่ไม่มีทางเลยที่ผลผลิตเราจะเล็ก
0: ถ้าใบหนาใหญ่ นะ
1: ไม่มีทางที่ผลผลิตจะออกมาเป็นลูกเหล็ก
0: ครับ
1: ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณลองดูว่าเหมือนเราฉีดพ่นปาล์มเนี่ยเราบอกว่าใช้เวลาก่อนนะ3ครั้งแรกเราจะเห็นในเรื่องของยอดของทางของใบเนาะมันจะเห็นว่าใบเนี่ยที่ออกมาปุ๊บมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมมันจะหนาขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละเป็นส่งผลให้ขนเม่นมันไม่มีถ้าเมื่อไหร่ที่ทลายปาล์มเรามีขนเม่นเยอะๆมันก็ไม่ได้ลูกในวิชาง
0: ครับ
1: เพราะตัวขนเม่นนั่นแหละคือตัวที่จะถ้าอาหารเราดีพอมันจะไปเบ่งขนเม่นนั้นเนี่ยมันเป็นลูก
0: ครับ
1: คุณลองสังเกตใหม่คุณลองดูว่าพืชที่คุณปลูกอ่ะมันยังไงกันแน่แล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีทริคนิดเดียวเลยบางคนพยายามกดให้ใบมันเล็กเหมือนพี่ช้างบอกให้ใบมันน้อยมันแล้วมันจะมีอะไรมาออกลูกให้คุณล่ะ
0: มันง่ายในการเก็บ
1: โอ้งั้นคุณไม่ต้องทำมังคุด
0: โอ้มันเก็บยากจริง
1: แต่พี่กำลังคิดอย่างนี้พี่ไปเห็นต้นเชอร์รี่ที่ต่างประเทศ
0: ครับ
1: เวลาเขาเก็บเชอร์รี่นะท่านผู้ฟังเขาจะมีเหมือนตัวแสลนนะคะแต่มันจะหนากว่าแสลนแล้วก็ตั้งเป็นแอ่งกระทะอยู่ใต้ต้น
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จับมีเครื่องมือจับนะเวลาเก็บนู้ดูเชอร์รี่มันลูกเล็กๆใช่ไหมคะเวลาจับเนี่ยเขาจะมีเหมือนรถแมคโครอย่างเงี้ยค่ะไปถึงจับต้นแล้วก็เขย่าตุ้งๆๆๆเหมือนก็ล่วงลงมาไม่ช้ำเลยวิเกตก็ไม่รู้ว่าเราใช้วิธีเนี้ยกับการทำมังคุดแล้วเขย่าเวลาเก็บสุกแต่บางเอิญมังคุดแต่มันไม่เก็บสุกไงพี่ช้างมันเก็บแต้มเวลาเราส่งออกเราเก็บแต้มคำว่าเก็บแต้มก็ยากเข้าไปอีกค่ะเพราะคุณต้องใช้ไฟที่หัวเหมือนเราไปกรีดยางอะค่ะเพื่อจะส่องว่ามันมีขีดที่ก้นแล้วยังถ้าขีดชมพูสัก 2-3 ขีดคุณเริ่มเก็บได้อันนี้ไปส่งขายเขาจะต้องส่งออกเพราะมันจะไปสุกปลายทาง
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราเก็บลูกดำเลยมันจะกลายเป็นลูกที่ตกเกรดอันนี้มันต่างกันอีกนะท่านฟังเวลาขายสำหรับมังคุดมันก็แยกอยู่นะว่าเวลาคุณเอาไปขายเห็นไหมถ้าลูกที่ยังแดงๆอยู่เขียวๆจะได้ราคา
0: ใช่
1: แต่ถ้าลูกดำก็กลายเป็นลูกขัดลูกตกเกรดไปต่อให้ลูกใหญ่ก็ตกเกรดนะคะ
0: ก็มันต้องรีบกินเลย
1: ใช
0: ่ใช่นะครับคุณปากนครจานดาวเทียมเนี่ยสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าดีเจช้างใช่หรือเปล่าครับคนละเวอร์ชันกับวันปกติจันถึงศุกร์เลยนะครับจำเกือบไม่ได้
1: ไอ้นุ้นอ๋อจ้ะอันนี้คือของจริง
0: อุ้ย อันนี้คือก็ชมหรือว่ายังไงครับเนี่ย
1: ไม่รู้สิแต่พี่เกียรติความหมายไม่ได้ว่าอันนี้คือของจริงค่ะคุณปังนครจานดาวเทียม
0: จัดสวัสดิ์จัดดูเรียบร้อย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่น้ำเสียงก็จะนุ่มลึกสุขุม
1: เวลาจันทร์ถึงศุกร์แหละ
0: ไอ้นุ้นก็จะเป็นรายการที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ฟังเพื่อความบันเทิง
1: เอาก็สร้างกันคนละบุคลิกอย่างนั้นเน
0: า
1: ะโอ้ยถ้างั้นพี่เกต้องถอดรายการไหมถ้านั้นไม่ค่อยเชื่อ
0: คนหลายบุคลิก
1: ไม่ใช่รายการจันทร์หนึ่งสุขพี่เกต้องถอดรายการไหม
0: คนเขาก็ฟังเขาก็ซื้อใช่ไหมครับ
1: ก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็น่าจะต้องถอดรายการจันทร์หนึ่ง
0: สวัสดีคุณเมตตาเทพชูด้วยนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาทักทายนะครับ
1: นะฮะก็เมื่อวานก็เล่าอีกเรื่องของนาข้าวเนาะ
0: ของ
1: เรื่องไม่ของใครอะ ของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางสุโขทัยฟังรายการกันอยู่นะก็หลายๆแปลงที่เอาไปใช้แล้วก็ยังใช้ต่อเนื่องเข้าปีที่2ปีที่3แล้วนะฮะเชียงรายนี่ปีที่5ปีที่6แล้วค่ะที่ใช้กันมาต่อเนื่องนะที่ศรีสะเกษก็ใช้มา 4-5 ปีแล้วเช่นกันนะคะก็ถือว่าทุกคนละหันนาข้าวพี่เกียรติก็ไปฟังพ่อใหญ่อ๋อยที่อุบลมาด้วยนะคะพ่อใหญ่อ๋อยเนี่ยนะเมื่อปีก่อนหน้านี้เวลาเราจะเริ่มต้นให้เขาใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเขาก็ไม่เราต้องขยันขยอว่าพ่อถึงเวลาฉีดแล้วนะผ่านไป1ปีโอ๊ยผลผลิตดีจังปีแรกที่เอาไปใช้เนี่ยต้นกล้าเนี่ยไปขอของพี่สาวมา
0: ครับ
1: ต้นกล้าไม่พอเพราะตัวเองไม่ตั้งใจจะทำไม่มีต้นกล้าก็ไปได้ของเขามาไม่เยอะพอไม่เยอะปุ๊บนึงก็คือดำหลุมละ2ต้นพอเวลามันแตกกอด้านหลังมันแตกกอมันเป็น15ถึง20ต้น
0: ครับ
1: มันก็เลยได้ข้าวเยอะแล้วก็ข่าวเมื่อวานเนาะพี่เกเข้ารายการทางอุบลเนี่ยข่าวส่งมาบอกว่าข้าวเหลือปีแล้วค่ะพี
0: ่
1: ข้าวเหลือกินแล้วนะ
0: จากที่ไม่พอเมื่อก่อน
1: จากที่ไม่พอต้องไปยืมตอนนี้คือเหลือนะฮะพอเหลือปุ๊บเนี่ยข้าวปีใหม่ก็กำลังจะออกอีกแล้ว
0: ครับ
1: ปีเก่าข้าวยังเหลืออยู
0: ่
1: มันก็เลยทำให้แพลนได้ว่าต่อไปเนี่ยทำนาไม่ได้กินเฉพาะในบ้านแหละ
0: ครับ
1: มันได้เอาไปขายแล้วด้ว
0: ย
1: จากเมื่อก่อนเนี่ยพื้นนาเนี่ยทำไว้กินเองในบ้านในครอบครัวแล้วก็ครอบครัวของลูกก็แทบจะไม่พอ
0: ครับ
1: นะคะแต่พอมาใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยมันเกินปีแล้วค่ะพอเกินปีปุ๊บพี่ก็เลยบอกว่างั้น ปีหน้าสำหรับท่านผู้ฟังแฟนรายการเรานะพี่ช้างนะใครที่คิดว่าอยากจะดูแลสุขภาพเรื่องข้าวประเด็นหลักประเด็นสำคัญพี่เขียนได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นผอ.อยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านก็พูดเหมือนพ่อพี่เกียร
0: ์
1: อย่างคุณพ่อของเกียร์เนี่ย102ปีนี้แล้วเนาะแต่เมื่อตอนที่101ปีเราได้มีโอกาสทำงานอายุฉลองอายุวัฒนะมงคลให้กับพ่อใช่ไหมคะก็มีท่านอดีตท่านรัฐมนตรีมาร่วมงานด้วยท่านก็มาแบบอึ้งเลยเห็นคุณพ่อปุ๊บเขาอึ้งเลยว่าผอ.โรงพยาบาลพักพวกเพื่อนฝูงของน้องชายเนาะมาทุกคนก็อึ้งว่าเนี่ยคุณพ่อ101ปีทำไมไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์เลยหรอทำไมเดินเองยังถากหญ้าได้ยังจวกดินได
0: ้
1: ยังรดน้ำปุ๋ยได้รดน้ำต้นไม้ได้เขาก็สงสัยว่าทำไมแล้วก็ถามพ่อว่าดูแลสุขภาพตัวเองยังไงเลือกกินเหรอ
0: ครับ
1: พ่อก็พูดเสร็จพ่อก็บอกว่ากินมันก็ต้องกินเหมือนคนอื่นเนาะเพราะยังต้องจ่ายตลาดแต่อาหารการกินที่เป็นปลาเป็นหมูเป็นเห็ดเป็นไก่พวกนี้มันก็ยังจำเป็นต้องซื้อในตลาดแต่สิ่งที่สำคัญสุดที่พ่อเล็งเห็นก็คือข้าว
0: เ
1: พราะชีวิตพ่อไม่ได้กินข้าวนอกบ้าน
0: ครับ
1: หุงข้าวของตัวเองที่ปลูกเอง
0: ม
1: าตลอดอายุ100กว่าปีทีนี้พ่อบอกว่าสำคัญสุดคือคนที่ทานข้าวข้างนอกเนี่ยที่ต้องซื้อจากโรงสีที่ซื้อจากห้างร้านเนี
0: ่ย
1: มันคือข้าวที่เขารมยามาแล้วรมกันหมอดรมกันเชื้อราลมอะไรมาทุกอย่างแล้ว
0: และคุณค่าอาหารเนี่ยมันก็ใช่
1: ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าข้าวนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพเพียงพอแล้วมันยังเป็นพิษให้กับคนที่บริโภคด้วย
0: ครับ
1: นะนั่นแหละประเด็นนึงที่คุณพ่อพูดแล้วมันไปตรงกับที่คุณหมอที่เป็นผอ.อยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะเขาก็พูดแบบนี้กลายว่ามันตรงกับที่พ่อพูดเนาะแล้วก็เราไปดูสุขภาพพ่ออย่างพี่เกียรติพี่เกียรติก็ไม่ได้กินข้าวที่บ้านพ่อทุกมื้อเนาะ
0: ใช่
1: เราก็
0: ได้กินตอนเด็กๆตอนที่แบบบ้านเราทำนา
1: อัน
0: นี้เราก็ได้กินเราได้กินจำได้ตอนเด็กๆจะได้กินในนี้ด้วยน้ำน่ะเขาเรียกอะไร
1: น้ำนมข้าว
0: ไม่ใช่เวลาเราหุงข้าว
1: น้ำปากหม้อ
0: กินอ่ะ
1: น้ำเช็ดหม้อ
0: มันหอมมันอร่อยนะ
1: มันแทนนมคุณ
0: ใช่
1: ดิฉันโตมากับน้ำปากหม้อนี่แหละค่ะไม่มีเงินซื้อนมดื่
0: ม
1: นะนมแม่กินนมแม่จนถึงป.4
0: ครับ
1: พี่เกียรติเนี่ยกินนมแม่จนถึงป.4
0: แต่สมัยนี้ลองไปเอาหุงข้าวแล้วน้ำนั้นมากินสิเคมงเคมียาอะไรต่อสารพัดถูกไหม
1: ทีนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยคุยกับทางพ่อใหญ่อ๋อยว่าถ้าข้าวผลิตแล้วเหลือเนาะถ้าพ่อทำแล้วข้าวเหลือเอามาสีเพราะว่าข้าวที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทมันโคตรอร่อยพี่ช้างมันหอมมันนุ่มท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นข้าวอะไรเขาเรียกข้าวพื้นเมืองของอำเภอโขงเจียม
0: ครับ
1: ซึ่งค่อนข้างจะเหลือพันน้อยมากๆแล้วนะคะเราก็มีโอกาสได้กินข้าวบ้านพ่อใหญ่อ๋อยมา2ปีแล้วพี่เกียรติก็มารู้สึกโอ้มีความสุขมากเลยมันเป็นข้าวที่อร่อยมากๆท่านผู้ฟังก็เลยบอกพ่อใหญ่เอาว่าปีนี้ถ้าเก็บเกี่ยวฤดูกาลเนี้ยมันข้าวเหลืออยู่แล้วเอามาทำสีเป็นถุงเป็นกิโลเนาะแล้วเราจะมาช่วยขายให้มีเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นแล้วส่วนแฟนรายการเราอยากได้ข้าวที่มันปลอดเคมีจริงๆเล็งเห็นในเรื่องจุดนี้นะคุณก็ค่อยมาทักมาพูดคุยคือเราอยากจะสนับสนุนคนที่ทำแบบไม่ใช่เชิงเศรษฐกิจจ๋าที่เป็นร้อยๆไร่เราคงช่วยไม่ได
0: ้
1: เนาะอันนี้ก็พื้นที่ประมาณ 10-20 ไร่เราก็ช่วยได้ก็เอามาสีแล้วก็มาขายฝากกันแบบเนี้ยเราก็อยากจะช่วยแล้วก็ส่งต่อในราคาท้องตลาดที่ตลาดทั่วไปใช้กันแต่คุณได้บริโภคข้าวสารที่ปลอดเคมีแล้วก็ปลอดภัยมันจะทำให้เราไม่ต้องไปเจอโรคนั่นแหละคือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่แค่นั้นเองนะคะท่านฟัง
0: ครับนะฮะอ่ะนะใครที่ทำนาข้าวกันอยู่ก็อย่าลืมนะครับเอาปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะของเราไปใช้ได้เลยนะส่วนหนึ่งที่คนที่ทำนาข้าวที่เขาเจอนะก็จะมีเรื่องราวของโรคต่างๆด้วย

0: ต่เราไปทำมาจากบ้านของน้องจุรีพื้นที่5ไร่กับทุกฟัง
1: แล้วตร
0: งใช่แล้วตรงนั้นเนี่ยเขาทำนาข้าวทั้งเวิ้งเลยนะฮะทำนาข้าวทั้งเวิ้งเราก็ได้ไปเห็นทั้งนาข้าวมีหน้าแฟนเพจเดี๋ยวถ้าใครดูอยู่ก็เดี๋ยวเปิดไปดูนาข้าวของน้องจุรีนะฮะซึ่งข้าวเสมอทั้งแปลงเลย5ไร่นะฮะสีข้าวเสมอกันหมดแล้วไม่มีหลุมที่มันเป็นแหว่งๆอ่ะจะติดทั้งหมดนะที่หว่านไปแล้วข้อดีของน้องจุรีบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอหว่านไปปุ๊บแล้วมันเจอน้ำไงคือฝนตกเยอะเจอน้ำท่วมอะค่ะก็จะเกิดการสูญเสียของต้นพันธุ์เม็ดพันธุ์มันจะเน่ามันจะเปื่อยเท่ากับต้องสีแล้วก็หว่านใหม่นะคะแต่พอมาใช้ปุ๋ยแบคแคทโดยการแช่เมล็ดข้าวก่อนแล้วค่อยไปหว่านข้อดีของมันคือเขาแช่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันค
1: ่
0: ะ1 คืนนะคะข้อดีก็คือไม่เป็นคือเจอน้ำเหมือนกันแต่ไม่เกิดราล้านหลุมอ่ะก็คือไม่แหว่งก็คือได้เต็มพื้นที่ได้ข้าวทุกเม็ดนะนั่นคือได้ต้นกล้ามาจากเม็ดข้าวทุกเม็ดที่เราแช่เมล็ดพันธ
1: ุ์อ
0: ันนี้คือข้อดีอันที่1อันที่2คือรวงข้าวเนี่ยตั้งแต่คอรวงจนถึงปลายรวงเมล็ดเท่ากันหมดเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อแน่นคือมันติดเม็ดหมดไม่มีเม็ดรีบนะคะอันที่3คือใบมันจะกว้างต้นจะแข็งแรงไม่ล้มถ้าเราเห็นในภาพเนี่ยมันจะมีตัวนาคอะค่ะวิ่งเข้านาเนี่ยมันจะมีส่วนที่ล้มแต่ต้นข้าวของน้องแปลงอื่นเนี่ยเวลาเจอลมมันจะข้าวมันจะล้มมันจะอ่อนกว่าแต่ว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทคือต้นข้าวไม่ล้
1: มจะต้นแข็งแรง
0: ต้นแข็งแรงแล้วก็สายพันธุ์เดียวกันกข79เนี่ยสูงกว่าเดิมต้นจะสูงกว่าเดิมอันนี้ก็การันตีจากข้าวข้าวเหนียวลืมผัวของที่พี่เกียรติที่ปลูกเป็นข้าวไร่อ่ะมันจะไม่เป็นข้าวไร่แล้วพี่ช้างปกติข้าวไร่มันจะแบบเตี้ยๆเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้ของพี่เกียรติถึงหน้าอกนะฮะพอรวงออกมาก็ถึงนี้เลยเพราะว่ามันสูงใบมันใหญ่มันกว้างแล้วก็ลำต้นมันจะใหญ่มากเหมือนเท่ากับต้นตะไคร้แล้วค่ะท่านผู้ฟังซึ่งมันเกียร์มองว่ามันเป็นข้อดีนะทุกคนจะเจอความอ่อนแอเพราะคุณใช้เคมีเยอะมันก็จะทำให้ต้นกล้าของเราเนี่ยอ่อนแอพออ่อนแอปุ๊บน้ำหนักรวงมันจะไม่ขึ้นเพราะเนี่ยลงครัวใบเนี่ยมันไม่เต็ม
1: ครับ
0: ก็ลองจีดูว่าปีแรกน้องจุลีเนี่ยมาใช้ตอนที่ข้าวออกรวงแล้วฉีดพ่นแค่สองรอบปีแรกก็ได้ข้าวเยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้เต็มแบบไร่ละตันแต่พอปีที่2เนี่ยมาใช้ Black Cat แบบตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์นะคะหลังจากแช่เมล็ดพันธุ์ก็ฉีดพ่นหลังจากอายุต้นข้าว 25-30 วันก็พ่นครั้งแรกก็พ่นอย่างสม่ำเสมอคือครั้งแรกต้นข้าว 20-25 วันนะคะแล้วก็ครั้งที่2ก็คือตอนข้าวแตกกอครั้งที่3ตั้งท้องและครั้งสุดท้ายคือรวงข้าวสลัดเกสรนั่นคือรอบสุดท้ายในการฉีดพ่นนะคะแต่ถ้าคุณมีกำลังพอคุณก็สามารถฉีดทุก7วันครั้งได้แต่อันนี้ง่ายๆ4ครั้งก็1ไร่1ตันนะคะสำหรับแปลงของน้องจุรีสำหรับแปลงของคุณพ่อคุณพ่อแดงที่สุโขทัยแปลงของลูกสาวแม่โสภาที่สุโขทัยนะคะอยู่ที่อำเภอพรหมพิรามสุโขทัยหรือพิษณุโลกนะพรหมพิรามพิษณุโลกนะคะแล้วก็ของที่คุณสายที่เชียงรายค่ะอันนี้ก็ใช้กันมาต่อเนื่องแล้วก็อุบลอย่างเงี้ยศรีสะเกษเนี่ยก็ใช้อยู่หลายแปลงมากๆสำหรับนาข้าวก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่ทำนานะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ทางทั่วทุกภาคที่คุณทำนาข้าวคุณลองเปิดพื้นที่มาเป็นปุ๋ยแบคแคทดูนะคะเพราะว่าปุ๋ยแบคแคทเรา1ลิตรเนี่ยก็จะใช้กับนาข้าวได้พื้นที่10ไร่ใน1ฤดูกาลหรือ1ครอบ
1: ครับ
0: นะคุณลองมาแบ่งมา10ไร่ก็ได้แล้วก็เทียบเคียงอย่างพ่อโสพลปีแรกเขาก็เทียบเคียงแบบนี้มีนา50ไร่เขาใช้เราแค่10ไร่กลายเป็นว่าได้ข้าวมากกว่าอีก40ไร่ที่ทำปกติด้วยนะคะอันนี้ง่ายๆเลยเป็นวิธีการที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองแค่คุณฉีดพ่นด้วยปุ๋ย Black Cat และก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะยาเชื้อรา Black Cat 1ไปช่วยบ้านน้องจุรีในเรื่องของเพลียไม่มีเลย
1: ครับ
0: พี่เกียร์ไม่มีเพลียเลยสุดยอดมากนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะสำหรับพี่น้องชาวนานะก็ลองเปิดอกเปิดใจดูแล้วกันนะคะว่า1ชุด 3,420 บาทรวมทั้งยาเชื้อราไปแล้วเนี่ยค่ะใช้กับนาข้าวได้พื้นที่10ไร่และคุณไปลดปริมาณการใช้ปุ๋ยสูตรแล้วก็ปุ๋ยยูเรียลงมาครึ่งหนึ่งจากเดิมที่เคยใช้แต่ยังคงใช้เหมือนเดิมนะให้ลดปริมาณลงมา10ไร่เมื่อก่อนได้ใช้10ลูกก็ลดลงมาเหลือแค่5ลูกเท่านั้นเองนะคะ
1: ครับเดี๋ยวภาพหาไม่ทันจริงๆเพราะว่าคือในหน้าเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทเนี่ย

0: มันจะมีข้อมูลที่เราอัปเดตเยอะนะครับเป็นไอ้ยันนาข้าวของพี่จุลีเราลงไว้สักพักนึงแล้ว
1: เป็นเดือนแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่เป็นเดือนแล้วนาข้าวบ้านน้องจุลีเนี่ยลงไว้เป็นเดือนแล้ว
0: ครับ
1: ก็จริงๆเนี่ยแฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทเนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานเรียลไทม์มากอัปเดตทุกวันนะคะล่าสุดก็น่าจะเป็นส่วนของผู้ช่วยหมีเป็นสวนทุเรียนที่อำเภอบ้านนาสารนะก็ส่งข่าวมานั่งฟังรายการกันอยู่แล้วค่ะบอกว่านี่ฉีดพ่นไป4ครั้งครับเจ้นะ
0: ค
1: ะใบเนี่ยลงไปเรียงค่ะน้องใบสวยงามมากแล้วนะคะจากผลผลิตได้ขึ้นมาเท่าตัวนะสวนผู้ช่วยหมีนะนั่งกันอยู่ใต้ถุนแหละตอนนี้คิดว่าบ้านนี้นั่งจิบกาแฟพร้อมแกล้มด้วยบุหรี่นิดๆหรือไม่อาจจะมีกงน้ำยอดข้าวแล้วนะกวนนี้นะน้องวัดเนี่ยนะมีน้องวัดมีพี่ออสมีผู้ช่วยหมีมีใครอีกอ่ะมีพี่โกแมวมีใครอีกเนี่ยคนนั่งกันเป็นกลุ่มเป็นกวนแหละคุณผู้ชายเขานะคะก็ถือว่ายังไม่ได้เข้าไปในสวนของผู้ช่วยหมีแล้วต่อไปเนี่ยไม่ปล่อยพลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพมาให้ทุกคนดูด้วยตัวเองนะคะตอนนี้ขอบคุณผู้ช่วยดูถือว่าใบออกมาสวยงามมากนะคุณลองดูนะคะท่านผู้ฟังถ้าคุณเข้าไปดูทางหน้าแฟนเพจนะคะคุณกดแล้วก็บันทึกรูปแล้วคุณมาขยายดูเพราะว่าใบที่เพสลัดนี่คือขึ้นคลื่นแบบยังหนายังสวยถือว่าสมบูรณ์แบบ 100% เต็มเลยนะคะ
0: ครับครับตอนนี้จอเรากลายเป็นหนังตะลุงแล้ว
1: ทำไม
0: หนังกลางแปลงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไหนบอกว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วเดี๋ยวโวยอีกนะท่านหัวหน้าขาพี่ธวัชชามทองบอกสวัสดีครับน้องช้างสวัสดีครับคุณเกียร์นะคะป้าพึ่งบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วในชั่วโมงที่สองนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: คุยสิคุณไม่มีอะไรให้เห็นใช่ไหม
0: ใช่
1: จอค้างค่ะท่านหัวหน้าอสมทนะคะนครศรีธรรมราชเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเอามาชมเฉยๆ บ้านไร่ยุทธศาสตร์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ฟื้นฟูต้นไปแล้วสภาพต้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เตรียมการที่จะลงสารอีกทีช่วงเดือนตุลาปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกาเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะจะได้วางแผนกันถูกนะวันนี้น้องโอโน่น่าจะเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนนะคะภาคบ่ายนะดีเจโอโน่กำลังลงพื้นที่ไปยังศรีสะเกษนะทุกท่านค่ะจัดรายการเสร็จเขาก็ลงพื้นที่ไปศรีสะเกษค่ะไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมสวนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแม่บนแม่คำพาแม่เฟิร์นแม่ใครใครอีกพ่อสูงนะหลายๆคนค่ะพ่อพันน้องกระแตนะฮะที่อยู่กันที่ขุนหาญบ้านครูจีนะคะเจวิก็ต้องไปเยี่ยมชมกันนะว่าหลังจากตัดเก็บผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วมาดามกอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเยี่ยมชมกันนะคะว่าฟื้นฟูกันแล้วดีไหมเป็นยังไงบ้างนะเราอ่ะไม่ห่วงเลยนะสำหรับคนที่ใช้ตามระยะเวลาที่เรากำหนดแล้วตามวิธีการที่เราแนะนำไปเราไม่เป็นห่วงสวนใดๆเป็นพิเศษเลยเพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกสวนที่ใช้ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนไม่ว่าจะเจอวิกฤตแบบไหนสวนจะสวยออกมาเหมือนกันหมดทุกแปลงค่ะ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักฟังเพลงกันก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับเพลงนี้ชื่อว่าฮักอยู่ฝ่ายเดียวครับ

0: หักอยู่ฝ่ายเดียวนะครับตอนนี้นะครับเดินทางกันมา15:49 แล้วจ้ะ
1: ค่ะ
0: ไปดูทุเรียน
1: ของ
0: ใครครับ
1: รองผู้ช่วยหมี
0: มาแล้ว
1: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมีนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะอันนี้จริงๆเนี่ยผู้ช่วยหมีเขาจะมีกลุ่มพี่ช้างนะเขาจะมีกลุ่มในการที่จะไปช่วยฝังเข็มจะไปช่วยแต่งกิ่งแต่งดอกอะไรเงี้ยเขาจะทำงานกันแบบนี้เมื่อก่อนก็จะเหมาเป็นส่วนนั้นส่วนนี้ไปนะก็ได้มีโอกาสไปฝังเข็มปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันให้กับสวนของพี่อีทที่อยู่ที่เคียนซาที่บอกว่าร้าน422อ่ะทำความเป็นร้านขายของชำนะ422ที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะก็ไปได้ฟื้นฟูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ใช่คือเขาอะบ้านเขาอะมีทั้งโรคฟิวซาเรียมมีทั้งไฟท็อปเทอร่ามีทั้งเน่าคอดินกับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรียวไม้กวาดเราก็ได้มีการฟื้นฟูให้เขาโดยที่มีทีมงานของพี่ผู้ช่วยหมีนี่แหละค่ะเข้าไปฝังเข็มแต่พี่เกียมไม่ได้เอาเคมีอื่นฝังบอกผู้ช่วยหมีไปว่าขอแค่แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันนะคะอัตราแค่20ซีซีต่อน้ำไอ้ต่อหลอดอะต่อเข็มหนึ่งอะนะคะให้ได้ใช้20-25ซีซีต้นประมาณ1-2เข็มเท่านั้นอยู่ที่ขนาดลำต้นถ้าต้นเล็กก็เข็มเดียวถ้าต้นที่ใหญ่หน่อยก็2เข็มนะคะก็ทำไปแค่นั้นแล้วก็นอกนั้นเราก็ฉีดพ่นลงดินชุ่มๆนะคะก็ผู้ช่วยหมีเขาก็เห็นจากสวนพี่ออสอยู่แล้วก็ปีนี้มาใช้แบล็คแคทกันไปเต็มฤดูกาลนะคะสิ่งที่ได้ก็คือผลผลิตที่ได้มาได้ลงผลผลิตด้วยไหมคะเมื่อกี้ลูกผลผลิตที่ได้ก็คือเท่าตัวนะคะถึงแม้ว่ารมเอาไปแล้วบ้างสัก3ตันก็ยังเกินกว่าทุกปีที่เคยทำมานะแล้วก็นี่คือฉีดพ่นนะผลงานหน้าแฟนเพจตอนนี้ก็คือฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทไป4ครั้งหลังจากตัดเก็บผลผลิตนะยอดเดินมาดีมากแล้วก็ใบเนี่ยขึ้นคลื่นขึ้นหยักเลยนะคะทำอีกชุดใบเดียวทำอีกชุดใบเดียวเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะจะได้ราคาที่เป็นนอกฤดูกาลนะผู้ช่วยเนาะลองทำกันดูค่ะกลุ่มพี่ออสนะพี่ออสเราก็ตั้งใจจะทำนอกฤดูกาลด้วยสำหรับแปลงนั้นนะคะก็ลองรวมๆกันน้องวัดเอ่ยโกแมวเอ่ยนะส่วนของพี่โกแมวเป็นยังไงบ้างก็ส่งข่าวมานะคะพี่จิ๋มค่ะพี่โกแมวขานะคะก็ส่งข่าวมานิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะหลังจากที่ลงไปในพื้นที่แนะนำการใช้ต่อเนื่องว่าต้องใช้แบบไหนกันบ้างก็ฝากส่งข่าวด้วยนะคะสวนบ้านไร่ยุทธศาสตร์ที่อำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษนะถามไปเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าสวัสดีครับผมใบสวยมากครับสวยกว่าปีที่แล้วอีกเนี่ยแหละเหตุผลของการที่อยากให้ทุกคนใช้กันอย่างต่อเนื่องนะพอใช้ต่อเนื่องต้นยิ่งสวยยิ่งสมบูรณ์พอต้นสวยต้นยิ่งสมบูรณ์กว่าเดิมปุ๊บสิ่งที่จะได้มาคือผลผลิตเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะไปต่อค่ะคุณ
0: ครับใครสนใจครับติดต่อคุณเกียร์ครับอุ้ยเดี๋ยวนะคุณอะไรเนี่ยบ้านไรอ๋อบอกใบสวยมากครับสวยกว่าปีที่แล้วอ๋อพี่เกียร์บอกไปแล้วเมื่อกี
1: ้คุณไม่ได้ฟัง
0: ใช่ไหม
1: เ
0: หรออ๋อโอเค
1: ท่านผู้ฟังฟังเกียร์ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ปล่อยให้ดีใช้ช้างคนเดียวพอ
0: ครับคุณผู้ฟังนะใครสนใจวันนี้นะครับทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0634596939นะครับ0634596939ติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทกันมาได้เลยนะครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ1ชุด 1,980 ซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลังนะครับก็ราคา 37,920 บาทอันนี้คุณผู้ฟังก็ประหยัดไปนะครับลังละ 9,600 บาทกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็จาก 1,980 บาทเหลือ 1,580 บาทคือประหยัดลิตรละ400บาท
0: ถ้าซื้อยกลัง
1: ใช่
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะแล้วก็ในส่วนของยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับ1ขวด1ลิตรก็ 1,540 บาทนะครับซื้อ1ลัง12ลิตรในราคา 17,520 บาทครับสนใจก็ติดต่อกันมานะเราสามารถจัดส่งให้คุณผู้ฟังนะครับได้เลยนะครับที่0634596939
1: ช้าๆค่ะ
0: 063
1: เดี๋ยวคุณลุงบอกว่าให้ดีเจช้างั้นจอบอกเบอร์จอดไม่ห่อนท่านเลย
0: 063ครับคุณลุงคุณลุงครับชื่ออะไรครับคุณลุงอ่ะ063 4596939 39
1: แต่พ
0: ี่
1: เกียร์เข้าใจนะว่าทำไมจดไม่ทัน
0: เพราะ
1: ปกติจะนอนบนเก้าอี้นอนนะคะ
0: เออ
1: นอนฟังรายการ
0: ไม่
1: ได้
0: เตรียมจด
1: ไม่ได้เตรียมเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าทุกคนต้องถือกระดาษปากกามาถ้าไม่ได้พกมือถือตลอดนะคะถือกระดาษปากกามาอยู่ใกล้ๆตัวเลยนะคะบางคนชอบจดในปฏิทินพี่ช้างอันนี้พี่จะไปสวนนะ
0: แล้วก็ฉีก
1: พี่จะไปสวนพี่ก็จะเห็นเบอร์คุณเคียร์อยู่ที่ปฏิท
0: ิน
1: อยู่ที่ปฏิทินนะคะบางคนเนี่ยอย่างลุงอะไรนะพ่อของณนีอะค่ะที่อยู่ที่น้ำตกโตนระบินเนี่ยที่อยู่ที่ปากหมากอะค่ะนั่งอยู่ก่อนแล้วก็ใส่หูฟังคือหูจะไม่ค่อยได้ยินแล้วไงใช้ตัวช่วยแต่ฟังดีเจช้างกับคุณเกียรติทุกเสาร์และอาทิตย
0: ์
1: น
0: ั่
1: งฟังไปยิ้มไปซ่องคนนี้มันเดียนมันเล่งเดียนแกว่าถึงแกยากเห็นนี่ว่าเจ้าเกียรติอยู่ช่วยไหม
0: เออเลยเห็นแล้วยัง
1: เห็นแล้ว
0: แกว่าไง
1: ช่วยแล้วก็อวยพรหยกใหญ่เลยว่าให้เจริญลุงเรื่องลูกภัยว่าหายนี่มันได้ยินพออวยพรค่อยนี่บอกคุณเกียร์มาอวยพรใหญ่โตเลย
0: จัดชุดใหญ่ให้
1: จัดชุดใหญ่ให้สิบลังไปเลยเขา
0: ครับก็นั่นไงเป็นไปตามพรที่พ่ออวยพรให้ไงเงินทองไหลมา
1: เราคาดหวังว่าจาก30ตันใช้อย่างเต็มที่ใช้อย่างทั้งทุกแปลงเน
0: ี่
1: ยเขาก็จะได้ประมาณ50ตันขั้นต่ำให้ทำกันไปตามนี้นะนี่ก็ฟังพ่อก็ฟังอยู่นะพ่อชื่ออะไรแล้วอ่ะลุงลุงคล้อยไหมคะไม่คล้อยค่ะขอโทษทีพ่อจ๋าเกียร์ลืม
0: ครับ
1: นะคะก็ทักทายด้วยแล้วกันนะแล้วก็นอนเก้าอี้นอนแบบนี้ไงเขาจะลุกขึ้นไปหยิบไม่ทันป้านีก็เหมือนกับป้านีบอกว่าหยอกขึ้นไม่ทันลูกเกียร
0: ์
1: ป้าสีป้าสีพระพรหมเป็นยังไงบ้างฝนตกทุกวันเลยตอนนี้มังคุดกับทุเรียนของป้าเป็นยังไงบ้างนะคะที่แบบโทรมาบอกว่าลูกเกียร์ที่รักจะขอคืนเบี้ยถามว่าพันปรือค่ะที่สวนตอนแรกตกใจด
0: ิ
1: ฉันต้องไปคืนตังค์ป้าสี 37,920 นะฮะป้าสีก็บอกว่ามาแก๊ปไปกันค่ะเบียมาแก๊ปมาความรับผิดชอบส่วนป้าซวยเกินเหตุ
0: สวยเกินไป
1: แล้วก็ลูกเกียร์ที่รักด้วย ขอบพระคุณป้าสีนะคะอยากกินข้าวยำเครื่องละเดี๋ยวไว้เป็นยอดสุดท้ายที่ป้าสีจะทำดอกป้าสีค่อยทักมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวเกียร์จะได้ไปเยี่ยมที่สวนเพื่อบอกถึงทริคและเทคนิคในการที่จะทำดอกกันต่อไปนะคะ
0: แต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1เสาร์อาทิตย์หน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึง 4:00 ทางสถานีวิทยุอสมทที่คุณกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้แล้วครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณียมเมืองค่ะ
0: พร้อมด้วยปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลฝ้าเพดานฟู้ดคอร์ตรัฐสภาร่วงโชคดีเป็นวันหยุดไม่มีคนใช้งานด้านเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเกิดอุบัติเหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภาฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้นB2เกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลทำให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายโชคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดทำให้ไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าเฉียดฉิวต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องในวันทำการปกติชั้นB2จุดดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ใช้งานหนาแน่นมีข้าราชการพนักงานรัฐสภาบุคลากรรวมถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งส.ส.ส.ว.และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสภาใช้เป็นจุดพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวันเป็นจำนวนมากหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันทำการปกติอาจส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าสำรวจความเสียหายและพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาโครงสร้างความชื้นหรือวัสดุเสื่อมสภาพพร้อมเตรียมสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารทั้งหมดอย่างละเอียดกองทัพภาคที่2ชี้แจงการเสียชีวิตของพลทหารสังกัดกองพันเสนารักษ์ที่3กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพลทหารทิติกรอายุ20ปีสังกัดกองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนกองพันเสนารักษ์ที่3ทหารกองประจำการรุ่นปี2569ผลัดที่1เสียชีวิตภายในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยว่าพลทหารทิติกรมีกำหนดกลับจากการลาพักเพื่อเยี่ยมครอบครัวในเวลา 18:00 น.วันที่10กันยายนแต่วันที่9กันยายนแจ้งจากกองร้อยผ่านทางไลน์ว่าอาจเดินทางกลับถึงหน่วยไม่เกินเวลา 20:00 น.ในวันที่10กันยายนเนื่องจากมีข้อขัดข้องด้านการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่แจ้งไว้พลทหารทิติกรกลับไม่ได้เข้ารายงานตัวต่อมาเวลา 6:30 น.วันที่11กันยายนกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานบริเวณร้านค้าสวัสดิการกองพันเสนารักษ์ที่3พบกระเป๋าของพลทหารทิติกรบริเวณด้านหลังร้านค้าสวัสดิการแต่ไม่พบตัวบุคคลทางหน่วยจึงได้จัดกำลังออกค้นหาแต่ไม่พบจึงได้ติดต่อมารดาของพลทหารทิติกรกระทั่งเวลา 21:44 น.ได้รับข้อมูลจากตำรวจเกี่ยวกับตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือครั้งสุดท้ายจึงได้จัดกำลังเข้าค้นหาโดยวันที่12กันยายนเวลาประมาณ 13:00 น.หน่วยได้รับแจ้งจากกำลังพลของหน่วยใกล้เคียงซึ่งเข้าไปพื้นที่ป่าด้านหลังร้านค้าสวัสดิการกองพันเสนารักษ์ที่3ว่าพบบุคคลเสียชีวิตบริเวณต้นไม้เมื่อเข้าตรวจสอบจึงพบว่าผู้เสียชีวิตคือพลทหารทิติกรทีมแพทย์ได้ลงความเห็นเบื้องต้นว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจจากการผูกคอไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายซึ่งทางครอบครัวได้ขอให้หน่วยตรวจสอบรายละเอียดแวดล้อมและมูลเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเพิ่มเติมซึ่งทางหน่วยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่กองทัพภาคที่2ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยหน่วยพร้อมให้การร่วมมือกับตำรวจทีมแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ซีลีนดิออนกลับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งที่ฝรั่งเศสเซลีนดิออนศิลปินระดับตำนานชาวแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์และปาฏิหาริย์แห่งความมุ่งมั่นด้วยการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ6ปีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามกีฬาในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางหยาดน้ำตาและความตื้นตันของตัวเธอเองและแฟนเพลงทั่วโลกหลังจากที่เธอต้องต่อสู้กับโรคทางระบบประสาทที่หาได้ยากอย่างโรคคนแข็งมาอย่างยาวนานหลายปีคอนเสิร์ตนี้เป็นโชว์แรกจากแผนการแสดงของดิออนทั้งหมด26รอบการแสดงตลอดช่วง8เดือนข้างหน้าโดยจะแบ่งเป็น16โชว์แรกในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมปีนี้ก่อนจะกลับมาแสดงอีก10รอบในเดือนพฤษภาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมาน

0: ระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

Love แบบเดียวนะครับฟังเพลงสตริงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับใครอยากจะส่งเสียงทักทายชาวลูกทุ่งมหานครคลาสนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับพูดคุยกันออกอากาศทั่วประเทศได้นะครับกดมานะฮะเบอร์เดิมเลยโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับ022481366นะครับเพลงไหนที่ยังไม่ได้เล่นฟังมาตั้งแต่บ่ายโมงเราก็ไม่ซ้ำศิลปินกันเชิญได้เลยนะครับเพลงฮิตๆโดนๆเสนอกลางใต้ออกตกกรุงเทพปริมณฑลได้ทั้งนั้นกดมา02 24

ชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วยนะครับงานจับวงชายนะครับใช่ว่าไม่รักนะครับนะสาวสาวสาวพี่แอมสาวรักลีลาบุตรนะครับไม่มีเธอนะครับแล้วก็แอนนาโรดรุ่งเริ่งนะครับกับเพลงเพียงแต่วันนั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับชั่วโมงสุดท้ายอาจจะดูแลเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้หลายช่องทางเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าใครอยากจะหน้าใหม่พูดคุยกันอัปเดตความเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวัดต่างๆที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศรอสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับขอเป็นเพลงที่ยังไม่ได้เล่นแล้วเนาะคีริบูลเล่นไปแล้วนะครับมีหลายท่านนะครับอาจจะเพิ่งเปิดรับฟังมานะครับเป็นเพลงสตริงฮิตๆนะครับที่หลายคนชื่นชอบนะครับแบ่งปันกันนะครับกดมา02 248 1366นะครับ

0: เพลงนี้ตั้งแต่ XYZ ยังเป็นกีตาร์ไม้อยู่เลยนะครับนะฮะเป็นสมาชิกของสโมสรพึ่งน้อยนะที่เด็กๆยุคนั้นคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับย้อนเวลาไปเมื่อปี2527นะครับเพลงชื่อเพื่อนใจนะครับใครเกิดทันบ้างไม่เอ่ยนะครับนะฮะจะเห็นนันนิดนะครับนะฮะพัชจารีไอซิรินะครับนะฮะเขาเป็นนานาชวนพวกเราดื่มนมโอ้รายการแบบนี้เป็นหาชมได้ยากแล้วนะครับเด็กๆสมัยนี้อยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วนะครับแล้วก็มีวงโบสีชมพูนะครับวง XYZ โอ้วงเด็ดๆทั้งนั้นเลยที่เด็กๆ เขาชอบกันนะครับนะวันนี้ย้อนเวลาไปฟังนิดนึงกับเพลงเพื่อนใจสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ย
1: สวัสดีครับคุณอัมพันธ์บางปูคร
0: ับ อ๋อคุณอัมพันธ์ทำอะไรอยู่แถวบางปูเอ่ย
1: ไม่ทำอะไรครับ
0: ไม่ได้ทำอะไรวันนี้หยุดพักผ่อนหรือว่ายังไงครับ
1: อ๋อผมร่างกายไม่ค่อยดีครับที่น้องเมย์เขามาช่วย
0: นะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: เพลงของพิงค์แพนเธอร์ครับรักเธอนั้นเพื่อเธอ
0: ได้เลยขอให้แข็งแรงไวๆนะเอาใจช่วยนะครับนะฮะฟังเพลงที่ลูกทุ่งมหานครผ่อนคลายไปนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสชั่วโมงสุดท้ายแล้วอยากฟังเพลงไหนยังมีเวลานะขอปุ๊บจัดปั๊บเลย022481366นะครับกดมาพูดคุยกันเลือกเพลงฮิตสตริงโดน

มีหลายเพลงที่ติดค้างกันไว้นะครับนะฮะจากทาง SMS ที่4689400นะครับขออนุญาตชดใช้ก่อนละกันนะครับก็เป็นเพลงที่หลายคนร้องตามได้แล้วก็ชื่นชอบนะครับเป็นเพลงที่เป็นเสียงร้องของพี่เอ๋นรินทร ณบางช้างนะครับเพื่อนไม่ทิ้งกันครับส่วนใครอยากจะหน้าไมแบบไม่ต้องรอคิวกับเจ้าบ้านกดมาพูดคุยกันได้นะครับชั่วโมงสุดท้ายละนะครับ022481366นะครับ

0: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: F1 มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: MPL อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมไม่เล่นกับม้านิ่งมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
3: ่มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame

0: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่น

0: บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
7: เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับที่ขึ้นลูกทุ่งมหานครก็มีเพลงสตริงแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เลยบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณพี่ดีเจเสียงหล่อค่ะ
7: โอ้โหโกหกตอนบ่ายนะก่อนเย็นแล้วด้วยนะฮะ
8: ไม่ได้โกหกค่ะพูดความจริงค่ะพ
7: ี่เรียนสายคุณอะไรครับ
8: น้องขิงค
7: ่
8: ะ
7: อะไรนะ
8: น้องขิงค่ะ
7: ขิงแปลว่าอะไรอะขิงอะ
8: ก็แปลว่าขิงไงคะ
7: หรอออยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรครับ
8: อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี
7: ่โอ้หมูยออร่อยเหรอใช่ไหม
8: อร่อยค่ะพี่ก๋วยจั๊บก็อร่อยด้วยค่ะ
7: ก๋วยจั๊บก็อร่อยทำไมคนอุบลก็ชอบทานก๋วยจั๊บกันล่ะงง
8: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี
7: ่แล้วก็ต้องเป็นก๋วยจั๊บใส่ตีนไก่ด้วยใช่ปะ
8: แล้วแต่ค่ะ
7: แล้วแต่
8: ใส่หมูยอใส่
7: ฝนตกบ้างไหมฝนตกบ้างไหม
8: อ๋อตอนนี้ฝนตกค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่หยุดค่ะ
7: เยอะไหม
8: รินๆค่ะ
7: รอรินๆนะครับอากาศพอสบายๆคลายร้อนเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ค่ะนอนฟังพี่การในการอยู่ค
7: ่
8: ะ
7: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
8: ขอเพลงทิ้งของแหม่มพัชรดีดานะคะ
7: นะครับใครทิ้งใครครับ
8: อ๋อเพลงค่ะพี่
7: อ๋อไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงเนาะถ้าชีวิตจริงก็แฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหม
8: ก็มีบ้างค่ะพี่
7: มีบ้างพอเป็นกระสาย
8: ค่ะพ
7: ี่เดี๋ยวให้พี่แหม่มร้องให้ฟังนะกันนะขอบพระคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ
8: ขอบคุณค่ะพี่สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค
7: ่
8: ะ
7: รบกวนแต่คราวหน้ารบกวนปิดวิทยุด้วยนะมันจะเสียงมันสะท้อนแล้วมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับสายต่อไปจะเป็นทางแห่งผลตำบลไหนนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับกดมา02-248-1366นะครับ

0: นี้ต้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของเอาไซเดอร์นะครับพี่แหม่มมาขับร้องใหม่แล้วก็ดังมากเป็นอะคูสติกเวอร์ชันด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: ผมบิ๊กครับผม
0: คุณบิ๊กตื่นนอนหรือยังครับ
1: หมอเพิ่งตื่นในวันนี้วันอาทิตย์ครับ
0: ตื่นตอนจะ5 โมงเย็นนี้นะ
1: ก็ตื่นนานแล้วครับแต่ว่าเสียงก็ยังไม่เข้าที
0: อยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรอะครับ
1: อยู่อำเภอรองจังหวัดแพร่ครับ
0: อำเภอรองจังหวัดแพร่นะครับทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับ
1: ผมก็ทำเกี่ยวกับดนตรีมั่งจัดรายการเล็กน้อย
0: อ๋อเป็นคนกลางคืนผมถึงว่าเอ๊ะทำไมตื่นเย็นจังนะครับช่วงนี้คนไปเที่ยวกลางคืนผับบาร์อะไรคือคักไหมครับ
1: มันก็พอประมาณนะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ดีที่สุดก็คือโครงการคนละครึ่งครับ
0: พ่ออ๋อมันช่วยได้เนาะคนละครึ่ง plus นะครับนะฮะแอปเป๋าตรงเป๋าตังโหลดกันทั่วประเทศเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับให้มากกว่านี้บางคนก็ใช้กันวัน2 วันก็หมดละเกลี้ยงละ
1: ครับ
0: เนาะก็ต้องติดตามข่าวสารที่ลูกทุ่งมหานครแล้วก็สำนักข่าวไทยกันตลอดนะครับนะฮะเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับฟังเพลงสตริงแบบนี้แล้วรู้สึกตัวเองเป็นยังไงบ้างครับ
1: นึกถึงบรรยากาศเก่าๆครับ
0: เนาะนะฮะฝนตกบ้างไหมครับอำเภอรองเนี่ย
1: วันนี้ไม่ตกครับผมวันนี้ร้อนคร
0: ับ ร้อนเลยนะครับเนี่ยกรุงเทพก็ร้อนเหมือนกันนะครับมาปั๊บหนึ่งก็ร้อนตับแตกเลยนะครับนะฮะหลายจุดหลายพื้นที่ก็พรำนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่แบบตกลงมาตลอดเวลามีสายเมื่อสักครู่นี้จากอุบลนี่บอกฟังพร้อมกับสายฝนเลยนะครับวันนี้คุณบิ๊กอยากฟังเพลงไหนดี
1: ขอแค่ข่าวร้ายของศิลปินวงพลอยครับผม
0: ร้องได้ไหมครับเพลงนี้เป็นนักร้องที่ผับใช่ไหมครับ
1: ผมเป็นมือกลองครับผม
0: เป็นมือกลองมือกลองก็ต้องร้องได้สิครับ
1: กลองเบสก็พอได้อยู่คร
0: ับ หรอร้องให้นี่ฟังนิดนึงได้ไหมครับ
1: ก็ได้แค่ข่าวร้าย
0: เสียงไม่บีจะเพิ่งตื่นใช่ไหมครับเขาชื่ออะไรอ่ะนักร้องคนนี้พี่เหมใช่ปะวงพลอยใช่ปะ
1: คุณภาษาไทยหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได
0: ้เออผมก็จำไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรขออภัยด้วยจ้ะ
1: ไทยรัฐหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ไม่วงพลอยแล้วกันเนาะนะฮะแค่ข่าวร้ายให้ต้นฉบับเขาร้องให้ฟังดีกว่าเนาะนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับเอาใจช่วยนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปร้องให้ต้นฉบับเขาเสียเน
0: า
1: ะ
0: ไม่หรอกเราร้องแบบส่งความสุขให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับคุณบิ๊ก
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขออีกสักหนึ่งสายปิดท้ายแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเสาร์อาทิตย์พิเศษเป็นพิเศษอยากฟังเพลงไหนเพลงสตริงนะครับกดมา02-248-1366นะครับ

0: มจะมาทุกเดือนแหละครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนนะครับบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นเราก็จะรับสายแบบนี้เพราะเป็นคนคิดเพลงอะไรไม่ค่อยออกนะครับนะฮะตามใจชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างเส้นสายนี้ขออนุญาตเป็นปิดท้ายสำหรับวันนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรจากบุรีรัมย์นะคะอำเภอพระพลาชัยค่ะ
0: พระพลาชัยเขาปลูกอะไรครับแถวนั้นน่ะ
1: อ๋อปลูกข้าวแล้วก็ปลูกอ้อยค่ะ
0: หรอผลผลิตดีไหมฝนตกไหม
1: ฝนตกทั้งวันเลยค่ะวันนี
0: ้
1: ป
0: ล
1: ่อย
0: ชุ่มอ่ะปล่อยแต่ไม่หนักไม่หนักเน
1: า
0: ะ
1: ไม่หนักค่ะแต่อากาศดีมาก
0: อากาศดีมาก
1: จ้าฟังอยู่ในสวนนะคะตอนนี
0: ้โอ้ยบรรยากาศดีนะอิจฉามากมากเลย
1: จ้าสวนแตงตอนนี้แตงกำลังออกลูกค่ะ
0: แตงอะไรแตงโมเจนตลา
1: ดแตงอะไรแตงกวาหอมใบเตยค
0: ่
1: ะ
0: ฮะทำไมต้องหอมใบเตย
1: พันหอมใบเตยค่ะจะอร่อย
0: อ๋อเหรอที่เขาขายกันตามตลาดเดี๋ยวนี้โอ้10บาท20บาทมันเยอะมากเลย
1: ที่เขาขายบางทีไม่ใช่พันแตงกวาหอมใบเตยค่ะแตงกวาหอมใบเตยมันจะขาวแล้วจะกินแล้วจะออกหอมกินใบเตยเลยค่ะ
0: อ๋อกินใบเอ้ไม่เคยได้ในนั้นเลยไม่เคยรู้เลยนะฮะ
1: มันจ
0: ะ
1: ฝากไว้ให้เลยค่ะตามสายอากาศ
0: สายอากาศมันก็ไม่หอมสิมันก็ต้องดมสดๆสินะครับเดี๋ยวผมไปทดลองแถวๆนี้แหละมันไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าในกรุงเทพมันก็น่าจะมีบ้างนะครับนะฮะ
1: อันนี้ออร์แกนิกนะคะปลูกเองออร์แกนิก
0: ออร์แกนิกแปลว่าแบบปลอดสารเลยใช่ไหมครับเนาะโอ้ยดีจังเลยดีต่อสุขภาพนอกจากปลูกแตงกวาแล้วปลูกอะไรครับ
1: ปลูกแตงไทยแล้วก็ปลูกถั่วลิสงแซมต้นอ้อยขั้นน้ำค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: สุพรรณ50ปล
0: ู
1: กอ้อยข
0: ั้
1: นน
0: ้
1: ำค่ะ
0: ดีจังเลยปีนี้ผลผลิตงอกงามดี
1: งามมากเลยค่ะ
0: ฝนตกมาเยอะเลยเนาะแถวบุรีรัมย์เนาะนะครับ
1: จ้าฝนเรื่อยๆไม่ขาด
0: ดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับ
1: จ้า
0: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดีปิดท้ายสำหรับวันอาทิตย์
1: เพลงว้าเวค่ะวงวงเพื่อนของไม่รู้ของตวงศิษย์ร้องหรือเพื่อนตวงศิษย์อ่ะคนว้าเว
0: อะไรกันแน่เอาฟาโรตายบีหรือว่าเอาพี่กุ้งตรงสิ
1: เพลงว้าเวค่ะเพลงว้าเว
0: เอาว้าเวแล้วกันเนาะใครก็ได้ร้องเนาะนะครับนะฮะสำหรับปิดท้ายแล้วก็เพลงวันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยพอฟังแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่อ๋อก็คิดถึงสมัยวัยรุ่นค่ะ
0: สมัยวัยรุ่นอายุมันกี่ปีครับ
1: ตอนนั้นก็16 17
0: ยังละอ่อนอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ยอดตู้เพลงยอดตู้เพลงเพลงละ5บาทเพลงละ3บาทเลยค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะตู้เพลงเนี่ยผมเห็นตามร้านดื่มอะไรต่างๆนะเนาะ
1: สมัยอัญชลีจงคดีจิต
0: โอ
1: ้ไมโคร
0: ไมโครนะครับเพลงนี้พอฟังพอเรามาเปิดแบบอย่างนี้แบบโอ้โหมันชุ่มชื่นหัวใจเนาะนะครับมันได้เติมไฟในการทำงานมันฟังแล้วมันเพลินตลอดเวลาเลยนะครับก็ติดตามนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะครับ
1: ก็ติดตามตลอดแต่ไม่เคยได้โทรค่ะเพิ่งโทรติดวันนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับนะฮะวันนี้ก็นะเอาใจช่วยดูแลรักษาตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้เจอกันที่บุรีรัมย์บ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวเล่นให้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะเพลงปิดท้ายแล้วกันเนาะเพลงไหนที่ยังอาจจะไม่ได้ฟังเพราะวันนี้เยอะมากเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus เดี๋ยวไว้รอฟังนะครับในโอกาสดีๆนะครับในช่วงเวลาที่ผมมาจัดรายการแบบนี้ยาวๆนะครับสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนนะครับบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้น้องลูกตาลแล้วก็อาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องพรุ่งนี้ผมมาในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษหรือเปล่าไม่นะเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับมากับอุ้มกัสยาครับ 7:30 น. ถึง 10:00 น. ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ

คอนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางออกแถลงการขอให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในการใช้สัญลักษณ์ทางศาสนาในทางไม่เหมาะสมรัตนาธนคํารายงานค่ะ
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้มีการออกแถลงการจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏภาพการแสดงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางที่เป็นการแต่งกายลอกเลียนแบบพระภิกษุสงฆ์และแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมบนเวทีซึ่งภาพดังกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจและส่งผลกระทบกระเทือนใจตลอดจนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งขณะนี้ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับที่ว่าการปกครองจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้เข้าสู่กระบวนการการดำเนินการตามขั้นตอนของทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงศิลปินนักแสดงตลอดจนพี่น้องประชาชนขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและละเอียดอ่อนของสถาบันศาสนาโปรดหลีกเลี่ยงการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงในลักษณะที่อาจเข้าข่ายลบหลู่หรือย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยการปกป้องรักษาความดีงามและภาพลักษณ์ของพระศาสนาด้วยรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: อาจารย์ปันเทพตั้งข้อสังเกตคนขู่ขวัญอุษามณีอาจเกี่ยวโยงคดีแตงโมพอรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วเชื่อไม่สามารถแก้ไขพยานหลักฐานได้นายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยถึงกรณีดาราสาวขวัญอุษามณีถูกข่มขู่ขณะไปวิ่งที่สวนเบญจกิติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลคดีดาราสาวแตงโมว่าตนตั้งข้อสังเกตหลังจากขวัญอุษามณีนำหลักฐานเข้าแจ้งความตำรวจจะต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำซึ่งภายใน3เดือนนี้อาจเชื่อมโยงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมหรืออาจไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้โดยทางผู้ก่อเหตุมีการพูดถึงวันที่5ธันวาคมซึ่งมีอาจกำหนดได้ว่าขวัญอุษามณีถูกขีดเส้นให้ทำอะไรในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งหากเกี่ยวข้องกับคดีและผู้ก่อเหตุที่อ้างว่ารู้จักกับขวัญซึ่งแท้จริงไม่รู้จักกันเบื้องต้นทราบชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของผู้ก่อเหตุแล้วหากสุดท้ายผู้ก่อเหตุอ้างว่าเข้าใจผิดหรือป่วยจิตเวชคำถามคือจริงหรือไม่ที่คนก่อเหตุเข้ามาโดยบังเอิญหรือรับงานใครมาต้องใช้เวลาพิสูจน์เชื่อว่าทีมขวัญทีมงานขวัญอุษามณีมีการเก็บข้อมูลทางโซเชียลมีเดียไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อหาว่าใครอยู่เบื้องหลังทางนี้ต้องให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนความจริงทั้งหมดเพราะเป็นการคุกคามเสรีภาพและความปลอดภัยต่อตัวดาราด้วยอย่างไรก็ตามหากมีการข่มขู่จริงเมื่อพยานหลักฐานส่งไปถึงตำรวจทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรือของขวัญอุษามณีไทม์ไลน์ GPS ของเรือภาพคนถ่ายและมีการโพสต์การข่มขู่ด้วยวิธีนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปคดีได้โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วถนนพระราม3ช่วงบ่ายวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3เพื่อติดตามสถานการณ์กรณีน้ำมันรั่วตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนเร่งลดผลกระทบในพื้นที่ให้คลี่คลายโดยเร็วนายชัชชาติระบุว่าทางบริษัทน้ำมันได้มาเปิดหน้าดินเพื่อดูแนวทางเป็นระยะทางยาวเป็นการตรวจอย่างละเอียดเพื่อดูความหนาแรงดันแต่ยังไม่พบรอยรั่วซึ่งยังคงเป็นปริศนาว่าน้ำมันมาจากไหนแต่ขณะนี้น้ำมันที่รั่วซึมมีน้อยลงกลิ่นน้ำมันจางลงโดยจุดที่ตรวจไม่พบรอยรั่วจะเริ่มมีการถมดินกลับคืนส่วนทางกทม.ได้บล็อกท่อระบายน้ำตรวจสอบว่าจะมีน้ำมันไหลเข้ามาในระบบได้หรือไม่โดยน้ำมันที่พบมีเฉพาะบริเวณผิวด้านบนขณะที่นายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยรายงานว่าจากการบล็อกท่อระบายน้ำยังไม่พบอะไรนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วจึงพยายามหาข้อสันนิษฐานว่าจะเป็นน้ำมันเก่าตกค้างอาจมีคนมาทิ้งเมื่อสมัยก่อนสะสมมานานและมีโพรงน้ำมันสะสมอยู่ทางนี้นายชัชชาติได้นำน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ตักขึ้นมาจากบริเวณผิวน้ำตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะเป็นน้ำมันที่ใช้แล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นๆค่ะนะคะก็เจอกันกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะและศิลปินแห่งชาติพ่อชายมึงสิงนั่นเองนะคะวันนี้2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพราะๆ เพลงเก่าๆหวานๆอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะวันนี้ต้นชั่วโมงของเรานะคะ3งานเพลงที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นเพลงหวานๆนั่นเลยนะคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับรอยไถแปรนะคะคุณอาการแก้วสุพรรณแล้วก็ต่อด้วยกลับเถิดเรียมจ๋าโหเพลงนี้นะหวานหวานเมืองมนสมบัติเจริญแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอาพนมนพพรกับลาสาวแม่กลองนั่นเองนะคะก็นะหวานหวานเลยนะคุณผู้ฟังนะอาทิตย์แบบเย็นๆแบบนี้นะคะหลายๆคนก็เข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราด้วยที่ LTM FM 95ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะทุกคนค่ะนะคะทุกช่องทางเลยของลูกทุ่งมหานครของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อขา
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะคะเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้ง
1: อากาศเย็นดีไหม
0: เย็นค่ะคุณพ่อวันนี้แต่ว่ายังไม่เห็นฝนตกนะคะแถวอสมทแต่ว่าเย็นมากนะคะ
1: แต่ใจพ่อยังไม่เย็นตอนนี
0: ้ทำไมล่ะ
1: ก็รอเครื่องนี้ไปเครื่องโน้น
0: โอเคค่ะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้หนูเริ่มต้นชั่วโมงด้วยงานเพลงหวานๆเลยค่ะคุณพ่อนะคะแต่ว่าวันนี้นะจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณพ่อแล้วก็คุณผู้ฟังทั้งหลายนะคะ13กันยายนนะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันที่อยากจะส่งเสริมให้ทุกคนคิดบวกคุณพ่อคิดบวกคิดดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันนะคะมันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทั้งที่เกี่ยวกับเราและไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่ามันก็อยู่ในโลกใบนี้ที่ทำให้เราต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆแล้วบางครั้งมันก็บางทีเราก็เครียดไปเองนะคุณพ่อทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็มี
1: กันนั่นแหละเหมือนกันแหละเพราะว่าพ่อก็ฟังข่าวทุกวัน
0: ค่ะ
1: อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่เคยพบเคยเห็นเราก็เจอเขาด้วยเราก็คิดมากเลย
0: เนาะ
1: ประสาทจะเสียเพราะเรื่องเราเนี่ย
0: จริงๆเลยอ่ะเนาะจริงๆเลยนะคะเพราะว่าต่อให้เราไม่อยากรู้ไม่อยากได้ยินมันก็ยังได้ยินได้รู้ได้เห็นเนาะนะคะหลายๆเรื่องเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งการคิดบวกที่อยากจะรณรงค์อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาดูแลจิตใจตัวเองให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยลดความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็มันนำไปสู่เรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนี่ก็เรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะนะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคุณพ่อนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อในเรื่องของวันดีๆแบบนี้หนูก็ไปหาเพลงคุณพ่อเจอเพลงนึงแล้วหนูก็เห็นชื่อเพลงก็หนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมาะกับวันนี้มากๆเลย
1: หนูชื่อเพลงอะไร
0: คุณพ่อลองพูดเดานะคือพอเป็นแบบเอ๊ะคิดดีคิดบวกคิดในเรื่องดีๆอะไรเงี้ยหนูว่าอันเนี้ยชื่อเพลงอ่ะใช่เลยคือไม่เป็นไรลืมเสียเถิด
1: ไม่เป็นไรลืมเสียเถิดก็เป็นเรื่องใกล้ตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เล่นละครเพลงหน้าเวทีด้วยแล้วก็
0: ค่ะหนูเลยว่าบางทีเรื่องราวเรื่องบางเรื่องเนาะมันเกิดขึ้นแล้วนะเราก็แบบไม่เป็นไรอะนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็ลืมมันไปได้อะไรเงี้ย
1: มาก่อนก็ที่ไปเล่นละครเพลงหน้าเวทีอะไรต่อหลายคนนึงก็นึกว่าเป็นเรื่องจริง
0: อ
1: ะไรต่ออะไรแต่ว่าเราก็เล่นเป็นละครแล้วไปมาเข้ากับตัวเองอะไรต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างมาเป็นไรเริ่มเถิดคนเรามันเลือกชาติเกิดดีอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: และทุกมันอยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้และก็พรุ่งนี้ขอให้ทำใจตัวเองเอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกัน
0: นี่ใช่เลย
1: เอาไว้ออกมาจะดีที่สุดครับ
0: ค่ะนะคะเนี่ยเข้ากับวันนี้มากๆเลยนะคะวันที่อยากให้ทุกคนนะคะคิดบวกคิดดีนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะงานจากผู้ชายเมืองสิงห์ค่ะไม่เป็นไรลืมเสียเธอ

พลงเพราะๆนะคะจากพ่อชายนะเพลงนี้ไม่เป็นไรลืมเสียเถิดนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งการคิดบวกอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งก็เลยแบบว่านะหลายๆคนนะทำงานหนักทำงานเยอะแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยนอนการนอนเนี่ยนอนผิดท่าเนี่ยมูฟังมันเมื่อยนะบางทีตกหมอนโดยไม่รู้ตัวบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องดูแลกันหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยมีนะคะของดีมาบอกต่อคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนะหลายๆคนนั่งหน้าจอนานทำงานนานๆหรือขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้นะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะอันนี้ดีมากๆนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทนะคะรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแล้วก็แถมขนาด3 กรัมไปอีก6 ขวดนะคุณผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยถือว่าได้ไป18 ขวดนะ18 ชิ้นเลยนะคะใครสนใจสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะโทรสอบถามได้เลยค่ะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990นะคะสำหรับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะมานะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะวันนี้อย่างที่คุณพ่อบอกว่าอากาศเย็นนะนะคะน่าจะมีบางพื้นที่ที่ฝนตกลงมาแล้วแหละนะคะแต่ว่าสมทอย่างเลยนะสวัสดีทักทายน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เพิ่มวันนะคะมาอยู่กับพี่ตาลด้วยอีก1 วันคือวันอาทิตย์นะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเด็กๆมากๆนะสวัสดีน้องไบค์นะน้องหนูดีบอกมาแล้วคุณยายพอเพียงนะคะคุณพี่สมรค่ะน้องมังกรหลายๆคนแชร์ให้เราด้วยขอบคุณมากๆนะคะพี่สมเกียรติบอกดีเจเสียงใสแจ๋วเลยนะขอบคุณมากๆเลยแสดงว่าลำโพงพี่สมเกียรติดีมากขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่วันนี้นะบอกสวัสดีค่ะอาชายแล้วก็น้องลูกตาลนะคะน้องแชมป์นะคะสวัสดีคุณจ๋องพี่สุภวัฒน์นะคะแล้วก็พี่อย่าเรียกลุงเนี่ยไม่รู้เรียกชื่ออะไรนะแต่บอกเขาบอกไม่ให้เรียกลุงพี่ปัญญาหรือว่าคะพี่ปัญญาสวัสดีอาชายกับน้องลูกตาลนะคะพี่มานพพี่บรรเทาพี่บรรเทาสำราญใจเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจคนสวยนะในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกรินๆมา2 ชั่วโมงแล้วแล้วก็ตอนนี้ครึ้มๆด้วยนะคะสวัสดีพี่สันทัศน์พี่มานิดนะคะพี่หนูริงด้วยแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสมาชิกของเรานะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อค่ะเรากลับมาพูดถึงวันนี้กันสักหน่อยนะคะขยายความกันสักนิดนึงสำหรับpositive thinking days นะคะหรือว่าวันแห่งการคิดบวกนะวันแห่งการคิดบวกเนี่ยก็จริงๆแล้วตันเชื่อว่าการคิดดีคิดบวกเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอยู่ในทุกๆคนแหละเทคนิคแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเรามาแชร์ในเรื่องของเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะฝึกให้เราคิดบวกอย่างเช่นคุณผู้ฟังนะตันเคยบอกคุณผู้ฟังอยู่เนืองๆนะคะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยความสุขมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบๆตัวเราแต่เรามักจะมองข้ามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราลองยิ้มคุณผู้ฟังยิ้มให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวให้บ่อยขึ้นบางครั้งเนี่ยคนรักคนในครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอาจจะทำเรื่องอะไรน่ารักน่ารักค่ะเราก็สามารถยิ้มแล้วก็มีความสุขกับมันได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่มันใหญ่โตหรือว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอมาทั้งชีวิตอะไรเงี้ยนะคะยิ้มให้บ่อยขึ้นนะคะยิ้มกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออันนี้ก็สำคัญตาเป็นคนหนึ่งที่ทำสิ่งนี้บ่อยมากๆนั่นก็คือพยายามฝึกมองเรื่องดีๆคุณฟังเรื่องดีๆที่มันมักจะ
สอดแทรกแฝงตัวอยู่ในเรื่องที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันแย่มันร้ายมากเลยเป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นนะในแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตไปมีเรื่องร้ายมันมักจะมีอะไรดีๆเล็กๆแต่เรามักจะไปมองเรื่องร้ายๆซะมากกว่าลองหัดมองว่าเอ้ยนี่ไงอย่างน้อยมันก็นึกออกปะอย่างน้อยมันก็มีเรื่องนี้แหละที่ทำให้เราได้เจออีกเรื่องเช่นโมบอกว่าเนี่ยทำไมฝนจะต้องตกเนี่ยฉันเลยออกไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้มองในเรื่องดีๆในเรื่องของการที่ออกไปไม่ได้คือเราอย่างน้อยเราก็ได้พักผ่อนอยู่กับบ้านอย่างน้อยเราก็ได้ประหยัดเงินนะคะที่ไม่ต้องออกไปเที่ยวเอาจริงๆอันนี้ไม่ใช่ว่าตลกนะคุณฟังเราก็สามารถมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่มันดีๆได้นะคะพยายามลองฝึกมองให้เป็นเรื่องดีๆที่อยู่ในเรื่องร้ายๆนะคะหรืออีกสักเรื่องนึงอีกสักเรื่องนึงอันนี้ก่อนนอนกันละกันก่อนนอนเนี่ยหลายๆคนก็จะพยายามที่จะเคลียร์เรื่องราวที่เจอมาในแต่ละวันเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยเคลียร์ให้จริงๆการเลิกเล่นโทรศัพท์อะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้อะ1ชั่วโมงก่อนนอนทุกวันนี้เรานี่ถือแบบบางทีหลับคาโทรศัพท์ไปเลยคุณผู้ฟังนี่บางทีมือถือตกใส่หน้า iPad ตกใส่หน้า นี่ไม่ใช่ไม่เคยนะที่พูดนี่คือประสบการณ์จริงนั่นเลยนะที่มาแชร์กันเลยนะลองนะคุณผู้ฟังสัก30นาทีขยับเป็น40นาทีขยับเป็น60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะก่อนที่เราจะนอนพยายามแบบนะไม่ถ่ายฟีดไม่ไปดู Facebook TikTok IG อะไรก็ตามเนี่ยพยายามอยู่กับตัวเองนะคะได้ผ่อนคลายเดี๋ยวจะอยู่กับคนที่บ้านนะคะคนรักคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือใครก็ตามนะได้ใช้ชีวิตได้อยู่กับตัวเองให้มากขึ้นได้มองในเรื่องดีๆที่มันอยู่ใกล้ๆตัวอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆที่เรามาแชร์กันในวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้นะคะนอกจากเสียงเพลงเพราะๆแล้วนี่แหละนะคะก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะมีเดือนที่ดีมีสัปดาห์ที่ดีก่อนมีเดือนที่ดีแล้วก็เป็นปีที่ดีนะคะนะการคิดในแง่ลบเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ไปหมดซะทุกอย่างนะคุณผู้ฟังคือมันเหมือนเป็นการระวังนะคะคิดไว้บ้างก็ดีแม้ไม่ได้แบบโอ้โหบางคนบอกว่านี่มันโลกสวยกันไปหรือเปล่านะนี่จะไม่ใช่หรอกนะเราก็คิดในสองแง่นั่นแหละมีดำมีขาวมีบวกมีลบเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่านะเราอยากจะคิดให้มันบวกเพื่อที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอเรื่องร้ายมาเยอะมากๆเรื่องมันไม่ดีเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยเราไม่ได้รับการฮีลใจจากสิ่งอื่นๆหรือคนอื่นแต่อย่างน้อยตัวเราเองนั่นแหละที่สามารถที่จะฮีลใจหรือว่าพยุงจิตใจของเราให้เดินต่อไปได้นั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องที่เรามาแชร์กันในวันนี้เนาะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะเช่นเคยวันนี้มีเพลงแก้มาฝาก4เพลง2คู่นะคะวันนี้เป็นเพลงอะไรบ้างมาว่ากันก่อนที่จะไปฟังเพลงกันละกันนะคะวันนี้ค่ะคู่แรกกับรักแล้งเดือน5นะคะคุณอาสายันสัญญาแล้วก็ร้องแก้โดยคุณแม่วันเพ็ญเดือนเต็มดวงกับรักลาผ่าเศร้าเฮ้ อันนี้คู่แรกนะคะคู่แรกนะอีกคู่หนึ่งค่ะหิ้วกระเป๋าเอ๊ะเพลงอะไรหิ้วกระเป๋าเป็นเพลงได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวต้องไปฟังหิ้วกระเป๋าคุณอาแสงสุรีรุ่งโรจน์ร้องแก้โดยคุณแม่เตือนใจบุญพรักษากับแย่งกระเป๋าคนหนึ่งหิ้วกระเป๋าฟังอีกคนหนึ่งแย่งกระเป๋าแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปฟังในเพลงนะคะช่วงนี้กับเพลงแก้สี่งานเพลงต่อเนื่องจัดไปค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: Nutrien Pharmaceutical.
1: Wow, wow, wow, wow! Wait, wait, wow! ที่ไม่ได้มาแค่ wow เดียวแต่มาให้ลองแบบ wow, wow, wow, wow!ว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ไงด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัว

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามาทาง Facebook จากพี่อุสิตานะคะรักข้ามกำแพงนะคะสังทองสีใสนั่นเองนะคะตอนนี้ 17:57 นค่ะอีกสักครู่เราจะไปเคารพธงชาติด้วยกันนะคะคุณพ่อคะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้เกลียดเข้ากล้านค่ะคุณพ่อจริงๆแล้วมีร้องแก้ด้วยใช่ไหมคะเขาเกลียดตัวแล้วอยากใช่ไหมเพลงร้องแก้คำเพลงเกลียดเข้ากล้านคือเขา
1: เป็นเพลงยุคเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพ่อยังไม่ทราบเหมือนกัน
0: โอเค
1: ดนตรีเนี่ยเป็นดนตรีเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ฟังจนจบ
0: ได้ค่ะ
1: เป็นยุคเดียวกันกับเพลงเมียพี่มีชู้เนี่ยออกจากจุฬารัตน์แล้วนั่นแหละเป็นวงดนตรีหลังเขาและจุฬาทิพย์นะ
0: ได้เลยค่ะมาคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรา
1: บ้านนี่ก็ว่ากันแน่กระแดก็น่าไปทีเล่นละครด้วยแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอมาเพลงชุดนั้นอะไรมันมาเข้ากับชีวิตของคนในยุคนั้นยุคสงครามเวียดนามเนี่ยพอดี
0: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1 ชั่วโมงนะคะกับดีเจลูกตาลชูนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชัยเมืองสิงห์ค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: ทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13 กันยายน 2569นะครับยังคงอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: ครับ
6: 2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับ
5: ใช่ครับ
6: การเมืองก็คือวันนี้เขาเดินทางไกลกัน
5: ใช่ครับ
6: จากไอรอ
5: เริ่มแล้ว
6: ลาดพร้าวใช่ไหมแล้วก็เดินมาถนนผลโยธิน
5: ผ่านกลางเมืองเข้าสาวรีแล้วก็ไปทะลุไปสุดอยู่ที่หอศิลป์ครับ
6: ก็ใต้รถไฟฟ้าแดดร่มลมตกวันนี้ฝนไม่ตกด้วย
5: ครับดีที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันอาทิตย
6: ์
5: รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
6: ่วันปกตินะฝนตกหนักมากม
5: ัน
6: จะทุลักทุเลแต่ว่าวันนี้ฟ้าโปร่งไง
5: ก็มองผมก็มองฟ้าอยู่เพราะว่าพอเห็นว่าเอ๊ะเขาทางไอรอเขามีนัดชุมนุมกันมีนัดเดินกันวันอาทิตย์ก็ปกติอย่างที่เราทราบกันเพราะช่วงของกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายค่ำๆเนี่ยมันจะเริ่มคลื่นมาซึ่งดูตอนแถวๆดูแถวอสมทพี่รองมันก็คลื่นนะมันก็มืดนะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ไม่มีฝน
6: ครับก็เดินสะดวก
5: น่าจะมีเลิกดูยามมาแล้วเรียบร้อย
6: ก็แวะกินข้าวเที่ยงกันบิ๊กซีสะพานควายแล้วก็เดินต่อกันมา
5: ครับ
6: นะฮะก็แถวแถวอนุสาวรีย์ก็อ้อมนิดนึงนะฮะแล้วก็เข้าถนนพญาไททะลุตรงไปเลยนะฮะข้ามคลองก็ถึงหอศิลป
5: ์ครับ
6: ก็สิ่งที่เขากดดันสิ่งที่เขาเดินรณรงค์กันเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้ครับ
5: ใช่ครับ
6: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเพราะว่ากกต.เองเนี่ยเขากำหนดนัดหมายว่าวันพรุ่งนี้เขาจะลงมตินะครับเรื่อง229สว.จะไปทิศทางไหนมันออกที่3หน้าที่มีการเก่งมีการคาดการณ์กันไว
5: ้
6: หน้าแรกก็คือยกคำร้อง
5: ยกหมด
6: นะฮะยกหมดนะฮะ
5: รอดหมด
6: หน้าที่2ก็คือ
5: ฟ้องหมด
6: โดนหมด229คนหน้าที่3
5: แบ่งไป
6: ฟ้องเหมือนกันแต่แบ่งกันนะ
5: คร
6: ับแบ่งเฉพาะผู้ที่อาจจะมีข่ายเข้าไปมีเส้นเงินหรือว่ามีหลักฐานหลักฐานอะไรชัดเจน
5: ชัดเจน
6: ไงถูกต้องนะฮะก็ต้องรอลุ้นครับพรุ่งนี้กกต.จะเอายังไงไม่แน่ใจว่าคืนนี้กกต.นอนหลับหรือเปล่า
5: ใช่เพราะว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันที่กกต.มีนัดกันว่าจะลงมติวันที่14 กันยายนซึ่งก่อนนั้นหลังจากนั้นมันก็จะมีกระแสคำเรื่อยๆว่ากกต.จะสั่งเลื่อนไหมจะมีการออกมาแถลงไหมหรือว่าจะมีปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือในลายของกกต.ที่แจ้งกับนักข่าวเขาก็มีแจ้งให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะว่าสื่อมวลชนที่จะต้องการจะไปลงไปร่วมติดตามรับฟังการประชุมของกกต.ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนมีการเขาอาจส่งชื่อส่งสังกัดเข้าไปว่าจะไปกี่คนแต่ว่าก็จะมีการระบุว่าจำกัดสังกัดละ3 คนแล้วก็มีฟิกที่นั่งเลยใครที่ไม่ลงทะเบียนก
6: ็
5: จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปนั่งฟังในห้องชุมแต่ว่าก็คือจะมีการถ่ายทอดอยู่ดี
6: มีโอกาสเลื่อนไหม
5: ก็คงต้องรอเพราะตอนนี้กระแสข่าวมันมีออกไปเยอะมากแต่ว่าตำรวจเขามีการเตรียมกำลังไปแล้วนี่พี่ลง1 กอง 100ไปรอ
6: ครับ
5: ดูแลความเรียบร้อยที่กกต.
6: เพราะออกหน้าไหนกกต.จะถูกกดดัน
5: ครับ
6: ทุกหน้าต้องบอกอย่างนั้นเลยฮะต้องรับแรงกดดันให้ดีเพราะว่าสังคมเขาคาดหวังค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องนี้นะเอาให้ชัดครับที่คาดหวังสูงก็คือเอาให้ชัดนะจะไปทางไหนครับแต่คนที่เขาเดินกันก็บอกว่ากกต.มี7 ท่านใช่ไหม
5: ครับ
6: 4 ท่านเนี่ยได้รับเลือกมาจากสว.
5: ชุดนี
6: ้นะฮะโอ้โหจะออกทางไหนดีนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้คุณเท้งร่วมกับทางไอรอด้วยในการเดินรณรงค์เนี่ยนะฮะแล้วก็คุณเท้งที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดของนายกรัฐมนตรีก็คือนี่แหละฮะเรียกร้องกกต.สั่งฟ้อง229คดีสว.นะครับ ก็อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
5: ใช
6: ่ฮะก็เป็นสิทธิ์นะฮะในการที่ออกมารณรงค์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางภูมิใจไทยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวอยู่แล้วนี
5: ่ใช่
6: ไหมล่ะฮะเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นปีไหนอ่ะสว.ปีไหนอ่ะเขาบอกประมาณนั้นฮะ
5: ใช่แต่ว่าก็คงต้องรู้เพราะว่าวันนี้คือบรรยากาศมันก็ช่างเหมาะเจาะเหมือนกันนะพี่น้องวันเกิดท่านนายกวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่60
6: โอ้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
5: ไม่ใช่บังเอิญด้วยฮะ
6: ครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮะมันเรื่องเจตนาเลยคร
5: ับ วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็กกต.ก็ต้องมีการนัดลงมติ
6: ครับ
5: อืม
6: นั่นแหละฮะนี่คือการเมืองไทยฮะ
5: คร
6: ับ มองเป็นอื่นไปไม่ได้ครับคือแรงกดดันแรงกระแทกเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมคุณต้องฟังแบบนี้หลังจากนี้จะมีหนักหน่วงขึ้นนะฮะคือวันนี้มีกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: พรุ่งนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของกกต.เดี๋ยวปลายเดือนเนี่ย28กันยายนจะมีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตร QR code กับบาร์โค้ด
5: ครับ
6: เลือกตั้งจะออกหน้าไหนฮะ
5: ใ
6: ช่ไหมครับอันนี้คือศาลรัฐธรรมนูญแล้วสิ้นเดือนเนี้ยนะฮะนัดหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เขาคุยกันก็คือเขาเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
5: ครับ
6: ซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่าก็จะใช้มาตรา151นะฮะในการลงมติแล้วก็ชัดเจนอีกเหมือนกันจะไม่ยื่นอภิปรายครม.ทั้งคณะเสียเวลา
5: ครับ
6: กำจัดจุดอ่อนเลยดีกว่าเอาหลักๆเลยแล้วกันนะฮะคนที่1ที่จดชื่อจานชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยชื่ออนุทินชัยวีรกูลนะคนที่2ชื่อชัยชนกชิดชอบเอา2คนนี้แหละนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่2คนนี้นะถ้าจะอภิปราย
5: ครับ
6: เป้าหมายเป็นครูใหญ
5: ่เป็นคุณพ่อของรัฐมนตรีอีกที
6: ครับ
5: ครับ
6: ก็ต้องอภิปรายฝากไปอ
5: ่
6: ะนะฮะถึงนู่นแหละนั่นแหละครับแล้วก็เป็นที่มาว่าจะต้องจับตาดูม
5: ัน
6: จะมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้กำจัดจุดอ่อนไม่เท่าไหร่ยุทธการสนิมให้มันกัดกินจากเนื้อในเนี่ยอันนี้น่าติดตามเพราะอะไรฮะเพราะว่าสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคดีเขากระโดงคด
5: ี
6: หัวสวเนี่ยตัวสอบ
5: ตามตัวตีเลยนะ
6: สุดลิ่มทิ่มประตูนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าถูกหยิบยกอภิปรายในครั้งนี
5: ้
6: แล้วพรรคเพื่อไทยไม่ได้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยเน
5: ี่
6: ยเขาก็จะมองพรรคเพื่อไทยว่าเอ้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่คุณเคยทำมาเนี่ยคุณยังจะวางใจคนที่ชื่ออนุทินกับชัยชนกอยู่อีกหรือไม่อ่ะ
5: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือมันก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะพี่ลงกว่าจะไปถึงสิ้นเดือนเพราะอย่างที่บอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยคือเป็นการยื่นแต่ว่าการจะยื่นก็คือจะเป็นอีกเดือนหน้าต่อไปแต่ว่าคือไทม์ไลน์มันยังมีเหตุการณ์หลายอันกว่าจะไปถึงตรงนั้นทั้งนึงวันพรุ่งนี้เนี่ยสำคัญทุกอันมันจะมีความเชื่อมโยงกันหมดซ
6: ึ่
5: งก็ต้องดูว่ามันจะออกมาหน้าไหนแล้วมันจะแปรเปลี่ยนแปรผันไปได้มีผลซึมเนื่องไปกับทุกเหตุการณ์จากนี
6: ้ครับ
5: คร
6: ับแต่เนี่ยที่บอกว่าน่าติดตามนะครับเพราะว่ายื่นสิ้นเดือนนี้จะอภิปรายกันจริงๆก็ประมาณสักพฤศจิกายนน่ะ
5: ครับ
6: ใช่มั้ยฮะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่ยื่นไปเนี่ยนะฮะประเด็นจะได้ครบหรือเปล่าหัวสวเนี่ยรัฐบาลบอกแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่เกี่ยวการบริหารราชการแผ่นดินคืออะไรฮะการทำหน้าที่ไม่ใช่เหรออันนี้มันคนละสถาบันกันเลยใช่ไหมสภาผู้แทนราษฎ
5: ร
6: กับวุฒิสภาเก
5: ี่
6: ยวอะไรกับรัฐบาลเนี่ยจะไปตอบตรงไหนประมาณนั้นนะ
5: ครับนั่นแหละก็เป็นประเด็นที่คงต้องติดตามกันไปยาวๆเรื่องของประเด็นทางการเมืองเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเดือนกันยายนเนี่ยม
6: ัน
5: ก็จะเป็นจุดเดือดจุดแตกหักอีกอันหนึ่งของปมการเมืองที่มันเหมือนกับร้อนๆแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นอื่นเข้ามากลบอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายนั่นแหละบทบาทของการบ้านเมืองจริงๆประเด็นในเดือนนี้แหละมันน่าติดตามแล้วก็อย่างที่บอกมันทุกอันมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลย
6: ครับ
5: ครับ
6: อ่ะแล้ววันนี้ต้องเราร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังยังใช่ไหม
5: ยังฮะ
6: ต้องร้องให้ท่านนายกด้วยนะครับวันนี้วันเกิดท่าน60ปีพอดีเลย
5: ใช่
6: นะครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีไปทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณหญิงพจมานชินวัตรนะฮะเอาคุณหญิงพจมานดามาพรมขอไปครับส่งแจกันดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้ด้วยนะครับก็คือที่บ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยจริงๆอาทิตย์ที่แล้วนู้นน่ะจะมีการกินข้าวด้วยนะแต
5: ่
6: ว
5: ่
6: านายกมีภารกิจที่ต่างประเทศนะฮะก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่มีกำหนดนะครับก็ที่บ้านของนายกวันนี้มีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในครอบครัวครับก็มีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาอวยพรวันเกิดไม่ว่าจะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการนะครับคุณเอกนิติทันประภาสนะครับคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับ สำหรับบุคคลสำคัญทางการเมืองที่ส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้นายกรัฐมนตรีก็อย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์พร้อมสั่งให้นำแจกันดอกไม้ไปไว้ในบ้านเลยนะครับอีกทั้งยังมีช่อดอกไม้จากคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยพลาดไม่ได้เลยนะฮะต้องมาอยู่แล้วนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5: มีครบทุกกรมเลยนะ
6: อธิบดีทุกกรมนะครับที่เข้ามาอวยพรวันเกิดแม้ในฐานะว่าการด้วยไงใช่มั้ยฮะเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมาอวยพรท่านหน่อยนะครับโดยมีการส่งมอบแผ่นป้ายที่มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นของที่ระลึกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพลตำรวจเอกสำรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะราชการตำรวจครับเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วย
5: อันนี้ก็เป็นว่าที่พบตร.
6: ก็ได้ประธานกตร.ประธานที่ประชุมเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานี่แหละครับก็ธรรมดาครับธรรมดาคุณอนุทินเนี่ยนะครับได้กล่าวภายหลังทำบุญวันเกิดครบ60ปีบอกว่าขณะนี้ครับตนยังไม่อายุ60ต้องรอนู่น22นาฬิกา
5: โอ้โห
6: 4ทุ่มฮะ
5: นับเวลาขนาดนั้นเลย
6: เอาคุณต้องนับเวลาตอนนี้59กว่าๆเท่านั้นเอง
5: ยัง59อยู
6: ่เลย4ทุ่มไปอ่ะผมถึง60นะฮะเมื่อถามว่าอายุ60แล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีอยากส่งสัญญาณการทำงานให้กับประชาชนรับทราบอย่างไรบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนก็ทำหน้าที่นายกจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาและได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ครับก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนไม่มีหน้าที่อื่นครับนอกจากสองเป้าหมายหลักนี้ครับเมื่อถามต่อประชาชนบางส่วนรู้สึกยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในบางเรื่องได้นายกอนุทินบอกว่าเราต้องดูตัวเลข GDP ต่างๆที่เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามีตัวเลขที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องของการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็การจ้างงานซึ่งตัวชี้วัดต่างๆก็ขยับขึ้นครับแต่ก็จะถือว่าเมื่อมีสิ่งที่ดีเราก็ต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปก็ถือเป็นเรื่องปกติในประเทศนะฮะหรืออย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันโตก็จริงแต่บางส่วนก็ยังมีคนตกงานยอมรับว่ายังมีคนจนซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องแก้ไขกันต่อไปนะฮะนายกยังตอบคำถามถึงการปรับครม.ด้วยนะครับคุณอาทิตย์ครับ
5: ครับ
6: ภายหลังการผ่านงบประมาณปี70นะจะมีการปรับหรือเปล่านายกบอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณอะไรรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที
5: ่
6: รัฐมนตรีหลายคนเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละคนรัฐมนตรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรคแกนนำก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับออกมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่มีข้อกังขาหรือว่าข้อสงสัยทุกคนก็ออกมาชี้แจงหาคำตอบให้กับประชาชนทุกเรื่องเราต้องยอมรับนะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ถ้าไม่มีผลงานเลยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีโลกเลิมผมก็จำท่านไม่ได้หรอกครับโอ้หลังจากนั้นมานี่
5: ทุกกระทรวงมาเลยนะ
6: โอ้ คือตั้งทีมโฆษก
5: ครับ
6: รัฐมนตรีที่ไม่เคยมีเพจเนี่ยก็ตั้งเพจขึ้นมา ประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองเลยอ่ะ
5: ครับ
6: ขออย่างเดียวอย่าแบบที่3ที่4ไปตัดริบบิ้นไงไม่เอา เอาแบบผลงานที่มันจับต้องได้อ่ะครับ
5: ครับมันก็จะมีหลายท่านก็คืออย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้เราเงียบมากรัฐมนตรีหลายคนเงียบงาบางกระทรวงบางอย่างรัฐมนตรีประจำบางท่านมีอย่าง 2-3 ท่านก็เงียบคือจะมีเห็นอยู่หลักๆก็คือท่านรัฐมนตรีสุภาพอ่ะที่จะมีข่าวแทบทุกวันเลย
6: ก็โหโลกออนไลน์เนี่ยโกงกันเยอะ
5: ครับ
6: ใช่มั้ยฮะแล้วก็เรื่องของการดูแลผู้บริโภคเนี่ยมันยิบย่อยมากนะ
5: คร
6: ับมีการร้องเรียนมาเยอะมากท่านก็เลยแอคชั่นแล้วก็มีผลงานโดดเด่นต้องบอกอย่างนั้นเลย
5: ใช่ครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกบางทีบางเคสบางกรณียังไม่มีการร้องเรียนนะมีข่าวขึ้นมามีข่าวตามเพจตามออนไลน์ที่มาเป็นกระแสโซเชียลขึ้นมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีสั่งเลยสั่งเทคแอคชั่นเลยให้กรมนั้นกรมนี้เข้าไปติดตามตรวจสอบเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดด้วย อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่น่ายกย่องน่าชมเชยเหมือนกัน
6: ก็ยังมีบางท่านเหมือนกันที่พอขึ้นข่าวมา
5: ครับ
6: คนนี้เป็นรัฐมนตรีเหรอเนี่ย
5: ต้องสะกดชื่อ
6: ไม่คุ้นชื่อเลยอ่ะประมาณนี้ยังมีอยู่ 2-3 ท่านนะยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ฮะ
5: ครับ
6: ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมพอจะทราบไหมว่าเป็นใครกันบ้างเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยตอนนี้ไวๆเนี่ยนะฮะแต่ก็มีอยู่ท่านนึงกระทรวงนึงต้องบอกอย่างนั้นฮะแต่ว่าไม่ประชาสัมพันธ์ท่านแล้วกันนะฮะท่านก็พยายามจะเทคแอคชั่นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจะวัด KPI อ่ะนะฮะคุณชัยชนกยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์เลยสามเดือนหกเดือนมันไวไปไหมเออมันต้องประมาณสักปีนึงสิจะมาวัด KPI กันนะครับแต่มีบางท่านไงโอ้ผลงานทะลุไปเลยอะ
5: ครับ
6: หลังจากที่นายกบอกว่าลำตีต้องเทคแอคชั่นนะทำงานเหนือออกตกหมดเลยฮะไปหมดนะฮะยกชื่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นผลบวกอธิบายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบได้คุณพลพีสุวรรณชวีเห็นไหมเรื่องโนมินีเรื่องทุนเทาเรื่องยิวนะฮะเรื่องสุสานโอ้โหเนี่ยเทคแอคชั่นต้องบอกว่าทุกวัน
5: ใช่แล้วคือแต่ละประเด็นนี้ที่มันออกมานี่คือเป็นประเด็นที่สังคมจับตาเหมือนกันหมดเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของสุสานยิวที่ชาเชิงเซาเนี่ย
6: ก็มัน
5: ที่ชลบุรี
6: ชาเชิงเซาบางครั้งชาเชิงเซา
5: ใช่มันก็คือเป็นประเด็นที่พอออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยคือมันยังเป็นยังเป็นกลุ่มย่อยนะแต่ว่าในส่วนของท่านพลพีเขาลงไปเนี่ยมันทำให้กลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็สังคมก็ได้จับตามแล้วก็ดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาวยิวที่อยู่ในพื้นที่อื่น
6: ๆเราจึงไปทราบไงฮะว่าหมูที่ไปซื้อที่บางคล้าได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ซื้อที่หลายๆที่ได้อ๋อเขาเป็นคนอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราตั้งแต่ปี2536นะฮะแล้ว2560เขาได้รับสัญชาติไทยทั้งตระกูลเขาพอได้รับสัญชาติไทยเสร็จคราวนี้แหละฮะเงินระดมทุนมากว้านซื้อที่กันหมดเลยนะฮะก็นี่แหละครับก็ต้องถ้าทำซื้อที่แล้วก็ไปทำแบบถูกกฎหมายก็ไม่มีอะไรฮะคุณเป็นคนไทยแล้วจะไม่มีสัญชาติไทยแล้วแต่ไปทำอย่างบางคล้าเนี่ยมันไม่ถูกไงกูก็ต้องรื้อออกไปโอ้โหอยู่ๆคนเอาศพมาฝังอยู่ข้างบ้านเราอย่างเงี้ยนะฮะ
5: ใช
6: ่มันไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวงอะครับ
5: ใช่คือบางทีบางอย่างคืออ่านแม้ว่าจะเป็นที่ของเราแต่ว่าคุณจะไปประกอบกิจการอะไรมันก็จะมีกฎหมายที่กำกับเรื่องนั้นๆอยู่แล้วใช่
6: ครับ
5: ไม่ใช่ว่าซื้อที่มาแล้วคุณจะเอาศพมาฝังมันไม่ใช่เรื่อง
6: ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่า KPI เนี่ยพุ่งกระฉูดเลยอ่ะ
5: ครับ
6: อาจารย์เชน
5: แต่อาจารย์เชนแกก็มาเงียบๆของแกนะพี่รอง
6: เงียบๆแต่ว่าขวัญใจแม่ยกมากนะฮะตั้งแต่ปัวและตั้งแต่ลงเดือนหน้าแล้วนะฮะแล้วประเด็นที่ได้รับเสียงปรบมือหนาหูและดังก้องเลยนะครับ
5: อุเทนหรือฮะ
6: อุเทนถวายครับเพราะอะไรฮะ20กว่าปีที่พยายามจะแก้ปัญหาแก้ไม่ได้เลย
5: ครับ
6: อาจารย์เชนประชุมนัดเดียวโอ้โหสถานการณ์เงียบกริบเลยนะฮะงั้นย้ายนะตัดสินใจให้ย้ายออกไปเลยมีสถานที่ใหม่แล้วไม่ใช่หรือสถานที่ตรงนี้เนี่ยเอาไปเป็นศูนย์การเรียนรู้โลกันนะครับส่วนอีกสถาบันหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งใช่ไหมช่างกลปทุมวันเราหยุดเรียนไป3เดือนแต่ถ้ายังมีปัญหาอีกย้ายเหมือนกันจบไหม
5: ก็คนก็หวังไว้อย่างนั้นไงพี่อารมณ์เพราะว่าคือถ้าถามว่ารัฐมนตรีอวแต่ละท่านที่ผ่านมาไม่ใช่แค่อวคือก่อนนั้นก็จะมีรัฐมนตรีหลายๆท่านพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่สุดท้ายทั้งเรื่องของการงดรับนักศึกษาใหม่ทั้งเรื่องของการพักเรื่องอะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายมันก็ยังพลักอาสังมาเกือบ20กว่าปี
6: ก็ตัดสินใจฉับเดียว
5: ครับ
6: นะฮะ
5: ก็หวังว่าเนี่ยมันจะเป็นฉับสุดท้ายนะที่จะสามารถแก้ไขได้จริง
6: ๆโอ้โหเชื่อไหมว่าคือสำนักข่าวไทยเนี่ยโพสต์ผลประชุมไปอ่ะเนี
5: ่
6: ยแหละครับจบเลยอาจารย์เชนตัดสินใจนะฮะโอ้โหยอดตัวทะลุเป็นล้านล้านนะครับแล้วคนคอมเมนต์มานะฮะโอ้อ่านไม่หวัดไม่ไหวเลยฮะเพราะทุกคนให้ความสนใจเนื่องจากไอ้ล่าสุดเนี่ยก็คือที่ไปตีกันบนรถไฟฟ้าชั้น3 BTS ที่สยามเนี่ยแล้วปรากฏว่าชาวบ้านชาวเมืองนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาบ่นให้ผู้สื่อข่าวฟังไงบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเขามารออย่างนี้ทุกเช้า7โมงเช้านะทุก7โมงเช้าจะมานั่งรอคู่อริอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าถ้ามีคู่อริลงมาก็นี่แหละครับก็วิ่งไล่คักวิ่งไล่กันอย่างเงี้ยแล้วคนก็ไปทำงานตอนเช้านักท่องเที่ยวกำลังเดินอยู
5: ่
6: แล้วก็คนพลุกพล่านอย่างเงี้ยสวัสดิภาพเป็นยังไงฮะ
5: น่ากลัวอันตรายตั้งแต่ยามเช้าเลย
6: ใช่ครับ
5: พี่ทีมงานโบกมือแล้วให้พักก่อนพี่อารมณ์
6: เดี๋ยวพักครู่นึง
5: ครับ

0: างทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่13 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: เดี๋ยวเราจะคุยกับนักวิชาการนะฮะประเด็นปมร้อนทางการเมืองก็คือหลังจากเดือนนี้นะฮะเป็นต้นไปเอาตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันนะฮะสถานการณ์หรืออุณหภูมิการเมืองจะร้อนขึ้นทุกขณะนะ
5: ครับ
6: เริ่มตั้งแต่คำวินิจฉัยกกต.จะเอายังไงจะมีมติไปในทิศทางไหนมันจะส่งผลต่อการเมืองอย่างไรนะฮะเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตรเลือกตั้งแล้วก็สิ้นเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งไอ้การยื่นเนี่ยเขายื่นเป็นยุทธศาสตร์ด้วยนะเขาไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าจะอภิปรายมีปัญหาการบริหารการแผ่นดินการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะหรือว่ามีประสิทธิภาพแต่เขาต้องการยุทธศาสตร์ที่มันลึกกว่านั้นครับไอ้ตรงนี้น่าจับตานะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันครับกับนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร
5: ์
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนนี้รออยู่แล้วครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับ
7: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอุณหภูมิการเมืองไทยมันจะร้อนขึ้นเป็นลำดับนะฮะ
7: เริ
6: ่มตั้งแต่กกต.พรุ่งนี้ก่อนเนี่ยอาจารย์มองว่าวันพรุ่งนี้มันจะทำให้ดัชนีการเมืองไทยเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
7: ผมคิดว่าก็คงต้องดูนะครับว่าคำวินิจฉัยกต.นั้นเนี่ยจะออกมาในลักษณะไหนนะครับจะเป็นการยกคำร้องทั้งหมดหรือว่าจะยกบางส่วนหรือว่าจะส่งฟ้องทั้งหมดนะครับ
5: ครับ
7: ซึ่งก็เป็นไปได้3แนวทางหลักๆนะครับแต่ก็อาจจะมีบางแนวทางที่มีคนวิเคราะห์ไปว่าอาจจะออกลักษณะว่าส่งฟ้องนะครับไปบางส่วนก่อนนะแล้วก็บางส่วนก็ยังคงพิจารณากันต่อก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ที่ออกแนวทางนั้นแต่ว่าก็คงไม่พ้นจาก3แนวทางหลักตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยกกต.ก็จะเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งด้วยที่จะทำให้อุณหภูมิการเมืองมันถูกเร่งเร้านะครับมากขึ้นไม่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการโหวตจัดเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนที่จะอีกด้วยนะครับแต่ว่าอาโพสต์บัตรเลือกตั้งเนี่ยผลโอกาสที่จะผ่านได้นั้นเนี่ยน่าจะมีสูงนะครับถ้ามีปัญหาอะไรกับตรงนี
6: ้ครับ
7: แต่คราวนี้ต้องดูแล้วครับว่าในการวิเคราะห์กต.นั้นเนี่ยจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆขึ้นมาได้ไหมนะแต่ถ้าดูการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับคุณสนธินะหรือว่าวันนี้ของทางไอรอนเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ขยายตัวนะครับได้นักอย่างที่หลายคนคาดหมายนะครับก็ต้องรู้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นๆเนี่ยมันจะมาขับเคลื่อนตรงนี้ให้ขยายตัวได้หรือไม่นะคร
6: ับ ครับครับอย่างกกต.ถ้าออกทางไหนไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบเนี่ยแรงกดดันมันจะไปที่กกต.และรัฐบาลเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ครับ
7: หลักๆคงไปที่กกต.ครับเพราะว่าการวินิจฉัยตรงนี้เป็นหน้าที่อำนาจของกกต.นะครับรัฐบาลเองเนี่ยถ้าจะเกี่ยวก็คืออาจจะมีชื่อบุคคลรัฐบาลที่อยู่ใน229 คนนะเรื่องมันจากการเปิดเผยต่างๆข้อมูลที่ออกมาในภาคประชาสังคมแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะบอกว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่รัฐบาลไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับเป็นคนละส่วนอยู่แล้วครับ
6: ครับครับเพราะว่าในส่วนของกกต.7 ท่านเนี่ย4 ท่านก็สว.ชุดนี้เป็นคนเลือกไปเหรอครับอาจารย์ใช่ไหมฮะ
7: ส ก็มีความพยายามเชื่อมโยงอย่างนั้นนะครับก็คือความพยายามเชื่อมโยงของไอลอกลุ่มต่างๆอย่างนั้นนะแต่ว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไห
0: ม
7: นะครับมันคือการเชื่อมโยงนะครับแต่ถ้ามีหลักฐานว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามีความเกี่ยวข้องกันจริงก
6: ับ
7: จากการเลือกหรืออะไรต่างๆนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่านั่นคือการเชื่อมโยงแต่เราคงไม่สามารถจะไปใส่ความอะไรก็ได้นะครับว่าเมื่อเขามาจากการเลือกแล้วแปลว่าเขาต้องตัดสินอย่างเป็นกลางหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
6: การทุบการตีการนวดนะฮะประเด็นนี้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยนะอาจารย์ครับในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันมีน้ำหนักที่จะทำให้รัฐบาลส่วนเซบ้างไหมครับ
7: ณวันนี้ผมว่าเรื่องเศรษฐกิจสำคัญกว่า
6: คร
7: ับเรื่องบรรดาคดีความต่างๆนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจครับคือโจทย์ใหญ่แต่ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนแล้วก็ส่งผลกระทบไปสู่รัฐบาลไหมนะเนี่ยคือเรื่องที่สำคัญมากกว่าง
6: ั้นก็แสดงว่าเดี๋ยวคือ28เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์บอกว่าแน่แนวโน้ม
0: น่าจะ
6: ผ่านเนี่ยนะฮะแต่สิ้นเดือนอีกเนี่ยนะฮะก็คือ30เนี่ยเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไปจับประเด็นสว.ไปจับเรื่องเขากระโดงเกาไม่ถูกที่คันสิครับสำหรับฝ่ายค้านนะ
7: ก็ฝ่ายค้านเนี่ยโจทย์นะวันนี้เดาไม่ยากเลยนะครับว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
6: คร
7: ับ แต่เพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ได้เปิดโจทย์ข้อสอบออกมาในภาคประชาสังคมอยู่แล้วครับนะเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับก็ไม่พ้นประเด็นหัวสว.นะประเด็นในเรื่องเขากระโดงนะครับประเด็นเรื่อง THAI passport นะประเด็นในเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับประเด็นในเรื่องการดูแลเยียวยาแก้ไขพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะคือเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วในสังคมเพราะเขามีการไลฟ์สดกันทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับทุกค่ำคืนมีเสวนาสัมมนากันทุกสัปดาห์นะเพราะก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องปากท้องประชาชนนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่มีประเด็นการลงทะเบียนอะไรต่างๆก่อนหน้านี้นะครับคนได้คนไม่ได้อะไรเหล่านี้ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับและด้านสังคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของความรักษาความสงบเรียบร้อยนะต่างๆรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม
6: ่
7: นะครับก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งคาดเดาไม่ยากอยู่แล้วนะครับนี่ประเด็นที่คาดเดาไม่ยากตรงนี้เนี่ยท้ายสุดนะครับจะไม่เหมือนกับในอดีตที่เวลามีอภิปรายไม่วางใจแล้วเนี่ยจะต้องไปเจาะข้อสอบมีข้อสอบรั่วฝ่ายรัฐบาลจะได้มาเตรียมการอะไรต่างแล้ววันนี้ไม่จำเป็นเลยนะเพราะประเด็นเหล่านี้ผมเชื่อไม่หนีจากนี้แน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเตรียมข้อมูลข้อเท็จจริงมาหักล้างนะในขณะเดียวกันโจทย์ตรงนี้มันกลับไปอยู่ที่ฝ่ายค้านเองแล้วว่าจะมีอะไรใหม่ที่มานำเสนอนะครับสู่สังคมมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าไม่มีอะไรใหม่ที่มานำเสนอสู่สังคมนะครับมันก็จะเหมือนกับการที่มาฉายซ้ำนะครับแล้วก็เรื่องทั้งหลายคนก็ติดตามในโลกโซเชียลนะครับกันมากมายอยู่แล้วนะเพราะนั้นเมื่อไม่มีอะไรใหม่เหล่านี้ก็อาจจะทำให้การอภิปรายคนก็ไม่ได้ความสนใจนะซึ่งย้อนไป 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆ
7: นะคนไม่ได้ให้ความสนใจกับการอภิปรายไม่ต้องใจมากเท่าเก่านะเพราะว่ามันมีช่องทางในการแสดงออกทางโลกโซเชียลการติดตามข้อมูลข่าวสารทางโลกโซเชียลซึ่งอาจจะก้าวล้ำกว่าในสภาด้วย
6: โอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลของฝ่ายค้านที่จะหยิบเอามาอภิปรายเนี่ยมันไม่ต่างจากอินฟลูเอนเซอร์ของฝ่ายค้านที่อภิปรายอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีอะไรใหม่จากนั้นเนี่ยคนน่าเบื่อเลยสิครับอาจารย
7: ์นั่นเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ของฝ่ายค้านครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการเมืองแบบอินฟลูเอนเซอร์การเมืองแบบอัลกอริทึมแต่คือมุ่งไปสู่การสร้างอินเทอร์เน็ตมีมนะจนกระทั่งมันบดบังนะเนื้อหาสาระในการอภิปรายลงไปนะก็จะทำให้ท้ายสุดแล้วเนี่ยในการอภิปรายนอกใจเนี่ยคนก็จะจำไม่ได้ถึงเนื้อหาจริงหรือว่าการที่จะไปตรวจสอบนะครับไปเดินหน้าต่อในประเด็นนั้นๆต่อจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นผมยกตัวอย่างเหมือนกับเมื่อสักปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการอภิปรายไม่วางใจแล้วตอนนั้นเนี่ยมีประเด็นเรื่องกิ๊กกี
6: ้
7: เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าคนจำกิ๊กกี้กันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะแต่พอถามว่าในการอภิปรายครั้งนั้นเนี่ยประเด็นในการอภิปรายหลัก คือเรื่องอะไร
6: จำไม่ได้
7: ไม่จำได้ครับแต่แล้วแบบเดียวกันประเด็นดังกล่าวก็ไม่ได้มีการขับเคลื่อนที่จะไปตรวจสอบเอาผิดกันอย่างจริงจังอะไรต่าง
0: ๆ
7: แต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ท้ายสุดมันก็กลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมากกว่าที่การมองแต่ฟังเนื้อหาสาระสำคัญคร
6: ับแสดงว่าการยื่นอภิปรายเนี่ยเขาเน้นการเมืองล้วนๆหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะเพราะว่าปัญหาปากท้องที่คนเขาสนใจมากเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญของฝ่ายค้านจะน้อยลงไปอะฮะ
7: ผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาโฟกัสเนี่ยมันกลับกลายเป็นประเด็นที่มันอยู่ในกระแสเช่นเรื่องหัวสวเช่นเรื่องสอบทุจริตท้องถิ่นนะเรื่องที่โฟกัสมาในอดีตเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้ก็กลับเงียบลงไปแต่ก็กลายเป็นการไปโฟกัสเรื่องหัวสวสอบทุจริตท้องถิ่นซึ่งสอบทุจริตท้องถิ่นก็ค่อนข้างเบาบางไปแล้วด้วยซ้ำไปแล้วเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นในกระแสเหล่านี้ที่จะเป็นโจทย์ใหญ่หรือเป็นตัวนำในการอภิปรายมากกว่าตัวข้อมูลหรือพยานหลักฐานต่างๆนะครับ
6: ครับมันมีประเด็นอย่างนี้ครับอาจารย์ฮะอภิปรายไม่ไว้ใจทุกรอบเนี่ยเสียงรัฐบาลเขาชนะอยู่แล้วแต่จริงแต่หลังจากอภิปรายไปแล้วเนี่ยจะมีการปรับครม.ไหมภาคประชาชนจะมองการทำงานของรัฐบาลหลังจากที่ฝ่ายค้านเขาชี้จุดอ่อนชี้ข้อบกพร่องชี้ปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลนี่มากน้อยขนาดไหนอาจารย์มองยังไงฮะ
7: อันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในเสียงของการอภิปรายมั่งใจเนี่ยผมคิดยังไงก็ผ่านได
6: ้
7: แต่เพราะเราดูจากการโหวตงบประมาณเนี่ยมันก็เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าในรัฐบาลเนี่ยมีเอกภาพอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาความไร้เอกภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นกับประชากลุ่มพรรคฝ่ายค้านมากกว่า
6: คร
7: ับ แต่เพราะทั้งหมดเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าแทบจะฟันธงได้เลยครับว่าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยรัฐบาลก็ผ่านได้แบบอัลตร้าสมูท
0: นิ่มนุ่มๆเลยนะ
7: ถ้าผ่านได้แบบอัลตร้าสมูทเนี่ยอันนี้ไม่ได้น่ากังวลกับการที่จะเปลี่ยนด้วยเสียงในสภาแต่ว่าแน่นอนครับถ้ามีการอภิปรายแล้วมันมีประเด็นอะไรที่จะไปทำให้เกิดการต่อยอดนะครับนอกสภาหรือว่าพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีโดยเฉพาะบางคนเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดประเด็นปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองแต่ต่างๆแล้วท้ายสุดเนี่ยก็อาจจะโดนกระแสสังคมนะครับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวเนื่องมาจากข้อมูลหลักฐานอะไรที่ฝ่ายค้านเขาเปิดให้ชัดเจนเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลพยานหลักฐานดีๆนะครับ
0: นี่แสดงว่าทั้งเรื่องของมติกกต.ในวันพรุ่งนี้ทั้งเรื่องของเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็เรื่องของการหัวเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่น่าจะมีผลอะไรกับรัฐบาลเลยนะครับอาจารย
7: ์ผมคิดว่าในสภาไม่น่ามีผลครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลนะพยานหลักฐานอะไรที่เด็ดจริงๆนะครับอันเนี้ยจะมีผลนอกสภานะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนตัวได้หรือว่าการนำไปสู่ประเด็นความชอบธรรม
6: ครับ
7: ร้ายแรงนะครับในทางการเมืองของรัฐบาลได้ครับ
6: แม้ว่าจะผ่านการโหวตแต่บางยุคบางสมัยต้องปรับครม.อยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได
7: ้ครับใช่ครับ
6: รอบนี้จะมีโอกาสไหมครับปรับครม.เพราะนายกรัฐมนตรีเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อเย็นนี้เองฮะบอกว่ายังไม่มีกระแสยังไม่มีความเคลื่อนไหวจะต้องมีการปรับกันเลยครับอาจารย์
7: คือการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลก็จะเข้าสู่วงรอบ6เดือนพอดีนะครับ
6: ครับ
7: แล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในวันที่1ตุลาคมที่ถึงนี
6: ้ครับ
7: ในการแต่งตั้งยกย้ายข้าการประจําต่างๆก็ต้องเรียบร้อยก่อนปีงบประมาณใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยถ้าผนวกกับข้อมูลของการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยแล้วมันก็มีโอกาสครับที่อาจจะนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีได
6: ้
7: แต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้น 100% นะฮะแต่ว่ามันมีโอกาส
6: ครับ
7: ถ้าจะมีการปรับเพราะมันก็เป็นปกติของการทำงานที่ทุก6เดือนก็คงต้องมีการประเมินอะไรกันอยู่แล้วนะครับ
6: ครับมีความจำเป็นไหมฮะจะต้องนำพรรคอื่นเข้ามาร่วมเพื่อให้รัฐบาลแกร่งขึ้นไปอีกครับอาจารย์ฮะ
7: วันนี้เนี่ยแน่นอนหลายคนก็บอกมีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านนะครับ
6: คร
7: ั้งนี้พอมีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านเนี่ยถามว่าพรรคฝ่ายคอยดังกล่าวเนี่ยเขาจะเข้ามาร่วมรัฐบาลไหมคำตอบคือเขาคงอยากร่วมรัฐบาลแหละครับแต่ความจำเป็นรัฐบาลอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะวันนี้เนี่ยในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็แค่สองพรรคหลักคือภูมิใจไทยกับทางเพื่อไทยนะ
6: คร
7: ับ ก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วแต่ในขณะที่ถ้ามีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยจะเป็นประเด็นปัญหาต่อการบริหารจัดการทางการเมืองเลยครับโควต้ารัฐมนตรีต่างๆก็ดีเราขับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะ วางตำแหน่งแห่งที่ต่างๆเนี่ยโอ้วันนี้คนเข้าคิวรอเป็นรัฐมนตรีถึงปากซอยแล้วมา
8: คร
7: ับ แล้วเนี่ยไม่ง่ายเลยครับกับการที่จะเพิ่ม
6: คนอื่นมาแทรกนะ
7: สสเนี่ยเข้ามาอีกเพราะไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงปิดน้ำใดๆนะคร
6: ับ ตักอภิปรายเขาบอกว่ามันเป็นการอภิปรายเชิงยุทธศาสตร์นะครับอาจารย์ฮะเขาหวังเพื่อไทยเนี่ยตะกิดตะขวงใจในการโหวตยกมือสนับสนุนนะฮะก็เลยต้องเอาฝ่ายค้ำฝ่ายคอยเนี่ยเข้ามาเพื่อจะคานมือของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้อาจารย์มองยังไงครับ
7: อันนี้คือสิ่งที่ฝ่ายค้านโฟกัสผิดจุดครับ
6: ครับ
7: แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเคยบอกมาตลอดว่าหวังว่าการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นการโฟกัสผิดจุดของฝ่ายค้านนะที่ท้ายสุดเนี่ยแทนที่จะมาดูว่าอะไรที่รัฐบาลทำไม่ถูกต้องนะครับมีปัญหาประสิทธิภาพหรืออะไรที่ไปถึงการทุจริตคอร์รัปชันเลยก็เอาหลักฐานเอาผิดถ้าอย่างเข้มข้นก็กลายเป็นว่าจะไปจับตาดูว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในประเด็นเนี้ยที่เคยจับเคยเล่นมาครั้งนี้จะมีจุดยืนยังไงนะส.ส.คนนี้ที่เคยไปเล่นประเด็นนี้ครั้งนี้จะมีจุดยืนยังไงเมื่อตัวเองอยู่ในฝั่งรัฐบาล
6: คร
7: ับ ท้ายสุดมันกลายเป็นเทคนิคการเมืองนะมันเรื่อยเป็นเรื่องของการที่จะมาบอกเลยว่าประเด็นที่จะต้องจัดการนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือการไร้ประสิทธิภาพตรงไหนเนี่ยที่มันควรจะทำนะแต่กลายเป็นการโฟกัสผิดจุดไปดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะถอนตัวจากรัฐบาลไหมอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับหรือการไปเปิดประเด็นเรื่องว่าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต้องเริ่มจากพรรคเพื่อไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าฝ่ายค้านน่ะควรไปทบทวนก่อนนะว่ายุทธศาสตร์ของตัวเองในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้เห็นภาพได้ชัดในการตรวจสอบแต่ทั้งประสิทธิภาพและทั้งการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าการมาใช้ยุทธศาสตร์หรือเทคนิคการเมืองนะครับ
6: ก็คือควรจะมองที่ปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบณเวลานี้ว่ารัฐบาลมีข้อบกพร่องมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนควรจะไปแก้ไปจี้ตรงนั้นน่าจะเกาถูกที่ทันมากกว่านะครับ
7: ใช่ครับดีกว่ามาใช้ยุทธศาสตร์ว่าจะทำยังไงถึงจะล้มรัฐบาลได้นะคร
6: ับ
7: ถ้าท้ายสุดเนี่ยข้อมูลนะมีความชัดเจนนะครับถึงเรื่องของความไม่ประสิทธิภาพหรือการทุจริตคอร์
6: ร
7: ัปชันต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปวางอะไรในเชิงยุทธศาสตร์นะครับรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เองนะครับ

0: รรมาธิราชครับ
1: สรุปได้เลยไหมฮะว่าที่เขาตีทุบนะฮะแล้วก็ย้ำกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้เดินกันไกลๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: กาวไม่ถูกที่ทันจะเน้นเรื่องของยุทธศาสตร์เล่นเรื่องของการเมืองซะมากกว่านะฮะแต่ว่าพี่น้องประชาชนคนที่ไปเลือกส.ส.เข้าไปทำหน้าที่แทนเราเนี่ยอยากให้มาแก้ปัญหาปากท้องปากท้องสิเศรษฐกิจโลกน้ำมันพุ่งไม่หยุดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเขามีปัญหาตรงไหนแก้อะไรไม่ได
0: ้
1: ควรจะไปจี้ตรงนั้นดีกว่าไห
0: มก็อาจจะเป็นข้อสอบที่ยังไม่ถูกเฉลยออกมาก็ได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการพุ่งเป้าไปก่อนว่าอาจเปิดประเด็นว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านจะยื่นซักฟอกเนี่ยก็จะมีอยู่ 3-4 ประเด็นที่ถ้าเกิดเรามองวิเคราะห์กันว่าประเด็นเหล่านี้มันก็อยู่ในหน้าเสือ หน้าสื่อมานานแล้วแล้วทุกคนก็นักวิชาการหลายๆท่านก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานากันหมดแล้วแต่ว่ามันก็จะมีอีกประเด็นที่เราคุยกันอย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยุทธพรตั้งข้อสังเกตก็ประเด็นทางเศรษฐกิจ
1: คืออย่างนี้
0: เป็นจุดอ่อน
1: ไอ้ตรงเนี้ยมันได้ผลมากกว่าถ้าเกิดไปจี้นะฮะพอจี้เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่ถูกจี้บอกงั้นเราไม่อยากให้คุณมากดตาแล้วละผมส่งเลยละกันถ้ามันมีผลในทางคดีม
0: ี
1: ผลคำพิพากษาชี้ออกมาเนี่ยมันไวไงหลุดจากตำแหน่งได้ไวรัฐบาลยุบเลิกได้ไวไงใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ผมก็ต้องดูว่ารัฐบาลที่ผ่านๆมาหลายๆคนก็ตกมาตายกับเรื่องแบบนี้เหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: ใช่
1: นะฮะโอ้โหเริ่มตั้งแต่อะไรอ่ะเอาง่ายๆเลยทำกับข้าวของคุณสมัครอ
0: ู
1: ้นี่ก็ทำกับข้าวนะฮะมีรายได้เท่านั้นเองหลุดจากตำแหน่งเก้าอี้เลยนะฮะแล้วก็หลายท่านนะครับก็
0: โดนเรื่อง
1: มาตรฐานจริยธรรมอ่ะซึ่งมันก็กว้างมากอ่ะคดีนี้ก็เหมือนกันฮะถ้าโดนคดีไปเนี่ยถูกยื่นมาตรฐานจริยธรร
0: ม
1: ก็มีบรรทัดฐานอยู่แล้วครับ
0: ครับแต่ว่าที่บอกถ้าเกิดเรามองเพ่งเล็งไปที่3ประเด็นหลักๆทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนต่อจากนี้ทั้งเรื่องของกกต.วันพรุ่งนี้ที่จะชี้ขาดเรื่องของสว.แล้วก็เรื่องของบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของการยื่นอภิปรายเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่จะทำร้ายรัฐบาลได้เลยนอกจากตัวของรัฐบาลเอง
1: นั่นแหละ
0: มันก็จะมีอย่างหลายประเด็นที่อย่างที่พี่ณรงค์ตั้งข้อสังเกตไปเรื่องของสนิมเนื้อในที่จะกัดกร่อนกันเองเพราะมันก็จะเป็นแบบนี้หลายๆรัฐบาลเข้ามาเหมือนกันซึ่งประเด็นหนึ่งที่เราเคยตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะมันก็ยังมีฝ่ายคอยเข้ามาฝ่ายคอยเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามา
1: คอยไม่เท่าไหร่ที่พรบงบประมาณมีค้ำให้ด้วยเห็นไหมล่ะ
0: นั่นน่ะสิคอยโอแต่ว่าทางคุณธรรมนัสเขาบอกไงว่าหลายๆโครงการก็เป็นโครงการที่เขาเริ่มมาไงพี่รงแล้วอยู่ๆมา
1: ผมจะไปค้านของแนวคิดของผมได้ยังไงอ
0: ยู่ๆมาพอถ้าเกิดตัวเองพอไม่ได้มาเป็นฝ่ายรัฐบาลจะมาค้านมันก็ไม่ใช่เรื่อง
1: เข้าใจได้ครับเข้าใจได้
0: เข้าใจได้
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อหลายท่านคุยเข้ามาเลยนะเอาคร่าวๆนะพี่วิจัยบอกว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะรัฐบาลได้รับพันยังไม่ได้เลยเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
0: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา42นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: นี่คุณประกอบบอกว่าสนิมเนื้อในตนนะฮะก็คือนี่แหละครับเพื่อไทย
0: ครับ
1: จะยกมือเหรอเน
0: ี่
1: ยประมาณเนี้ยเนี่ยผมอภิปรายขึ้นไปเนี่ยเนื้อหาตามที่ตอนที่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณใส่เขายับเลยเนี่ยไอ้ 2-3 ประเด็นเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ผมเอามา
0: ในยุคนี้ในสมัยนี้
1: ขยี้ให้อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะลองดูซิจะตัดสินใจยังไงในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละฮะ

0: ที่น่าจับตานะครับแล้วก็มีคุณอิสระชนอย่าประมาทเพื่อไทยนะเห็นเริ่มขยับขุนแล้วนะฮะต้องบอกอย่างนี้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในตัวของอาจารย์เชนเนี่ยนะโอออร่าจับเลยอ่ะต้องบอกอย่างนั้นนะการตัดสินใจการอธิบายในตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีอว.เห็นไหมตอนที่ขึ้นบนเวที
1: อ่
0: ะอภิปรายเรื่องของนวัตกรรมอ
1: ่
0: ะที่หัวข้าราชการนักวิชาการทั้งนั้นเลยนะน
1: ั
0: ่งฟังกันตาค้างเลยนี่รัฐมนตรีต้องเป็นแบบนี
1: ้
0: ในการชี้ชัดว่าอนาคตของเรามันจะเดินทางไหน
1: ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคือเรื่องของกระทรวงอว.เนี่ยคือถามว่าเป็นกระทรวงเกรดเอไหม
0: ไม่เลย
1: ไม่ใช่เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครได้มาอยู่แล้วคืออยู่เรียกว่าถูกลูกถูกฝาถูกคนแล้วเป็นคนที่
0: เมื่อก่อนเป็นอะไรทบวงไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมทบวงใช่ไหม
1: มันก็ยังอยู่ในกระทรวงศึกษาแล้วก็มาวิวัฒนาการไปเรื่อยจนกลายมาเป็นกระทรวงแต่ว่าคือถ้าพูดถึงบทบาทของกระทรวงอวก่อนนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศก็เคยนั่งรัฐมนตรีอวมาก่อนในยุคก่อนยุคที่แล้วสมัยที่แล้วแต่ว่าบทบาทของท่านมันก็จะมีเรื่องของปัญหาเนี่ยแหละอุเทนถวายเหมือนกันซ
0: ึ่
1: งเราก็จะเห็นภาพโอ้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปนั่งประชุมวงถกที่มี2สถาบันมานั่งคุยกันมันก็ดูว่าเอ๊จะไปทางไหนจะมติจะออกมายังไง
0: คือเอาเมื่อก่อนเนี้ยเอามาจับมือกัน
1: ครับ
0: เอาไปเข้าค่ายด้วยกันนะเข้าค่ายทหารไปฝ
1: ึ
0: กวินัยแล้วก็ให้รักกันรักกันแม้ถามรักกัน
1: ครับ
0: ไปอย่างผมกับคุณอาทิตย์อย่างเงี้ยถ
1: ้
0: าไปกินนอนไปเหนื่อยด้วยกันกอดคอกันอยู่2อาทิตย์เนี่ย
1: ครับ
0: เจอกันข้างนอกจะตีกันไหมฮะ
1: ไม่
0: ตีแต่ผมอยากจะไปตีเพื่อนคุณอาทิตย
1: ์
0: ค
1: ุ
0: ณอาทิตย์จะมาตีเพื่อนผมฮะ
1: ครับ
0: คือไอ้แค่ล็อตนี้เท่านั้นเองเนี่ยร
1: ้
0: อยกว่าคนเขาจะไม่ตีกันแต่คนอื่นก็ยังตีกันต
1: ่
0: อมันจะทำยังไงฮะผมคุยกับนักวิชาการที่เขาทำวิจัยเรื่องนี้มาเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแก้ไขปัญหารุ่นพี่ที่ไปปลูกฝังความเกลียดชังรุ่นให้กับรุ่นน้องอ่ะถ้าไปปลูกฝังไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้มันจะแก้ที่รากของปัญหาเลยนะฮะมันจะแก้ได้ไหมอ่ะเพราะรุ่นพี่บอกว่าไม่พอเพื่อนรุ่นผมเสียไปเพราะฉะนั้นผมต้องเอาคืนก
1: ็
0: ต้องไปปลูกฝังลูกน้องก็ต้องมาฝึกยุทธวิธีอะไรกันแบบนี้นะ
1: แต่ว่าก็หวังเพราะว่ามันก็จะมีสื่อบางที่ก็คือเขาก็ให้ไทม์ไลน์มาเลยว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุเทนกับทางปทุมวันเนี่ยมันก็จะมีแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาก็มีออกมาตรการต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วก็อันล่าสุดอย่างที่อาจารย์เชนเนี่ยบอกเลย3เดือนห้ามใช้พื้นที่ทั้งสองสถาบันแล้วก็ให้ไปหาแนวทางในการว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเนี่ยมันก็ทุกคนก็คาดหวังว่าอันนี้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายไหมจะเป็นการออกคำสั่งอันสุดท้ายหรือเปล่าที่จะสามารถยุติปัญหาระหว่าง2สถาบันนี้ได้เพราะว่าโอ้ถ้าเกิดมาตั้งแต่ตอนเริ่มทำฐานแรกๆพี่รงตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก
0: ็
1: เคยไปทำข่าวตีกันตรงมาบุญคลองตรงป้ายรถเมล์แล้วก็ลื่นไล่กันตรงนั้น
0: ต้องบอกไว้ก็เหลืออยู่คู่นี้คู่เดียวที่ถี่ที่สุดนะฮะที
1: ่
0: อื่นเนี่ยเขาเบาบางลงไปเยอะแล้วนะเพราะว่าเขามีมาตรการของเขาขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วถามดูเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาต้องบอกอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: บางสถาบันที่ตรงสภาเก่าอ่ะตรงสภาเก่าอ่ะเขาดินอ่ะมันจะมี2สถาบันเป็นมหาวิทยาลัยถามว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเขามีไห
1: ม
0: เด็กช่างของเขามีไหม
1: ครับ
0: รั้วเขาติดกันเลยเขาตีกันไหม
1: ไม่ค่อยได้ยินข่าว
0: ไม่มีเลยต
1: ้
0: องบอกอย่างนั้นฮะตอนเย็นไปนั่งกินกาแฟยังนั่งคู่กันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยฮะเดินออกมายืนรอรถเมย์อยู่ป้ายเดียวกันไม่เคยมีปัญหาเลยครับเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น
1: ๆ
0: ที่มีมหาวิทยาลัยลักษณะที่มีคณะแบบเนี้ยเป็นช่างแบบเนี้ยเขาเคยตีกันไหมฮะไม่
1: ม
0: ีนะ
1: คือถ้ามีก็จะเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องของสถาบัน
0: จ
1: ะเป็นเรื่องส่วนตัวซะมากกว่าถ้าจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่าเนี่ยแหละสองสถาบันที่มีปัญหากันมายาวนานกว่า20ปีก็คงต้องรอดูว่าพออาจารย์เชนมาเรื่องนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงบทบาทอาจารย์เชนก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีผลงานเรื่องของอวมาเรื่อยๆนะพี่รงเร
0: ื่อง
1: ของนวัตกรรมต่างๆที่อาจารย์จะพยายามไปผลักดันเรื่องของงานวิจัยให้มันไม่ใช่แค่อยู่บนกระดาษให้ม
0: ัน
1: ออกมาเป็นผลงานจริงๆที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้นะซึ่งอาจารย์เชนเนี่ยเขาจะเดินสายตลอดทั้งในส่วนของมาลัยต่างๆทั้งในและก็ต่างประเทศไปแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศอ่ะมีการเชื่อมโยงกันเยอะแต่ว่าข่าวมันก็จะเป็นระดับหนึ่งมันก็ยังจะมีข่าวอื่นโดนกลบกระแสไปแต่ว่าพอมารอบนี้พออาจารย์เชนมาจับข่าวเรื่องเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอว.โดยตรงเลยในเร
0: ื่อง
1: ของอุเทนถวายกับทางปทุมวันเนี่ยมันก็ทำให้ได้ใจไงแล
0: ้
1: วคนก็หันมาโฟกัสสปอตไลท์มันตกมาที่อาจารย์เชนอีกรอบนึงว่
0: าม
1: ันจะ ได้ไหมรอบนี
0: ้โอ้โหก็พอประชุมนัดแรกฟันฉับมาลักษณะนี้ทุกคนเขาปรบมือเฮกันหมดเลยนะฮะจบแน่นอน
1: ครับ
0: ก็คุยกับนักวิชาการของจุฬาเนี่ยเขาก็ฟันธงเลยนะว่าถ้าย้ายออกไป
1: ครับ
0: ปัญหาจบเหมือนกับเราอยู่หมู่บ้านโอ้โหเราเลือกบ้านได้แต่เราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้อะเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้ทำยังไงดีอ่ะเพื่อนบ้านไม่ย้ายเราย้ายเลยแล้วกันไปอยู่อีกหมู่บ้านนึง
1: ครับ
0: ทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะละมันไกลกันมากคร
1: ับ
0: มันไกลกันมาก
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็จะห่วงว่าพอจะไปทะเลาะกับคนอื่นอ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะ
1: แต่จะไปยอมเขาจะไม่ยอมย้ายไงพี่รองตอนเนี้ย
0: มันไม่ได้หรอกครับ
1: ครับ
0: ศาลท่านสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคร
1: ับ
0: ไทม์ไลน์ก็มีแล้วนะจะยืมคงไปไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าพอสั่งให้ยุติการเรียนให้เรียนออนไลน์ห้ามเข้าสถาบันการศึกษาเลย3เดือนเนี่ยนะมันเหมือนกับมันใช้ยาแรงอ่ะช็อกกันหมดอ่ะนะ
1: ฮะ
0: ดูสิฮะตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาว่าไปดักรอกันอีกไห
1: ม
0: ถ้าไม่มีแล้วนะครับทุกคนสตันกันหมดเลย
1: ครับ
0: เราจะแก้ทางออกกันยังไงเพื่อไม่ให้เขาย้ายเราอ่ะคุยกันมันคงไม่ได้แล้วนะครับ
1: เขาน่าจะคุยกันมาหลายรอบหลายเร
0: ื่อง
1: มีการตั้งเงื่อนไขมีการวางเงื่อนไขวางไทม์ไลน์อะไรต่างๆมันหมดแล้วไงพี่ลงมันไม่สามารถที่จะดิ้นได้แหละแต่ว่าสุดท้ายก็คงต้องรอดูเพราะว่ามันก็ยังมีกระแสต่อต้านจากสิทธิ์เก่าด้วยสิทธิ์ปัจจุบันด้วยที่เขายังคัดค้านกันอยู่อ่ะ
0: แต่ค้านเนี่ยมันก็อธิบายไม่ชัดไปบอกว่าอะไรนะจะแก้ปัญหาไอ้ผลมะม่วงมันมีเชื้อรามีแมลงกัดกินเราต้องไปตัดโคนตัดต้นมันเลยเหรออย่างเงี้ยมันแก้ถูกหรือเปล่าอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือไม่ใช่ไปตัดโคนตัดต้นฮะ
1: ครับ
0: อธิบายตรงนี้ผมว่าอธิบายผิดเพราะว่าการย้ายสถานศึกษาไม่ได้ยุบเลิกนะครับย้ายไปเรียนที่ใหม่ฮะ
1: ครับ
0: ไปเรียนที่ใหม่คุณก็รับนักศึกษาปี1ปี2ปี3แล้วก็จบมาเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมได้เหมือนเดิมฮะไม่ได้ยุบเลิกสถานศึกษาไปครับ
1: ใช่แค่ย้ายต้น
0: แค่ย้ายต้นไม้ให
1: ้จะได้ดินน้ำที่ดีกว่า
0: ล้อมไปเป็นไม้ล้อมฮะล
1: ้
0: อมเอาไปนะฮะไปปลูกที่ใหม
1: ่
0: ดินอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เขายังเหมือนเดิมทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่ดินตรงนี้มันไม่เหมาะในการปลูกต้นไม้ต้นนี้แล้วเท่านั้นเองนะ
1: ใช่ผมถ้าเกิดใครได้ผ่านไปแถวๆนั้นนะพี่น้องเนาะทั้งในส่วนของสยามแล้วก็ข้ามไปจนถึงทางฝั่งจุฬาเนี่ยมันพัฒนากันไปหมดเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดนึงแหละที่ตรงบริเวณนั้นนะที่ยังดูว่าแบบมันสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้นะตรงนี
0: ้ถึงวันสถาปนาครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอารถไฟวับ
1: ๆ
0: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำ24ชั่วโมงอย่างเง
1: ี้
0: ยนะฮะมันเสียบุคลากรไห
1: มใช่
0: ไหมล่ะครับ
1: ครับเพราะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่คนก็พลุกพล่านนะอย่างที่บอกว่าคืออย่างเคสล่าสุดที่ไปมีปัญหากันบน BTS เนี่ยคนทำงานโอ้8โมงนี่มันยังเป็นชั่วโมงเร่งด่วน
0: ก็วิ่งไล่กันคิดดูทุกคนยังออกจากรถไฟฟ้ากันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ประชาชนคนไทยรู้เลยพอเห็นปุ๊บอ๋อเด็กๆตีกันอีกแล้วฝรั่งต่างชาตินักท่องเที่ยวเขาจะรู้กับเราไหมล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยอ่ะใช่ไหมแล้วเขาไปพูดปากต่อปากว่าอันตรายนะถ้าเกิดมันถูกลูกหลงเราเนี่ยเอามีดไล่แทงกันอย่างเงี้ยดีนะที่มันไม่มีอาวุธปืนนะใช่ไหมล่ะครับ
1: ครับ
0: อ่ะย้อนกลับมาเรื่องของหัวสวนะฮะนี่ที่เขาเดินมาตรงแถวๆหอศิลป์แล้วเนี่ยนี่แต่ภาพตรงนี้นะก็กำลังใกล้จะถึงหอศิลป์เนี่ยคุณภริศวัชรศิลป์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการมาร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229นะคุณผลิตบอกว่าตนมาร่วมในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการเรียกร้องให้กกต.ครับทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในคดีโกงสว.ซึ่งกกต.จะมีการลงมติวันพรุ่งนี้ครับ14กันยายนตนสื่อสารมาโดยตลอดว่าหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองกกต.ควรจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229นะฮะในกระบวนการโกงสว.ตามข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่เสนอให้สั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลทำหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างสิ้นสงสัยแล้วก็พิพากษาว่าใครบ้างใน229คนที่ผิดหรือไม่ผิดนะฮะเหตุผลหลักเนี่ยมี2ข้อครับข้อแรกก็คือเห็นว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสว.ไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งบอร์ดการลงคะแนนหรือว่าหลักฐานการนัดหมายเส้นทางการเงินคลิปเสียงหรือแม้กระทั่งประวัติการโทรศัพท์ โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่กกต.จะสั่งฟ้องไปที่ศาลได้หากเทียบกับมาตรฐานการทำงานของกกต.ในอดีตจะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วครับกกต.เคยมีการฟ้องไปที่ศาลในคดีที่มีเพียงข้อความไม่กี่ข้อความในแชทไลน์ซึ่งเป็นการแลกคะแนนแล้วก็จับคู่กันโดยไม่มีการเสนอเส้นทางการเงินหรือผลประโยชน์ด้วยซ้ำฉะนั้นจึงมองว่าหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการโกงสว.ครั้งนี้ครับมีความชัดเจนกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี
1: ้
0: ที่กกต.เคยสั่งฟ้องไปที่ศาลด้วยซ้ำส่วนเหตุผลที่สองก็คือเห็นว่ากกต.อย่างน้อย4ใน7คนอยู่ในสถานะที่ขัดกันเองของผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากกกต.4คนดังกล่าวเข้ามาเป็นกกต.ได้ก็เพราะได้รับการรับรองจากสว.ชุดเดียวกับผู้ที่ถูกกล่าวหาดังนั้นกกต.4คนนี้ไม่ควรใช้ดุลยพินิจของตัวเองในลักษณะที่เป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นฝ่ายที่รับรองให้กกต.ทั้ง4คนเข้ามาดำรงตำแหน่งและการสั่งฟ้องไปที่ศาลครับก็เพื่อให้ศาลทำหน้าที่พิพากษาก็น่าจะทำให้กกต.4คนนี้หลุดพ้นจากข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีที่สุดฉะนั้นด้วย2เหตุผลนี้คุณผลิตจึงเห็นว่ากกต.ควรมีคำสั่งฟ้องก็ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไปที่ศาลครับถามอีกหากกกต.ไม่สั่งฟ้องใครเลยเนี่ยแล้วจะเดินได้ยังไงต่อคุณผลิตบอกว่าเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนครับแต่ช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณสัก20กว่าชั่วโมงยังไม่อยากคิดไปไกลเกินวันที่14กันยายนนี
1: ้
0: ในเวลานี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกันส่งเสียงรวมพลังกันเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ควรจะเป็นโดยอยากให้โฟกัสตรงนี้ก่อนครับยืนยันว่าในเชิงหลักการหากมีการยกคำร้องหรือว่าตัดทอนไม่ให้เรื่องของใครไปถึงศาลทั้งที่หลักฐานมันชัดเพียงพอเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนไอ้คุณผลิตย้ำอย่างนั้นครับ
1: ใช่ก็ไม่ใช่แค่ในส่วนของพรรคประชาชนเท่านั้นที่จะที่จ้อง
0: ครับ
1: ดูการทำงานของกต.แต่ว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคก็จ้องไว้ตั้งนานแล้วเรื่องกต.ถ้าเกิดมีการชูป้ายไงพี่องค์ชูหมายเลขในที่ประชุมสภา7แล้วก็157
0: ครับ
1: ครับก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นพรรคอื่นเขาก็จะมี229 153อะไรก็ว่าไปของเขาแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นประชาธิปัตย์มา7แล้วก็157ซึ่งอย่างที่คุณผลิตจากพรรคประชาชนบอกไปว่าถ้ามันจะไม่จบแน่นอนในส่วนของกกต.ในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่มีการยื่นฟ้องใครเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ก็กระบวนการต่อไปก็ยังจะเริ่มเดินหน้าต่อไปแต่ว่าทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าก็คงต้องโฟกัสไปที่คำมติของกกต.วันพรุ่งนี้ก่อนว่าจะออกมาอย่างไร
0: คือตัวเลขในสภาที่เข้ามาตั้งกันเนี่ยจนวันเกือบจะสุดท้ายมั้ง
1: ครับ
0: ประธานสภาโสพลบอกไม่เอามันผิดข้อบังคับเอามาโชว์กันแบบนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะพรรคประชาชนก็จะชู229
1: แล้วก็แบ็คกราวด์เป็นสีน้ำเงิน
0: ส่วนพรรคภูมิใจไทยก็จะโชว์เลข44พื้นหลังเป็นสีส้มนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังจะมีเรื่องของ157พรรคประชาธิปัตย์โชว์ใช่ไหมแล้วมีเรื่องอะไรอ่ะ
1: มีตัวเลขที่ตัวเลขไม่แน่ใจตัวเลขของ14เท่าไหร่ที่เป็นพรรคส้มยื่นโหวตให้กับพรรคภูมิใจไทยครบ
0: 143
1: 143
0: 143ได้แล้วฮะคือหลายคนก็ตาค้างไงพักอันดับ3นะฮะพักอันดับ3
1: อ่
0: ะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพักอันดับ1
1: อ่
0: ะ
1: ยกมือให้
0: โหวตมือให้นะฮะจนคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าก็เป็นเพราะเรานี่แหละที่ทำให้เขามีวันนี
1: ้
0: คุณผลิตเองอ่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์เลย
1: ครับ
0: เราก็โดนประชาชนนี่แหละลงโทษเราแล้วไงจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลังจากนี้เราต้องแก้นะปัญหาที่เราเป็นคนก่อขึ้นมาเองในการที่จะไปยกมือให้กับเขาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้ MOA ของเรานั่นแหละครับ
1: ใช่ต้องเรื่องประเด็นกันมันก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า3เคสหลังจากนี้ต้องติดตามเน้นๆเลยเริ่มจากวันพรุ่งนี
0: ้
1: วันที่28กันยายนแล้วก็ช่วงเส้นเดือนที่จะมีเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่วางใจด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: มีอะไรอีกนะที่คุยกันเข้ามานะครับคุณซันต้าแล้วสังคมจะยอมรับได้ไหมที่ยอมให้คุณทำลายกันนานนับศตวรรษแต่ประชาชนโดนลูกหลงแล้วตายอ่ะไม่เท่าไหร่นะไอ้โดนลูกหลงเนี่ยนะฮะจำไอ้ตรงคลองเตยได้ไหมอ่ะที่มีคุณครูโรงเรียนเอกชนท่านหนึ่งอ่ะสอนภาษา
1: อ๋อครับ
0: ที่เดินอยู่อ่ะแล้วก็
1: คุณลูกหลง
0: ไปยิงอ่ะตัวลูกหลงใส่หน้าเขาเลยอ่ะเขาเสียชีวิตคาที่เลยคุณครูสาวอ่ะใช่ไหมล่ะฮะแล้วก็ อลีของคุณถูกยิงแค่กลางหลังอะแล้วพอกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์บอกไม่ไปซ้ำอีกไปซ้ำอีกเนี่ยแล้วไปยิงปืนไม่ลั่น
1: อ
0: ะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงเอามอเตอร์ไซค์นี่ไปพ่นสีใหม่
1: ใช่
0: เห็นไหมเอาไปทำลายหลักฐานลงคงลงท่าไปทำลายหลักฐานหมดนะฮะตำรวจใช้เวลานานพอสมควรแล้วกว่าจะจับได้อะแล้วก็ไปรวบที่เขากำลังฝึกกัน
1: อ
0: ะ
1: ที่เราเคยคุยกันว่ามันเป็นเรื่องของขบวนการหรือเปล่า
0: เนี่ยเป็นองค์กรอาชญากรรมในตัวนี้เลยนะนั่นนะครับ
1: ก็คงที่บอกว่าคงต้องหวังเลยว่ารอบนี้อาจารย์เชนจะถ้าเกิดทำได้จริงนะโหได้คะแนนเต็มๆนะรอบนี้ของเพื่อไทย
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวมาคุยกันต่อครับเราจะคุยเรื่องของ
1: AirPods Link
0: AirPods Link นะฮะเพราะว่าโอ้มันมีปัญหาหลังจากที่ CP เขาขอเลิกโครงการความรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะ
1: ใช่
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับเราสองคนนะฮะ
1: คุ
0: ณอาทิตย์สมบูรณ์และผมณรงค์จันทร์ทองครับ
1: ครับผม
0: ก็ถ้าเรื่องอื่นๆนะที่อยากจะคุยเนี่ยก็มีนะฮะประเด็นนี้แหละครับเรื่องของรถไฟฟ้า AirPods Rail Link เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เพราะว่า1ขาดทุนโอ้โหเดือนละเท่าไหร่เกือบ30ล้านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจาก CP เขายื่นขอยกเลิกสัญญาในการเป็นผู้ชนะประมูลการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3
1: สนามบิน
0: นะครับซึ่งมันจะมีผลคืออะไรถ้าเกิดผมเลิกไปแล้วเนี่ยและผมเป็นผู้ให้บริการคือเป็นผู้บริหารจัดการการเดินรถ AirPods Rail Link เนี่ยผมเลิกด้วยอ่ะมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องการขาดช่วงนะฮะที่ผ่านมาการรถไฟก็คืออยากจะให้เขาเดินหน้าต่อยสักหน่อยได้ไห
1: ม
0: เพื่อให้ทางการรถไฟและบริษัท
1: ลูกเนี่ย
0: เตรียมคนหน่อยนะฮะก็เขาส่งข้อเสนอมาแล
1: ้
0: วเดี๋ยวผมจะเดินให้เดินรถให้นะฮะขอค่าจ้างเท่านี
1: ้
0: นะครับแล้วที่สำคัญก็คือผมมีเงื่อนไขนี้นะ 4-5 ข้อเนี่ยรถไฟรับไม่ได้สักข้อเลย
1: ก็เขาพร้อมจะเดินรถให้ต่ออีก4เดือนนะตุลาถึงมกราคมแต่ว่าเงื่อนไขสำคัญคือห้ามฟ้องเขาอะจะยังไงเพราะมันก็
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็คงต้องรอดูเพราะคือในส่วนของรัฐบาลเองก็ต้องมีแผนสำรองเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของทางรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่ายืนยันว่าเรื่องของ AirPods Rail Link เนี่ยไม่หยุดเดินรถแน่นอนไม่มีชะงัก ยังสามารถเดินรถได้ตามปกติหลังวันที่1กันยายนหลังวันที่30กันยายนนี้ไปแล้วเป็นต้นไปเนี่ยก็ยังคงเดินรถอยู่แต่ว่าเรื่องของผู้ให้สัมปทานจะเป็นอย่างไรรวมถึงระบบระเบียบหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าคือถ้าถามว่าส่วนใหญ่ที่ไปที่ใช้ Airport Link ตลอดสายเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ต้องไปสนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดรายทางที่ไปลงแถวลาดกระบังลงแถวรามเนี่ยยังมีตรงนี้คือจะเยอะแต่ว่าที่จะไปสุดสายจนถึงสุวรรณภูมิก
0: ็
1: จะมีเป็นแค่ช่วงบางเวลาที่เครื่องจะขึ้นจะลงแค่นั้นไงมันเลยทำให้เรื่องของการขาดทุนอย่างที่บอกว่าเข้าตีกันคร่าวๆตกอยู่ที่เดือนละประมาณ30กว่าล้านบาทเนี่ยถ้าเกิดเอาทางรฟท.เอามารับรัฐบาลเอามารับเองเนี่ยจะต้องแบกรับภาระเรื่องของหนี้เรื่องของการขาดทุนตรงนี้ด้วยมันเลยทำให้เป็นเรื่องที่คงต้องมาดูกันอีกว่ารัฐบาลมีแผนรองรับเรื่องนี้ยังไง
0: นั่นแหละฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะกับผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการและก็แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนและท่าอากาศยานนะฮะเดี๋ยวจะช่วงหน้าจะเข้ามาคุยกับเรานะครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องของกบน.ฮะออกประกาศใหม่อุ้มดีเซลต่อจะชดเชยดีเซลธรรมดา8.75 บาทต่อลิตรนะฮะซึ่งตอนนี้มันน้ำมันเนี่ยมันโอ้โหคุมแทบจะไม่อยู่แล
1: ้
0: วสถานการณ์ตะวันออกกลาง
1: อ
0: ิหร่านกับสหรัฐอเมริกาปะทุรุนแรงเหลือเกินเห็นข่าวล่าสุดแวบๆขึ้นมาเนี่ยอิหร่านส่งเครื่องบินไปโจมตีประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเครื่องบินเสียหายไปหลายลำเลยนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับมันจะเริ่มหนักหน่วงเรือในช่องแคบของมุดก็ถูกโจมตีไม่หยุดไม่หย่อนนี่แหละครับวันนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับออกประกาศฉบับที่156/2569นะฮะกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยให้มีผลตั้งแต่13กันยายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ประกาศดังกล่าวมีขึ้นภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องและรักษาราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับเหมาะสมหลังราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับที่เหมาะสมมากกว่า30บาทต่อลิตรโดยมุ่งบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศนะครับสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในประเทศกบน.กำหนดให้น้ำมันเบนซินส่งเงินเข้ากองทุน2.48 บาทต่อลิตรขณะที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ครับได้รับเงินชดเชยจากกองทุนก็คือแก๊สโซฮอล์95และ91เนี่ยอัตรา4.24 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ครับอัตรา7.43 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85 3.12 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10 สตางค์ต่อลิตรนะครับกลุ่มดีเซลครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชยจากกองทุน8.75 บาทต่อลิตรและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ได้รับชดเชยสูงสุด12.62 บาทต่อลิตรขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมส่งเงินเข้ากองทุน1.50 บาทต่อลิตรเพราะว่าเขา2 ลิตร 100กลุ่มพรีเมียมเนี่ยนะฮะส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเรื่องของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้ส่งเงินเข้ากองทุน1 บาทต่อลิตรครับนอกจากนี้น้ำมันดีเซลหมุนช้ากำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน20 บาทต่อลิตรแล้วก็น้ำมันเตา6 สตางค์ต่อลิตรโดยอัตราดังกล่าวใช้ทั้งกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักรแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาใช้ในประเทศนะครับสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือว่าได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วแต่ภายหลังส่งออกนอกราชอาณาจักรกำหนดอัตราเงินคืนกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนตามอัตราที่ประกาศไว้ครับโดยกรณีไม่สามารถตรวจสอบอัตราที่ใช้ขณะส่งออกได้ก็ให้ใช้อัตราตามที่กำหนดในฉบับนี้เลยนะฮะประกาศลงวันที่11กันยายนมีผลบังคับวันนี้เลยนะฮะ13กันยายน2569เป็นต้นไปครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องของ AirPods Link ครับ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: 19:08 นะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
0: ดูเรื่องของนับถอยหลังแอร์พอร์ตเรลลิงสะดุดนะฮะหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดในเดือนนี้นะครับก็เขาจะขอให้ต่ออีกสัก4เดือนแต่ว่าเอกชนเขามีเงื่อนไขมาประมาณสัก5ข้อซึ่งรฟท.รับไม่ได้เลยจะไปยังไงต่อล่ะดูคุยกับดร.สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ชำนาญด้านโครงการและแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนและท่าอากาศยานครับตอนนี้ดร.สามารถอยู่ในสายครับ
1: สวัสดีครับดร.สามารถครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
0: โอ้ในมุมมองของด็อกเตอร์ฮะมันจะออกทางไหนได้ล่ะครับให้แอร์พอร์ตโรลลิงเดินรถโดยไม่สะดุดนะครับ
7: ก็รัฐบาลเองโดยท่านนายกท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะฮะท่านก็บอกต้องไม่ให้การเดินรถสะดุดนะฮะ
1: ครับ
7: ก็หลังจากที่ทางกลุ่มเอกชนต้องการหยุดเดินรถไปเดือนนี้
0: ครับ
7: จะมีการเจรจาแล้วกับรฟท.นะครับขอต่อไปอีก4เดือนจนถึงปลายเดือนมกราคม2570ครับ
1: ครับ
7: ช่วงนี้ไม่มีปัญหาแน่4เดือนนี้นะครับหลังจากนั้นผมคิดว่ารฟท.ควรจะเตรียมการเตรียมความพร้อมดึงเอาบริษัทลูกของรฟท.ก็คือบริษัทรถไฟฟ้าร ฟท.จำกัดหรือตัวย่อคือบริษัทรอฟอฟอทอจำกัดมาเดินรถแทนครับ
0: ครับ
7: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทนี้ก็เคยเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์อยู่แล้วครับ
0: ครับ
7: หลังจาก CP หรือกลุ่มเอกชนได้สัมปทานมาก็ดึงคนส่วนหนึ่งจากบริษัทนี้ไปอยู่กับบริษัทเอกชน
0: คร
7: ับ นะครับถึงเวลานี้เราก็ดึงกลับมาได้ครับ
0: อ
7: าจจะต้องรับเพิ่มเติมด้วยนะครับ
0: ครับ
7: เพราะหลังจากมกราคมเนี่ยควรจะเป็นบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเดินรถต
0: ่
7: อแต่ปัญหาที่ยังคาราคาซังก็คือสัญญาหลักระหว่างเอกชนกับรฟท.นะฮะนี่ยังไม่ได้รับยังไม่มีข้อยุติรัฐบาลบอกว่าจะไม่มีการแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเอกชนก็ต้องการเลิกสัญญาซึ่งมีหนังสือแจ้งไปที่รฟท.แล้วต้องการให้สัญญาสิ้นสุดลงในปลายเดือนนี้ครับ
0: ครับคือท่านนายกบอกว่าไม่มีหรอกเอกชนมาขอเลิกสัญญามีแต่ภาครัฐขอบอกเลิกสัญญากับเอกชน
7: ที่จริงในสัญญาหลักนะสัญญาการร่วมทุนระหว่างเอกชนกับรฟท.
0: ครับ
7: มีข้อ 6.2 ฮะ
0: ครับ
7: บอกว่าถ้าเจรจาไม่ลงตัวหาข้อยุติไม่ได้ไฟได้ไฟหนึ่งอาจจะมีหนังสือขอแจ้งให้สัญญายุติลงสิ้นสุดลงได้ครับข้อ 6.2 ทำได้
0: แต่ผลที่จะตามมา
7: ต้องมีเจตจางว่ารฟท.จะยอมหรือไม่ครับ
0: ครับแล้วผลที่จะตามมานะฮะถ้าเอกชนไปขอเลิกสัญญาก่อนเนี่ยจะโดนอะไรมันจะมีผลอะไรกับบริษัทเอกชนนั้นไหมครับ
7: ก็เขาดูเขามีเหตุผลนะฮะทำไมต้องดูว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกแต่เอกชนเขามีเหตุผล
0: ครับ
7: เขาบอกเขาไม่ได้ถอนตัวทันทีเขาใช้สิทธิ์ตามกลไกสัญญา
0: ครับ
7: นะฮะเนื่องจากการรถไฟไม่ออกหนังสือให้เขาเริ่มงานที่เรียกว่า NTP
0: ครับ
7: เริ่มงานไม่ได้เขาจะทำไงที่ NTP ที่ออกไม่ได้โดยการรถไฟนั้นก็เพราะว่า BOI ไม่ให้บัตรส่งเสริมการลงทุนครับ
0: ครับ
7: นะฮะมันเป็นมันพันโครงการนี้มันสับสนวุ่นวายมากครับไม่ใช่เฉพาะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแต่มีแอร์พอร์ตเลวลิงพ่วงอยู่ด้วยครับ
0: ครับอ๋อถ้าเกิดว่าปักหมุดตอกเสาเข็มแล้วก็ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้ป่านนี้มันเสร็จไปแล้วไม่ใช่เหรอครับ
7: ตามสัญญาต้องเสร็จภายใน5ปี
0: ครับ
7: ลงนามในสัญญา24 ตุลาคม 2562
0: ครับ
7: 2567ก็ต้องเสร็จนะครับแต่หลังจากลงนามสัญญาปลายปี2562ต้นปีก็เจอโควิดครับ
0: ครับ
7: จำได้ไหมฮะต้นปี63หรือปลายปี62เนี่ยเอกชนก็มีปัญหาทางการต้นทุนทางโครงการนะฮะการระดมเงินอะไรต่างๆนะฮะมันไม่สะดวกนะฮะมันมีปัญหาผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์ก็ลดลง นะครับลดลงมากด้วยช่วงโควิดเพราะเจรจากับการรถไฟก็ทำ MOU เพื่อให้การเดินรถ Airport Link ไม่สะดุดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนครับตอนนั้นนะฮะเอา MOU มา

0: อยู่โรงนามเมื่อปี64ฮะ
1: ครับ
0: ก็มีการต่อมาหลายครั้งจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้อีกไม่กี่วันครับ
1: ครับอ๋อคือปัญหามันเกิดในลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดว่าสัญญานี้ถูกยุบเลิกยกเลิกไปได้จริงเนี่ยโครงการนี้จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ไหมฮะหรือว่าคนจะมีโครงการอื่นๆมาซับซิไดซ์3สนามบินที่จะต้องเชื่อมต่อโลจิสติกกันยังไงดีครับ
0: ผมคิดว่าโครงการนี้ควรทำต่อควรสานต่อนะครับไม่ควรจะเปลี่ยนเป็นรถไฟความเร็วปานกลางที่มีความเร็วสูงสุดแค่เพียง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยความเร็วสูงสุดมีถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะ
1: อัน
0: นี้เป็นจุดแข่งขันเป็นปัจจัยให้คนมาลงทุนใน EEC ครับเพราะฉะนั้นควรจะเดินต่อแต่ผมไม่อยากให้ถึงจุดนั้นเพราะจะทำให้โครงการนี้ล่าช้าไปอีกหลายปีต้องหาเอกชนรายใหม่เข้ามานะครับซึ่งหานี่หายากโครงการนี้มันเสี่ยงต่อการขาดทุนรัฐในโครงการนี้มีมูลค่าประมาณ 220,000 ล้านบาท
1: คร
0: ับรัฐลงทุนมา 119,000 ล้านบาทนะประมาณ 53% โดยภาครัฐที่เหลือโดยเอกชนครับ 47% ปกติรถไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ยภาครัฐต้องลงทุนเยอะประมาณ 80% คุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับ
1: ครับ
0: เอกชนลงทุน 15-20% เท่านั้นนะนี่เอกชนลงทุนเยอะนั่นแหละฮะรัฐจึงให้ที่ดินที่มักกะสันประมาณ150ไร่ไปทำแสวงหาผลประโยชน์หาผลตอบแทนมาจุนเจือรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าครับ
1: นะฮะคือทุกโครงการขนาดใหญ่เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานรัฐจะเป็นคนลงทุนเองเอกชนมาบริหารจัดการเพราะว่าอย่างเนี้ยไอเอพอร์ตเรลลิงการรถไฟเคยตั้งบริษัทลูกมาบริหารเจ๊งไม่เป็นท่าเลยครับดร.
0: ครับคือมันอย่างนี้ฮะรถไฟฟ้ากรุงเทพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัฐจะลงทุนงานโยธาก็มีมูลค่าแต่ 75% 80% 85% ที่เหลือให้เอกชนเนี่ยหารถไฟฟ้ามาวิ่งวางระบบอนัตสัญญาระบบตั๋วระบบสื่อสารต่างๆฮะ
1: ครับ
0: แต่บางโครงการรัฐก็ลงทุนเอง 100% เช่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนเป็นต้นครับนี่ 100% แล้วไปจ้างเอกชนคือ BM มาเดินรถครับ
1: ครับครับ
0: แต่บางโครงการก็เอกชนลงทุน 100% ซึ่งมีโครงการเดียวทราบไหมครับโครงการอะไร
1: BTS ฮะ
0: BTS ครับ BTS ช่วงหมอชิดไปอนุชสะพานตากสินไปที่สนามกีฬาแห่งชาติ 23.5 กิโลเมตรครับ
1: อันนี้เส้นแรกเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็มันก็อำนวยความสะดวกได้แต่มันมีปัญหาก็คือเรื่องของอัตราเข้าโดยสารรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับภูมิภาคนี้ของเรานำโด่งเลยไม่ใช่เหรอครับ
0: ของเราก็ค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้นะฮะ
1: ครับ
0: มันแพงนะฮะแต่รัฐบาลก็พยายามลดค่าโดยสารลงมาเวลานี้ก็ที่ทำได้แล้วก็มี2สายที่เป็น
1: ร
0: ัฐลงทุน 100% ก็สายสีม่วงกับสายสีแดงฮะ
1: ครับ
0: นะฮะที่ลดลงมาเดิม20บาทต่อสายตอนนี้รู้สึกนั่งกี่เที่ยวก็ได้กี่ครั้งก็ได้ไม่เกิน40บาทต่อวันมันเปลี่ยนกันไปวันแล้วแต่รัฐบาลไหนพักไหนเข้ามา
1: คร
0: ับ นะครับแต่ก็คือเจตนาต้องการทำให้ค่าโดยสารนี้ถูกลงครับ
1: ยังขอกลับไปที่แอร์พอร์ตเรลลิงฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทลูกของรถไฟบริหารจัดการเองหรือแม้แต่ CP มาเดินรถเองก็ขาดทุนเดือนละเกือบ30ล้านมันเป็นเพราะอะไรเหรอครับ
0: คือผมเข้าใจว่าแบบนี้ฮะผู้โดยสารยังไม่มากพอครับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 50,000-60,000 คนมั้งครับตอนนี
2: ้ครับ
0: ค่าโดยสารก็15บาทถึง45บาทมันไม่พอค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายวันละประมาณ2ล้านบาทรายได้ได้วันละประมาณ1ล้านบาทขาดทุนวันละ1ล้านเดือนละก็30ล้าน
2: ครับ
0: ที่ CP รับมาตั้งแต่2564จนถึงเวลานี้ในขาดทุนตามข่าวนะฮะ บอกว่าประมาณ500ล้านฮะประมาณนั้น
1: ครับ
0: เพราะงั้นโครงการนี้ผมยังหนักใจแทนรัฐบาลเลยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะเพราะว่าตามสัญญาหลักเนี่ย CP ต้องเป็น

0: ผู้เดินรถให้บริการ Airport Link ฮะ
1: คร
0: ับ และพอสัญญาสิ้นสุดสมมติเขาเลิกวิ่งตั้งแต่30กันยานี้เจจาพิเศษแต่เขาวิ่งต่ออีก4เดือน
1: คร
0: ับ และอย่างนั้นเอาบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดมาวิ่งแทนมาเดินรถแทนอ้าวในสัญญาหลักบอกว่าผู้ชนะการประมูลต้องเดินรถอ่ะ
1: ครับ
0: นี่เหมือนว่าเราไปแก้สัญญาหลักหรือไม
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีแต่ผมชอบที่ท่านนายกพูดว่าต้องทำตามกฎหมายทำตามสัญญาร ักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและไม่ให้ผู้โดยสารเดือดร้อนฮะ
1: ครับ
0: ต้องแก้ให้ได้โดยเฉพาะเวลานี้รถไฟฟ้าก็มีขบวนทั้งหมดแอร์พอร์ตลิงก์มี9ขบวนใช้ได้จริง 4-5 ขบวน
1: ครับ
0: การบำรุงรักษายังมีอยู่และปีหน้า2170นะฮะทราบว่าต้องมีการยกเครื่องโอ้ฮอซ่อมใหญ่เลยครับนะฮะต้องใช้เงินประมาณ500ล้านบาทอีกเพราะเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดนะฮะไอ้การทำ MOU ให้ CP เดินรถAirport Rail Link อ่ะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนครับในขณะที่สัญญาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะแก้ไขสัญญาหลักใช่ไหมครับแต่ถึงรัฐบาลนี้บอกว่าจะไม่แก้ไขถ้าไม่แก้ไข CP เขาบอกเขาทำไม่ไหวเดินต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณผู้โดยสารน้
1: อย
0: แล้วคาดการว่าจะวิ่งไปอุตภเปาเดิมว่าคาดการว่ามีผู้โดยสารที่อุตภเปาบ้างอ้าวแต่เขาอ้างว่า AOT มาปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิทำให้ผู้โดยสารที่สุวรรณภูมินี่เยอะโอกาสที่คนจะไปที่อุตภเปาก็น้อยลง
1: อ
0: ย่างนี้มีหลายประเด็นมากครับ
1: ครับครับโอ้แล้วถ้าเกิดเพราะมันจะลงทุนอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐเองก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะมาใส่ตรงนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ครับรัฐก็ทำตามสัญญาและทำตาม TOR บอกว่าวันนี้รัฐใส่เงิน 119,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: เอกชนคือไม่เกิน 119,000 ล้านบาทตอนประมูลเอกชนก็บอกก็ขอแค่ 117,000ต่ำกว่าที่ราคาที่รัฐเสนอไว้ 2,200 ล้านบาทครับเขาถึงชนะการประมูลในขณะคู่แข่งบอกว่า 119,000 ไม่พอเราขอประมาณ 106,700 ฮะ
1: ครับ
0: กลุ่ม CP ต้องชนะไปเพราะเหตุนี้ด้วยครับ
1: แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากข้อสัญญาถูกยกเลิกไปแล้วแล้วเงื่อนไขที่ CP เขาจะเดินรถให้เนี่ยอีก4เดือนเนี่ยแต่ว่าเขาซื้อเสนอมา4เงื่อนไขเอกชนขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีข้อพิพาทหากจะใช้สิทธิ์ขอหยุดเดินรถแต่ว่าตามหลักการต้องแจ้งล่วงหน้า30วันเนี่ยอย่ามาฟ้องผมนะไอ้ประมาณเนี้ยเอกชนขอค่าจ้างเดินรถ60ล้านบาทต่อเดือนรวม4เดือนเป็น240ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีกสัก2ประเด็นนะเอกชนขอคืนเงินหลักประกัน MOU เดินรถอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขอส่งมอบรถตามสภาพปัจจุบันซึ่ง4ข้อเนี้ยรถไฟรับไม่ได้แล้วมันจะไปยังไงกันต่อมันจะมีการฟ
0: ้องก็นี่แหละครับมีปัญหาถ้าเอกชนก็เดินรถไปนะฮะเขารู้ขาดทุนเดือนละ30ล้านอ่ะฮะ
1: คร
0: ับเขาจะทำหรือไม่และถ้าไม่มี MOU ฉบับใหม่มาแทนฉบับเก่าที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยาปีนี
1: ้
0: นะฮะแล้วจะวิ่งเขาจะให้บริการด้วยเงื่อนไขอะไรครับด้วยสัญญาอะไรด้วยสัญญาหลักเลยครับสัญญาที่มีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย
1: ซึ่งมันต้องแก้ก่อนใช่ไหม
0: ครับอันนี้คิดว่าอาจจะไม่ต้องแก้แต่ตกลงกันได้ไหมว่าเขาจะวิ่งด้วยอ่ะเขาอาจจะถือว่าในเมื่อสัญญาหลักนะเขาบอกเลิกแล้ว
1: อ
0: ้าวแล้วเขาจะมีสิทธิ์ไปวิ่งให้บริการได้อย่างไรล่ะครับเพราะการให้บริการระยะยาวแอร์พอร์ตเรลลิงมันขึ้นอยู่กับสัญญาหลักสัญญาสัมปทานครับ
1: ครับ
0: เพราะรัฐต้องคิดให้ดีรัฐเองก็บอกไม่อยากเซ็นMOU ใหม
1: ่ครับ
0: นะผมเข้าใจแหละครับ4ข้อนะรัฐก็รับยาก
1: ครับ
0: นะจะส่งมอบสินทรัพย์ต่างๆตามสภาพคือองค์การนี้เป็นองค์การที่เรียกว่าเขาใช้สัญญาสัมปทาน PPP เอกชนร่วมกับรัฐในรูปแบบ BOT B คือ build คือก่อสร้างนะ build แล้วก็ โอเปอร์ไม่ใช่ BOT เป็น BTO
2: ครับ
0: ทีคือ transfer ก่อสร้างเสร็จก็โอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐรัฐก็ให้สิทธิ์ในการโอเปเรตในการเดินรถแก่เอกชนครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นงานโยธางานขบวนรถไฟฟ้าก็เป็น BTO ทั้งหมดยกเว้นที่ที่มักกะสันก่อสร้างอาคารนึงอะไรขึ้นมาจะเป็น BOT B ก็ Build O Operate และ Transfer นะครับก็หมายความว่าก่อสร้างเสร็จเขาก็บริหารจัดการหาผลกำไรพอสิ้นสุดได้10ปีก็ยกโอนได้แก่ภาครัฐครับนั่น BOT นะฮะเพราะฉะนั้นดูเรื่องนี้มันยุ่งจริงๆมันซับซ้อนนะฮะผมว่าเห็นใจภาครัฐเห็นใจรฟท.เห็นใจ EEC ครับ
1: ครับดร.ที่ดร.บอกว่าเนี่ยอุตภาวจำนวนผู้โดยสารจะมากขึ้นถ้าเกิดว่ามีรถไฟความเร็วสูงไปมันจะทำให้ EEC เนี่ยมีความสนใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าสุวรรณภูมิอัปเกรดท่าอากาศยานผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยลดความน่าสนใจในการลงทุนลงไปแล้วถ้าเกิดจะทำต่อรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมันยังมีความน่าสนใจอยู่เหรอครับ
0: ผมว่าเงื่อนไขทีวาควรเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าต้องการให้เอกชนมาร่วมลงทุนผมว่าเงื่อนไขเดิมมันใช้ไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไม่มีรายไหนมาลงทุนแน่เพราะลงทุนไปแล้วขาดทุน
1: ตัวใช่ครับ
0: นะครับเขาไม่มาลงทุนหรอกครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในทีวาต้องเปลี่ยนจากเดิมภาครัฐควรจะลงทุนมากขึ้นครับ
1: ครับอ๋ออันนี้คือแนวทางเพื่อจะจูงใจให้เอกชนกล้าที่จะเอาเงินมาลงทุนในโครงการนี
0: ้ใช่ครับถ้ารัฐยังคิดที่จะทำโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามลำบินต่อไปนะฮะควรจะมีวิธีคิดอย่างนี
2: ้
0: แต่จะใช้ทีวาเมื่อปี62มาใช้ในปัจจุบันไม่มีทางเกิดขึ้นได้
1: คร
0: ับ และผมก็ไม่เห็นด้วยจะลดมาตรฐานลงเหลือ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนรถไฟเหมือนแอร์พอร์ตลิงก์ในปัจจุบันนะฮะนะครับและบางข่าวว่าจะลดเหมือเป็นรถไฟทางคู
2: ่
0: มันก็ไปแข่งขันก็ไม่ได้ครับ
1: นะ
0: อย่าลืมว่าเส้นทางนี้ที่ไประยองอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งเส้นทางหนึ่งตามแผนแม่บทของรถไฟความเร็วสูงที่มีอยู่5เส้นทางมีกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหนองคายกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพระยองและกรุงเทพไปทางเบสาครับ
1: อย่างกรุงเทพระยองเนี่ยเอารถยนต์วิ่งนะฮะประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆรถไฟความเร็วสูงจะใช้เวลาเท่าไหร่
0: ก็ถ้าไปถึงอู่ตะเภาระยะทางจากดอนเมือง220กิโลเมตร
1: คร
0: ับ นะรถไฟความเร็วสูงไม่ได้จอดทุกสถานีฮะโดยเฉพาะในเมืองจอดบางสถานีจะจอดดอนเมืองจอดที่กรุงเทพอภิวัฒน์และอาจจะไปจอดที่สุวรรณภูมิเลยนะ
1: ครับ
0: แต่จะมีรถซิตี้ไลน์ที่ทำหน้าที่เหมือนแอร์พอร์ตลิงก์ในปัจจุบันจอดทุกสถานีเลย
1: ครับ
0: แต่สถานีจากสุวรรณภูมิต้นไปจะมีไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีศรีราชาพัทยาต่างๆอันนี้ต้องมีขบวนที่จอดรับด้วยครับ อยู่ในการบริหารของการรถไฟครับนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเขาบอกว่านะฮะตามข้อมูลของ EEC บอกว่าใช้เวลา1ชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงมาตรฐานของเราสายนี้นะครับวิ่งได้สูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าใช้เวลา1ชั่วโมงก็นั้นความเร็วเฉลี่ยจะต้องมีประมาณ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำเวลาค่อนข้างจะยากนิดนึงภายใน1ชั่วโมงแต่ถ้าเราลดเหลือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะฮะ
1: ต่างกับรถยนต์นิดเดียวเอง
0: ต่างฮะเพราะฉะนั้นมันแข่งรถยนต์ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่แข่งได้ครับแล้วเราต้องมองไกลกว่านั้นคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับมองไกลว่าสายนี้เนี่ยมันเชื่อมกับจีนได
1: ้
0: ก็จากดอนเมืองจากบางซื่อดอนเมืองไปโคราชไปหนองคายเข้าเวียงจันทร์ไปคุณหมิงอะฮะต้องมองไกลอย่างนี้และท่านประธานดีสีจิ้นผิงท่านมักจะพูดเรื่องรถไฟไทยจีนหรือจีนไทยอยู่ตลอดเวลาเมื่อท่านนายกไปท่านก็พูดเรื่องนี้ครับ
1: โอ้ถ้าเชื่อได้ความ
0: สำคัญเรื่อง ที่
1: คืออย่างของลาวที่เขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปถึงเมืองจีนเขาเลยเนี่ยเขาความเร็วสูงหรือว่าความเร็วปานกลางครับเนี่ย
0: ความเร็วคือเขามีรางเดี่ยวคือเหล็กมี2เส้นของเราได้เหล็ก4เส้นคือสวนกันได
1: ้ครับ
0: ของเรานี่วิ่งสวนไม่ได้ครับแต่ต่อไปก็อาจจะเพิ่มเหล็กอีก2เส้นก็ได้ครับ
1: เพราะว่าเขามีบางช่วงต้องรอหลีกกันนะ
0: ใช่เขาวิ่งได้สูงสุดเนี่ย160กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: คร
0: ับ แล้วความเร็วปานกลาง
1: ใช่เพราะบางช่วงเขาต้องรอหลีกกันรอหลีกพักใหญ่เลยครับกว่าอีกขบวนหนึ่งจะมาแล้วก็ค่อยไป
0: ครับใช่ครับนะครับแต่เขาก็สามารถเปิดประเทศได้ฮะแล้วถ้าเราพยายามดึงคนลาวคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยให้เร็วที่สุดนะตอนนี
1: ้
0: แทนที่จะนั่งเครื่องบินมานะครับสมมติก็ดึงจากคนจีนคนลาวมาเข้ามาเที่ยวแถวบ้านเราเนี่ยวันละ 5,000 คนปีนึงเกือบ2ล้านแล้วถ้าคนเหล่านี้มาใช้จ่ายในเมืองไทยคนละ 50,000 บาท
1: ครับ
0: ปีเนี่ยมีเงินหมุนประมาณ 100,000 ล้านบาทก็ไม่น้อยนะครับแล้วเชื่อมโยงมาถึงปั๊บแล้วก็มีส่วนต่อขยายไปถึงระยองอีกไปถึงอู่ตะเภาอีกครับ
1: ครับครับ
0: ไม่ใช่มาหยุดที่โคราชไม่มาหยุดที่กรุงเทพครับเพราะเส้นทางนี้ผมถือว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญนอกจากช่วยกระตุ้น EC แล้วก็จะเป็นเชื่อมโยงกับลาวกับจีนได้ด้วยครับ
1: นอกจากขนคนแล้วขนของได้ด้วยไหมครับ
0: ของที่มีมูลค่าสูง
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สมัยเนี้ยเขาเรียกว่าต้องฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะจ๊ะทูไนท์ไทยแลนด์ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะ

หรอกแต่โชคช่วยสามารถเอาตัวรอดกลับมาอย่างปลอดภัยผู้กำกับซีรีส์ดังถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้เทรดหุ้นก่อนจะหลงกลตามไปดูบริษัทที่บอกว่าอยู่ริมชายแดนสุดท้ายถูกบังคับพาตัวไปสแกนหน้าเป็นบัญชีม้าให้กับเว็บพนันหลังจากที่เขาเอาชีวิตกลับมาประเทศไทยผู้กำกับซีรีส์ดังคนนี้ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีพร้อมกับเล่าเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์หลังจากที่เขาถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกแต่เหมือนโชคช่วยสามารถเอาตัวรอดกลับมาประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยเขาจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เพื่อเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาเพราะตกหลุมพรางไปเจอโฆษณาชวนเชื่อให้เทรดหุ้นคิดว่าจะได้ช่องทางทำเงินก็เลยหลงเชื่อคุณอาร์ตไม่ใช่คนไทยเพียงคนเดียวที่ถูกหลอกแบบนี้สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีจากเรื่องที่เขาจะเล่าให้ฟังหลังจากที่เขาโดนหลอกไปอยู่ที่เขมรนาน14วันโดนขู่หนักว่าจะชำแหละอวัยวะขายหากขัดขืนมันเริ่มต้นมาจากการที่ไปเล่น Facebookมันจะมีแรงจูงใจที่พูดถึงเรื่องของการมาลงทุนเทรดหุ้นในราคาที่แบบว่าถ้าลงทุน300ก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ 25,000 หรือถ้าลงทุน 20,000 บาทก็อาจจะได้ถึง 150,000 บาทเลยทีเดียวแล้วถ้าสนใจก็จะต้องไปเปิดบัญชีเพราะเขาบอกว่าเอางี้พี่มาดูก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องทำอะไรมากทีนี้ก็เลยเชื่อสิแถมเขายังบอกว่ามีออฟฟิศอยู่ที่นั่นด้วยอยู่ห่างจากปอยเป็ดแค่200เมตรเรียกว่าต้องขับรถไปที่จังหวัดสระแก้วตัวอาร์ตเองก็เลยถามว่าอ้าวพี่ต้องไปสระแก้วกันเลยหรือที่กรุงเทพไม่มีออฟฟิศแล้วหรือเขาก็บอกว่าไม่มีครับเพราะงานของเรานั้นทำเกี่ยว

อกแฟนไปว่าเอองั้นเดี๋ยวลองแวะไปดูสักหน่อยหนึ่งดีกว่าถ้าดูแล้วเราไม่โอเคเราก็แค่ขับรถหนีออกมาซึ่งในใจก็นึกว่าบริษัทเขาน่าจะเป็นคล้ายๆกับหอประชุมที่เข้าไปนั่งเทรดหุ้นเหมือนกับที่กรุงเทพที่เขาเคยสอนเทรดหุ้นกันนั่นแหละแต่ปรากฏว่าพอไปถึงมันไม่เป็นแบบนั้นน่ะสิเราเดินทางไปถึงวันที่13ต่อเนื่องวันที่14ตอนตี2แล้วเราก็พักที่โรงแรมชื่อว่าจิตวารีรีสอร์ทซึ่งมารู้ทีหลังว่าที่นี่มันกลายเป็นที่พักของคนที่จะต้องข้ามแดนหรือจะไปที่นั่นก็ต้องมาพักที่นี่กันทั้งหมดพอถึง9โมงเช้าปรากฏว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถมารับนะเราก็นั่งไปปกติแต่ตอนนั้นก็รู้สึกแปลกๆเพราะเขาถ่ายรูปเราแล้วเขาก็คอยรายงานในแอปอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ขับรถเร็วมากขับไปสักพักเขาก็พาเราไปตรงกลางทุ่งนาเป็นบ้านกลางป่าเหมือนบ้านพวกผู้ใหญ่บ้านหรือบ้านใครสักคนหนึ่งและหลังจากนั้นชีวิตเราก็เปลี่ยนไปทันทีเขาบังคับให้ขึ้นรถต่อรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาส่งเราที่ชายแดนเขมรแล้วบังคับให้เราเดินเข้าป่าไปตอนแรกเรายังเห็นชายแดนไทยอยู่เลยตอนนั้นยังคิดว่าคงไม่ไกลสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพวกเขาก็ผลักเราให้เดินเข้าไปลึกในป่ามากขึ้นมากขึ้นจากนั้นเราก็เริ่มเห็นมีคนวิ่งสวนเราออกมาตอนนั้นยังลังเลอยู่เลยว่าจะวิ่งหนีดีไหมแต่พอมองไปรอบๆคนของพวกมันถืออาวุธดักเอาไว้หมดเราก็เลยไม่กล้าวิ่ง

สุดท้ายโดนล็อกตัวขึ้นรถกระบะไปอีกเพื่อเอาไปส่งที่ตึกแห่งหนึ่งแล้วมันก็ยึดโทรศัพท์ยึดเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดมันจับแยกออกจากแฟนตั้งแต่วันนั้นเรากับแฟนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยตอนนั้นถูกขังอยู่ประมาณสัก15วันระหว่างนั้นก็จะมีคนมาคอยสแกนหน้าของเราอยู่เรื่อยๆมีวันหนึ่งมันพาคนในตึกประมาณสัก 8-9 คนรวมทั้งเราด้วยไปที่ตึกที่ชื่อว่าสตาร์คิงซึ่งสตาร์คิงนั้นเป็นคาสิโน

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปยังลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: ผู้กำกับซีรีส์ดังถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้เทรดหุ้นก่อนจะหลงกลตามไปดูบริษัทที่อยู่ริมชายแดนสุดท้ายถูกบังคับไปสแกนหน้าที่ประเทศเขมรให้เป็นบัญชีม้าให้กับเว็บพนันหลังจากที่ถูกขังอยู่ประมาณ15วันมีคนมาคอยสแกนหน้าอยู่เรื่อยๆและมันก็พาไปที่ตึกที่ชื่อว่า Star King ซึ่งเป็นคาสิโนแต่มันกลับให้เราไปนั่งรอเฉยๆไม่ได้ทำอะไรในขณะที่คนอื่นๆถูกบังคับสแกนหน้าคนละ 20-30 ครั้งเลยทีเดียวเพื่อเอาไปเปิดบัญชีม้าแล้วโยกเงินทำเว็บพนันหลังจากนั้นมันก็มาส่งที่ตึกที่พักเดิมแล้วมันก็เอาเราขังเอาไว้อีกที่หนึ่งที่นี่น่ากลัวมากเพราะมีอาวุธวางอยู่บนโต๊ะมีเงินกองหนึ่งมีคนกำลังแกะโทรศัพท์เอายาเสพติดออกมาจากตูดของโทรศัพท์เรารู้เลยว่านี่มันคือของจริงและน่ากลัวจริงๆหัวหน้าแก๊งเป็นคนเขมรดุดันมากเขาบอกให้เราขึ้นไปข้างบนตึกพอเปิดประตูดาดฟ้าเท่านั้นแหละกลิ่นเลือดตีหน้ากลับมาเลยเห็นกองเลือดกองใหญ่อยู่บนพื้นกำลังแห้งๆที่สำคัญมันขู่ว่าถ้าพวกมึงพูดมาเดี๋ยวจะส่งอวัยวะไปขายที่จีนจากนั้นเราก็เริ่มมองไปรอบๆเห็นมีตู้แช่ขนาดใหญ่มันบอกว่านี่แหละชิ้นส่วนอยู่ในนี้ซึ่งมันเป็นตู้เย็นใหญ่ๆเหมือนกับโรงศพเลยจากนั้นก็เห็นกระบองช็อตไฟฟ้าอันใหญ่ซึ่งคิดอยู่ในใจว่าหากโดนกระบองนี้เข้าไปคงตายแน่นอนจนกระทั่งวันที่29ตอนตีหนึ่งมันก็มาบอกว่าให้เรากลับบ้านได้มันเอาเราใส่รถประมาณ19คนขับวนไปวนมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็เอาเราไปทิ้งไว้ในป่าแห่งหนึ่งบอกว่าให้เราเดินไปหาแสงไฟตอนนั้นทุกคนวิ่งกระจัดกระจายวิ่งประมาณสัก 20-30 กิโลได้จนมาเจอตำรวจชายแดนที่คลองน้ำใสจังหวัดสระแก้วประมาณตี 3 กว่าๆตำรวจให้เสียค่าปรับฐานข้ามแดนผิดกฎหมายและให้กลับบ้านแต่เราเข้าแจ้งความเพราะรถหายข้อมูลหายที่เสียใจที่สุดก็คือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละที่เป็นพนักงานอยู่ที่นั่นเป็นคนหลอกคนไทยให้เข้ามารีดไถและทำร้ายร่างกาย าร์ทว่าเคยคิดว่ามันคือดวงหรือกรรมกันแน่แต่จริงๆครั้งนี้ทั้งหมดคือตัวเราเองที่อาจจะประมาทดื้อรั้นอยากเข้าไปดูแต่ผลที่ตามมาคือเงินในบัญชีหายหมดรถก็หายข้อมูลทั้งชีวิตในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ก็หายหมดเลยที่เล่าไปทั้งหมดนี้ก็อยากจะเตือนสติคนที่ยังคงมีสติอยู่บ้างว่าหากเจอเรื่องแบบนี้อย่าหาทำอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะแก๊งพวกนี้มันมักจะใช้จิตวิทยาอ่านใจเราเล่นกับความเดือดร้อนเรื่องเงินอย่าได้ไปหลงเชื่อคำว่าไปเปิดบัญชีที่ออฟฟิศในเขตประเทศไทยที่สระแก้วหรือแม้แต่ข้ามไปปล่อยเป็ดเด็ดขาดนี่ขนาดคุณอาร์ตบอกว่าติดตามข่าวเป็นประจำยังโดนเลยและเสียใจที่สุดก็คือคนไทยกันเองนี่แหละที่เป็นพนักงานคอยพูดคอยหลอกคนไทยด้วยกันหากใครพลาดถึงกับชีวิตเปลี่ยนได้ทันทีแหละเราถึงต้องระวังมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนออนไลน์มันมักจะแอบอ้างสถาบันทางการเงินถ้าไม่อยากโดนหลอกก็อย่าเพิ่งเชื่อใครควรจะตั้งสติหยุดคิดเพราะแค่คลิกเดียวก็อาจจะทำให้เราสูญเสียเงินทั้งบัญชีควรจะตั้งสติและตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินให้ใครเพราะอาจทำให้สูญเงินลงทุนโดยมิรู้ตัวเราจึงต้องหัดรู้ทันมิจฉาชีพก่อนที่จะโดนหลอกซึ่งปัจจุบันนี้มิจฉาชีพก็มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกให้เราลงทุนโดยสร้างความน่าเชื่อถืออ้างชื่อบุคคลองค์กรที่มีชื่อเสียงหรือมีกลวิธีแอบอ้างเป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นนักวิเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญกูรูหรืออาจารย์สอนการลงทุนโดยหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลหรืออาจจะหลอกให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มแอปหรือเว็บไซต์รวมถึงหลอกให้ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มแอปหรือเว็บไซต์เราจำเป็นที่จะต้องรู้ทันกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพซึ่งมักจะมีการแอบอ้างด้วยลักษณะต่างไม่ใช่กรรมไม่ใช่ดวงแต่มันคือสติที่เราจะต้องรู้ตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะคลิกจะอ่านอะไรในโซเชียลก็อย่าได้เชื่อใครง่าย

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟ
1: สนับสนุนข่าวโดย

0: วลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปทั้งนี้หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นวันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 น

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่

0: 10:15 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพสวัสดีทุกท่านนะคะผ่านวิทยุอสมทคลื่น FM 95แล้วก็อีกหลายสถานีในต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ Facebook นะคะ LTM FM 95ค่ะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะสำหรับในค่ำคืนวันนี้อาทิตย์ที่13 กันยายน 2569ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะที่เราจะได้คุยกันเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะตอบคำถามให้นะคะคำถามที่ค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะใครที่ฝากไว้หลังไมค์ก็เดี๋ยวคุณหมอจะตอบให้ใครจะส่งเพิ่มเติมวันนี้โทรมาด่วนเลยนะคะ02-248-1366นะคะต้องฟังอยู่หลังไมค์ค่ะ02-248-1366นะคะสำหรับหลายท่านที่อยากจะถามคำถามนะคะก็โทรมาตั้งแต่ตอนนี้เนาะคือถ้าโทรมาในช่วงหลังเบรก2แล้วเนี่ยบางทีก็จะตอบไม่ทันเพราะว่าบางคำถามเนี่ยคุณหมอก็อาจจะอธิบายให้เข้าใจนะคะซึ่งให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้รับทราบกันด้วยนะคะโทรมาได้เลยค่ะตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยสิทธาค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณชีวิไลและสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกๆท่านนะครับจริงๆในการตอบคำถามเนี่ยผมไม่ได้เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นแบบศาสตราจารย์เลยนะแต่ผมมีจิตใจมีความเจตนาดีต่อท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับหนึ่งคือต้องการที่จะไม่ให้ท่านไม่ต้องเสียสตางค์อันที่สองคือให้ท่านไม่ต้องเสียสุขภาพไปโดยเปล่าประโยชน์ก็บางครั้งเนี่ยนะไปหาหมอเนี่ยถ้าหมอเขาคิดในเรื่องของการค้ามากเกินไปเนี่ยแทนที่จะเป็นประโยชน์นะมันกลายเป็นโทษเนี่ยเป็นอันตรายซะอีกเช่นพอเป็นอะไรนิดเดียวนะนู่นแบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้สูดรังสีเข้าไปอีกทั้งที่แค่ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเนี่ยแค่สามารถตอบคำถามได้แล้วเพราะนั้นท่านก็จะเสียสุขภาพไปโดยที่เปล่าประโยชน์ที่ยังการคือเสียสตังค์ฟรี
0: ๆได้ค่ะ
1: โดยที่ไม่ได้อะไรเลยผมต้องการจะให้ท่านเนี่ยไม่ต้องเสียสตังค์แล้วก็ไม่ต้องเสียสุขภาพด้วยนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของผมผมไม่เก่งหรอกแต่ผมมีเจตนาดีต่อทุกๆท่านนะครับโอเคครับแต่ตั้งใจจะพยายามหาทางออกให้โดยที่ท่านไม่ต้องเสียสุขภาพนะครับ
0: ได้ดูแลสุขภาพแบบถูกวิธีนะคะค่ะมีอยู่ท่านหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะถามคุณหมอช่วงท้ายรายการแล้วมันไม่ทันเนื่องมาจากว่ามีความทุกข์ใจกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ตัวคนที่ดูแลก็บอกว่าเขาก็ป่วยด้วยทีนี้เนี่ยมันจะมีเส้นไปได้ไหมในมุมมองของคุณหมอวิวัฒน์ว่าจะเปิดโอกาสให้เหมือนกับต่างประเทศนะคะที่มีการเรียกว่าจบชีวิตตัวเองด้วยแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็ต้องถามนะครับว่าถ้าท่านเป็นหมอที่ไหนสักท่านหนึ่งนะครับขอให้เป็นหมอที่อาวุโสหน่อยนะแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามหน่อยเนี่ยลองไปปรึกษาก็ดูสิคำว่าติดเตียงในที่นี้มันติดเตียงขนาดไหนถ้าสมมติว่าเป็นการติดเตียงเช่นเป็นมะเร็งแล้วเป็นระยะสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยกระจายไปที่สมองแล้วอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ย

0: ผมก็บอกเลยครับเนี่ยผมวันนี้ผมก็เพิ่งไปดูคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วผมก็ไปบอกเขาบอกพี่เขาเป็นอายุมากกว่าผมไม่เท่าไหร่อ่ะนะครับเขาเป็นมะเร็งลำไส้ทีนี้มันกระจายไปทั่วละซึ่งทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็บอกเขาเนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายหลายทีละแล้วผมก็ไปคุยกับเขานะผมก็บอกว่าพี่เอางี้นะผมรู้ว่าพี่เป็นทุกข์พี่ต้องนึกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องของมันมันจะตายก็ให้มันตายของมันตายของมันเองเราอย่าไปทำให้มันตายนะครับแล้วผมจะช่วยพี่ผมจะช่วยในแง่ของความทุกข์ทรมานจากด้านร่างกายนะครับถ้าถึงเวลาถึงจุดหนึ่งที่มันร่างกายมันอวัยวะมันเสื่อมสภาพหมดละอันนี้แล้วผมจะบอกพี่เองแล้วผมแค่พี่อ่ะหลับไปเลยหลับไปแล้วไม่ต้องตื่นขึ้นมาผมก็บอกเขาเขานั่งเขาฟังนะแล้วเขาก็นะสีหน้าเขาก็มีความหวังขึ้นแล้ววันนี้ผมไปเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยก็ไปที่บ้านเขาผมก็คุยเขานะบอกพี่ดูทีวีเนี่ยไปให้ลูกเนี่ยเขาเอาเปิดเอาช่อง YouTube อ่ะมาให้เราเลือกดูได้ดูหนังดูอะไรก็ได้ดูมันเลยดูเรื่อยๆนะครับดูอะไรก็ได้ที่จะเป็นบันเทิงใจอ่ะนะในเมืองนอกเนี่ยก็จะมีที่สวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าออสเตรเลียด้วยหรือเปล่าแล้วอังกฤษต่างที่เขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นการลุยกันครับก็คือคนไข้เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะยื่นคำขอที่จะให้ถูกชิดด้วยความเมตตานะครับก็คือเขาก็จะให้ยาให้หลับไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวแล้วก็หลับไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแต่เมืองไทยเนี่ยกฎหมายตรงนี้ยังไม่มีนะแต่ด้วยจรรยาแพทย์ทั่วๆไปแล้วเนี่ยแพทย์ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้เข้าใจนะมันก็เหมือนว่าบางครั้งเนี่ยเราก็คือจะให้เขาทรมานทำไมเขาปวดมากอะไรเงี้ยเราก็ให้ยาแก้ปวดให้เขาไม่ปวดถ้าเขาไม่ปวดนะแล้วเขาจะไม่ได้กินอะไรแล้วในสุดเขาก็เสียชีวิตไปเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดานะแล้วแต่ข้อสำคัญคือในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยเขาควรจะไม่ทุกข์ทรมานแต่ผมขอแยกยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะว่ามีคนเนี่ยเขาตามผมไปบอกว่าพ่อก็เป็นมะเร็งของกล่องเสียงอ่ะมันก็เจาะคอนะแล้วก็ที่สำคัญคือกลืนอะไรก็ไม่ได้ใส่สายทั้งเอาอาหารเข้าไปในกระเพาะก็ไม่ได้คือมะเร็งมันตันคอหมดเลยนะครับตื่นกินก็ไม่ได้แล้วเขาแต่ประสาทของเขายังดีอยู่เลยนะสติสัมปชัญญะเนี่ยยังดีลูกก็ถามบอกพ่อหิวไหมเขาพยักหน้าหิวมากไหมหิวมากเขาก็เลยโทรมาหาผมผมก็เลยบอกอ่ะผมก็สองทุ่มครึ่งแล้วผมก็ไปเลยนะไปจะทำไงดีเนี่ยเอาผมก็เอาน้ำเกลือให้นะเสร็จแล้วผมก็ปั๊มคูโคสไป 100cc พอน้ำคูโคสในกระแสเลือดเนี่ยมันขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่หิวอ่ะเวลาคูโคสในกระแสเลือดมันต่ำเนี่ยน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำเนี่ยมันก็จะหิวแบบหิวโหยเลยนะนะครับพอน้ำตาลในเลือดกระแสเลือดเขาสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็สบายขึ้นใช่ไหมครับอีกวันนึงอ่ะสายๆเนี่ยเขาโทรมาบอกผมบอกว่าพ่อเขาเสียแล้วผมก็ยังแสดงความเสียใจเขานะผมบอกว่าดีใจด้วยนะพ่อเขาไปอย่างนี้เขาไปสบายแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยให้หิวจนตายนะครับมีนะครับคนจะหิวจนตายพวกนั้นจะไปทุกขติภูมิอันนี้ถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยลองไปปรึกษาหมอที่อาวุโสหน่อยแล้วก็ในโรงพยาบาลก็ได้นะในโรงพยาบาลที่เขามีหน่วยงานที่เขาเรียกว่า palliative care การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขามีหน่วยงานนะเขาจะมีการให้ยาให้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราไปขอคำปรึกษาก็ได้ของรัฐนะของภาครัฐอย่าไปเอกชนไปเอกชนเดี๋ยวเจ๊งเลยนะนะครับแล้วก็ท่านที่ดูแลเองก็ป่วยเองท่านก็ปรึกษาทั้งสองคนเลยบอกผมก็เหมือนกันนะผมก็อยากจะให้ได้รับการดูแลที่ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยมีทีมงานเข้ามาช่วยเขาจะให้ยาแก้ปวดให้อะไรต่างๆได้เอางี้แล้วกันนะครับอย่าไปนึกถึงอย่างนั้นเลยนะอย่าไปนึกถึงเรื่องการยาฆ่ามันยังห่างไกลแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเป็นพุทธศาสนิกชนอ่ะนะเออผมว่าเอ้าช่วยให้เขาตายเร็วๆอย่างเงี้ยมันเป็นบาปอย่างนี้ดีกว่านะ
1: แต
0: แต่ช่วยให้เขาไม่ทรมาน
1: มันดูใจร้ายโหดร้ายเลยค
0: ่
1: ะ
0: มันจริงมันผิดจรรยาแพทย์ด้วยหน้าที่ของแพทย์คือช่วยให้มีชีวิตอยู่นะครับแต่ก็ไม่อยู่แบบไม่ทุกข์ทรมานนะครับ
1: แต่ก็ไม่ควรอยู่ใช่ไหมไม่ควรอยู่จนตายนะคะ
0: ครับให้เขาอยู่ได้อย่างสบายสบายแล้วในที่สุดเขาก็จะตายไปตามเหตุแห่งปัจจัยของโรคเขาก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเขาตายไปตามธรรมชาติเถอะครับท่านไม่ได้ช่วยเพราะว่าถ้าท่านไปลงมือทำอะไรเองเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจของท่านไปตลอดนะ
1: มัน
0: มีจริงๆนะคือคนเราเนี่ยมันต้องมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปทั้งในที่รับที่แจ้งผมไม่เลยนะผมกลัวนรกนั้นผมก็จะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีอ่ะผมกลัวตกนรกผมก็เป็นคนขี้ขลาดอยู่นะครับหลายคนเนี่ยไม่กลัวเขากล้าหาญมากเลยเนาะพวกที่คอร์รัปชันมากๆเนี่ยเขาไม่กลัวเลยนะเขาจะมาไปชดใช้ในนรก
1: ไม่กลัวบาปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เพ
0: ราะฉะนั้นเขายังไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงๆนะผมเชื
1: ่อก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ได้ครับคุณหมอ
0: ใช่ครับแต่เดี๋ยวเขาจะต้องเจอเองครับคนที่กินบ้านกินเมืองเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าจะต้องไปเจอกันเดี๋ยวไปตั้งกวนใหม่ในนรกนะคุณพี่ลึกที่สุดนะครับ
1: อันนี้ไม่ได้สู่ภูมิที่ดีแน่
0: ๆผมเป็นกำลังใจให้นะครับไปที่โรงพยาบาลของรัฐไปแผนกในแง่ของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วไปปรึกษาเขาทั้งตัวคนไข้เองที่ติดเตียงกับตัวท่านเองด้วยที่ป่วยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยวางแผนให้นะไปที่โรงพยาบาลนะจะได้ไม่ต้องเสียสตางค์นะครับ
1: ค่ะมาถึงคุณหวดนะคะอายุ82มีอาการท้อบวม2ข้างเป็นมา1อาทิตย์แล้วนะคะกดแล้วยุบนานกว่าจะคืนตัวมีโรคประจำตัวคือความดันไม่กินเค็มค่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: ท้าวบวมสองข้าง
0: สองอย่างนะครับหนึ่งก็คือสภาวะการทำงานของไตเดี๋ยวท่านมีปัญหาแล้วไตมันไม่สามารถจะขับน้ำออกไปได้ตามปกติอันที่สองคือหัวใจของท่านเนี่ยไม่สามารถจะปั๊มเลือดไปส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีเพราะนั้นคนไหนที่เป็นหัวใจเช่นหัวใจล้มเหลวไม่ถึงขั้นว่าหัวใจวายนะคือการทำงานหัวใจเนี่ยมันปั๊มเลือดได้ไม่ดีเนี่ยเลือดมันจะคั่งอันที่สามก็คือโลหิตจางมากๆเพราะโลหิตจางมากๆเนี่ยเลือดเนี่ยไม่สามารถจะอุ้มน้ำไว้ในเส้นเลือดได้น้ำก็จะออกไปนอกเส้นเลือดก็จะไปซึมอยู่ในเนื้อเยื่อเพราะนั้นท่านเอานิ้วกดเวลาเท้าบวมเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเวลาบ่ายยิ่งนั่งรถไกลๆนะบางทีผมขับรถไปไกลๆนะกลับมานะรองเท้าเนี่ยครับเลยครับเพราะว่ารองเท้ามันบวมอะมันนั่งอยู่ในท่าเดียวนานๆอย่างเงี้ยนะครับก็คืออันนั้นเป็นเรื่องปกตินะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเราเคลื่อนไหวร่างกายมากๆแล้วมันก็หายไปท่านลองดูสิครับว่าท่านเกิดจากปัญหาอะไรแต่จะให้ดีคงต้องไปหาหมอนะครับว่าจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าเลือดจางเหมือนคนเป็นมะเร็งอะพอเขามีอยู่ช่วงนึงเขาก็เท้าบวมปุ๊บผมบอกว่าโอ้ดูแล้วเขาเลือดจางเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มซึมเริ่มแบบไม่สบายอ่ะรู้สึกไม่สบายผมบอกลูกเขาบอกพาไปโรงพยาบาลดีกว่าบอกคุณลุงเขาจำเป็นจะต้องได้รับเลือดละเพื่อให้สมองเขาได้ทำงานได้ดีขึ้นพอได้เลือดมันก็ปลุกเยอะเองฉะนั้นนะเขาก็สดชื่นขึ้นไอ้บวมก็ยุบหายไปเลยนะครับอาจจะเกิดหัวใจเป็นโรคหัวใจก็ได้อาจจะเป็นโรคไตก็ได้อาจจะเป็นสภาวะโลหิตจางก็ได้เพราะนั้นท่านต้องไปโรงพยาบาลไปหาว่าเกิดจากอะไรแล้วก็วิธีการง่ายๆที่จะแก้ไขปัญหาก็คือการขับน้ำออกจากร่างกายก็คือจะรับยาขับปัสสาวะนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยทั้งนั้นก็ต้องแก้ไขปัญหาสาเหตุโดยตรงด้วยเช่นว่าถ้าหัวใจมันเต้นไม่ดีเขาอาจจะต้องให้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจให้มันมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ต้องให้ยาบำรุงเลือดเพื่อให้ร่างกายมันสร้างเม็ดเลือดหรือว่าถ้าไตมันเริ่มจะวายมันขับน้ำออกไม่ได้เนี่ยก็อาจจะให้ยาขับปัสสาวะหรือจะให้ควบคุมเรื่องอาหารผมเองนะครับผมบอกเลยนะว่าคนที่เป็นไตวายเนี่ยผมบอกทรมานมากเลยนะข้อห้ามมันเนี่ยมันเยอะมากเลยนะห้ามกินผักใบเขียว ห้ามกินผลไม้ห้ามกินเค็มห้ามกินคือสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลย ผลไม้เนี่ยกินได้เฉพาะฝรั่งแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยผักเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยกินได้ผักกุ้ยช่ายขาวอย่างเงี้ยกินได้อะไรคือสรุปแล้วเนี่ยมีข้อห้ามเยอะมากเลยผลไม้ยิ่งกินได้อยู่นะครับโพแทสเซียมมันจะสูงถ้าโพแทสเซียมสูงปุ๊บมันทำให้หัวใจหยุดเต้นนะครับ
1: โอ
0: ้เพราะนั้น
1: ปัญหา
0: ก็ดูแลผมว่าท่านตัดสินใจเองไม่ได้แล้วแล้วก็ผมก็ให้คำแนะนำอาจจะไม่ได้ต้องมีการตรวจเลือดตรวจร่างกายตรวจเครื่อง EKG ตรวจการทำงานของไตการทำงานของหัวใจนะครับตรวจดูความเข้มข้นของเลือดตรวจหลายอย่างผมว่าไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปของรัฐดีกว่านะท่านจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากตอนนี้เก็บเงินไว้หน่อยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีท่านต้องเตรียมตัวเซฟซาวะที่ข้าวย่างหนักแพงไว้ให้ดีๆนะนะครับโอเคครับผมเชื่อใจนะครับ
1: อีกท่านหนึ่งนะคะจากปัตตานีที่ถามให้ภรรยาคุณชินวัตรค่ะภรรยาอายุ62ผ่าตัดทำโคโลสโตมี่ค่ะถ่ายที่หน้าท้องข้างซ้ายมาทำมา8เดือนแล้วนะคะอยากทราบว่ามีโอกาสจะกลับมาเหมือนเดิมก็คือว่าจะไปขับถ่ายทางทวารได้อีกไหมเพราะหมอบอกว่ายังมีลำไส้ใหญ่ที่ส่วนก้นอยู่ค่ะคุณหมอ
0: ทีนี้เขาเอามะเร็งออกไปได้หรือยังตรงนี้มันจริงคือปัญหาผมก็เคยเจอนะแม่ของแม่บ้านที่บ้านผมเนี่ยเขาก็เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่เนี่ยแล้วเขาก็เอาลำไส้เนี่ยเอามาอยู่ข้างนอกที่คือโคโลสโตมีอยู่ทางซูจะก็จะมาเอาไว้ทางด้านขวาท้องน้อยทางด้านขวานะครับแล้วก็มีถุงเอาไว้สำหรับเก็บอุจจาระพอมันเต็มก็เอาถุงมาเทก็เหมือนกับเราถ่ายเหมือนเข้าซ่วมอ่ะแล้วก็เชื่อไหมครับว่าเขาผ่าทำอย่างนี้อยู่ประมาณสัก8 เดือนพอ8 เดือนเสร็จหมอเขาตรวจดูแล้วว่ามะเร็งเนี่ยมันถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีมะเร็งละเขาก็เลยตัดใจว่าผ่าตัดเอาลำไส้น่ะกลับเข้าไปแล้วก็ไปต่อเข้าลำไส้เดิมที่ยังมีอยู่แล้วจากนั้นมาเขาก็ปิดหน้าท้องแล้วเขาก็ถ่ายได้เหมือนคนปกติเป็นตั้งแต่อายุ80ตายตอนอายุ95นะครับผมว่าเขาก็อยู่ได้คุ้มค่านะก็ตายอายุไวสมควรแล้ว95 ปีอ่ะไม่เป็นอะไรก็ตายแล้วอันนี้เป็นมะเร็งอยู่ยังไม่ตายตอนอายุ95อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถามผมว่ามีสิทธิ์ที่จะทำได้ไหมเนี่ยผมตอบไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับที่หมอที่เขาดูว่ามะเร็งเนี่ยมันกระจายไปหรือเปล่าเขาเอามะเร็งออกไปหมดได้ไหมถ้าเขาเอาออกหมดได้เนี่ยก็แสดงว่ามีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปต่อกับลำไส้อยู่ได้แล้วก็จะสามารถขับถ่ายได้เหมือนปกตินะครับแต่ถ้ามีอีกอย่างคือมะเร็งเนี่ยในลำไส้ใหญ่ตรงนั้นอ่ะมันกระจายออกไปแล้วมันไปกินเนื้อเยื่ออื่นๆกระเพาะปัสสาวะไปโดนเอาที่รูทวารด้วยไปกินกล้ามเนื้อหูรูดด้วยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ถ้ากล้ามเนื้อหูรูดเสียเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายตามปกติได้นะนะครับเอาลองถามหมอดูแล้วก็ว่าเอภรรยาผมจะสามารถที่จะขับถ่ายเหมือนปกติได้ไหมครับลองปรึกษาก็ดูนะเอาเป็นว่าด้วยความเห็นใจนะผมเข้าใจถึงความรู้สึกของคนใกล้ล่ะนะครับว่าเป็นทุกข์นะครับแต่คิดอย่างนี้นะครับว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากใจของเราถ้าเราไม่ไปคิดไปกังวลใจของมันมากไม่ไปใส่ใจมันมากจนเกินไปมันเป็นอย่างเงี้ยก็นึกอย่างนี้แล้วแต่ก็ยังโชคดีเสียกว่าโชคดีเสียกว่าอะไรเสียกว่าที่ว่าโอ้โหพอมันเป็นแล้วมันกระจายไปถึงกระเพาะลำไส้กระเพาะปัสสาวะทีนี้ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดหรือมีอะไรปัญหาอื่นตามมาอีกมากมายอย่างเงี้ยนะท่านก็จะลำบากมากกว่านี้แค่ทำโคโลสโตมีเนี่ยถ้าท่านก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ท่านไม่ได้ไปบอกใครหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปนอนเป็นคนป่วยตลอดเวลาแต่งตัวธรรมดาเลยแล้วก็แต่งตัวให้มิดชิดหน่อยเพื่อกันถ้าถุงที่ปิดโคโลสโตมีเนี่ยมันโป่งพองมานะท่านก็เดินไปไกลๆคนหน่อยนะแล้วท่านก็เปิดให้ลมมันออกมาลมเนี่ยมันก็คือเหมือนกับตอดของเราอะเอางี้ดีกว่าผมขออนุญาตพูดตรงๆกันนะ
1: สบาย
0: ได
1: ้ใช่ไหมคะ
0: โป่งพองขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเป็นลมก็คือลมตอดของเราอะคือถ้าเป็นคนธรรมดาก็คือจะ ปล่อยปุ๊บได้กลิ่นออกมาท่านก็ปล่อยลมมันออกมาสักหน่อยนึงแล้วก็ปิดเข้าไปมาถุงลมถุงก็จะแฟบลงคนก็จะไม่สังเกตเห็นเลยท่านจะใช้ชีวิตเหมือนปกติท่านจะไปเที่ยวไหนไหนก็ได้นะครับถ้ามันเกิดเป็นอุจจาระเยอะๆอันนั้นอาจารย์เป็นจะต้องปลดแล้วก็มาถ่ายมันออกมาแล้วก็ถุงเนี่ยมันจะใช้ได้นานนะใช้ได้ประมาณ2เดือนนะครับก็ต้องเปลี่ยนถุงใหม่แล้วก็ต้องรักษาความสะอาดที่ดี
1: แค่ไหนครับคุณหมอ
0: ทำไมฮะ
1: หมายถึงว่าทำได้บ่อยแค่ไหนคะปล่อยลมที่ว่านี้
0: ถ้ามันโป่งพองมาแล้วไม่ใช่มีเนื้ออุจจาระออกมาเนาะเยอะๆนะเราคำๆแล้วมันเป็นเหมือนถุงลมมันที่มันโป่งอ่ะมันลูกโป่งอ่ะท่านก็เดินไปหลบมุมไหนที่จะเข้าห้องน้ำได้ก็ได้แล้วท่านก็ไปเปิดนะแล้วก็ปล่อยลมค่อยๆปล่อยนะเดี๋ยวมันเกิดมีอุจจาระออกมาจะเลอะเทอะพอปล่อยลมให้มันแฟบแล้วท่านก็ปิดแล้วท่านก็แต่งตัวออกมาจากห้องซะนะครับท่านก็จะเหมือนคนปกติจะจงใช้ชีวิตเหมือนกับคนไม่ป่วยนะครับจนกระทั่งถึงเวลาท่านจะตายก็ตายไปไม่ใช่เป็นคนป่วยไปจนตายอายุ62ปีถ้าท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยคนแม่ของแม่บ้านเป็นตอนอายุ80จะตายตอนอายุ95นะครับถ้าเขาก็อยู่ได้เขาก็มีความสุขเขาก็ทำอะไรได้ทำขนมขายด้วยก็จะไปวัดไปอะไรได้นะครับเพราะนั้นยังใช้ชีวิตแบบคนไม่ป่วยนะลองทำดูผม
1: ลองดูนะครับให้กำลังใจสู้ๆค่ะแม่ที่คุณต้อมแล้วกันนะคะอยู่ในอันนี้เป็นในเฟซบุ๊กนะคะน่าจะถามให้คุณยายอะคะอายุ81ค่ะเป็นเบาหวานมีอาการร้อนท้าช่วงกลางคืนนี่คืออาการปกติไหมคะต้องแก้ไขยังไงคะคุณหมอ
0: ไม่ปกติครับอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าระบบประสาทมันแปรปรวนนะผมไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วแต่ผมยังเท้าเนี่ยชาไม่รู้ทำไมชาก็ไม่รู้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องดูหน่อยสิแล้วก็กินใบแปดกล้วยนะครับผมขอแนะนำว่ากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องเม็ดหนึ่งก่อนนอนแล้วก็ใบแปดกล้วยสักไม่สกัดนะครับ2แคปซูลก่อนนอนนะครับลองกินอย่างนี้ดูจะช่วยทำให้อาการร้อนเท้าอะไรเนี่ยดีขึ้นนะครับผมเองเนี่ยผมก็ชาเท้าเนี่ยยังถามลูกสาวเลยบอกคุณหมอผมท้าชาที่ท้าฝ่าเท้าว่าจะทำไงดีบอกเจ๊ก็รักษาเจ๊อย่างนี้นะครับมาพูดเล่นกันนะครับก็กินถ้าท่านไม่หาซื้อวิตามินอยู่รู้กันท้องได้ถ้ากินวิตามิน B รวมก็ได้นะ B1 หรือจะไปกิน B162 ก็ได้แต่ผมว่ากิน B รวมอ่ะถูกดีไอ้นิวโรเบียนอะไรต่างๆก็คือ B162 เท่านั้นน่ะแต่มันแพงยี่ห้อที่เขาโฆษณาเยอะๆมันก็จะราคาแพงเพราะว่าเขาเสียทุนต้นทุนก็คือค่าโฆษณาเพราะนั้นถ้ากินวิตามิน B รวมก็ได้ใบเป็ดกล้วยก็เอาแบบไม่สกัดนะราคามันจะถูกเอาแบบสกัดเนี่ยมันจะมักจะผสมโสมผสมถังเช่าผสมอะไรกันไม่รู้นะครับก็รับราคาเม็ดหนึ่ง20-30 บาทไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็
1: มันแพงไป
0: สมมติว่าเท้าร้อนๆอย่างเงี้ยนะบอกให้คุณยายเอามือเนี่ยยืนนะให้มันคงจับอะไรก็ได้ให้กันเราล้มยืนด้วยขาเดียวก่อนนะแล้วเอาขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็สะบัดขาเหมือนเราสะบัดน้ำสะบัดของที่มันติดขาเราออกอย่างนี้เราสะบัดมือนะครับสะบัดหลายทีนะแล้วก็จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วก็มือเราจับกันเราล้มแล้วก็สะบัดทีละข้างสะบัดทีละสองข้างไม่ได้นะถ้าสักอาจจะได้ก็ได้นั่งบนเก้าอี้แล้วก็เหมือนกับเราเตะน้ำเหมือนกับเราว่ายน้ำสะบัดเท้ามันจะไปทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่ปลายเท้าเราได้มากขึ้นแล้วไอ้ระบบประสาทที่แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับไม่ต้องไปทายาอะไรหรอกทายาบางคนก็จะทาบอกเข้าทายาหม่องแล้วมันสักพักหนึ่งมันก็จะแสบมันเดี๋ยวมันจะรู้สึกเย็นๆนะครับเอาเป็นว่าลองไม่ต้องไปแช่เท้าอะไรน้ำอุ่นน้ำร้อนต่างๆไม่ได้ประโยชน์หรอกลองทำอย่างที่ผมว่านะแล้วก็ต้องระวังนิดนึงครับว่าบางทีมันร้อนอย่างเงี้ยนะมันก็จะร่วมด้วยการชา เพราะนั้นชาเนี่ยเราก็ต้องดูเท้าบ่อยๆนะถ้าเราเป็นหลานถ้าดูคุณยายบอกคุณยายผมขอดูเท้าหน่อยนะดูซิว่ามีแผลมีอะไรไหมบางคนเนี่ยหนามมันตำอยู่เนี่ยไม่รู้สึกเจ็บนะ

0: กระจกได้ง่ายเพราะนั้นตาก็จะมีปัญหาไตก็คือจะเกิดสภาวะไตวายพอเป็นเบาหวานเนี่ยเส้นเลือดทั้งร่างกายเราจะเกิดการอักเสบเพราะเลือดมันก็จะไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายเราได้ไม่ดีโดยเฉพาะที่ไตครับเพราะนั้นก็จะทำให้เกิดสภาวะไตวายตีนก็คือเท้าที่ประสาทมันเสียมันจะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้ว่าบางทีเหยียบหนามปิดเท้าเดินไปเฉยเลยนะบางทีเหยียบเบื้องบาดเลือดออกมาเดินไปก็แล้วอะไรมันลื่นๆนึกว่าเท้าเปียกที่ไหนได้ก็คือเลือดออกโดยที่ไม่เจ็บเลยเพราะนั้นต้องระวังเรื่องแผลที่เท้าให้ดีนะใส่รองเท้าที่มันพอดีนุ่มๆแล้วก็หุ้มเท้าจะยิ่งดีใส่รองเท้าแบบหุ้มส้นได้ยิ่งดีนะเดี๋ยวนี้ก็มีขายแบบเป็นยางแล้วก็เป็นหุ้มส้นได้ใส่ได้สบายสบายนะครับ
1: นี่เรียก
0: โอเคนะไม่ต้องกังวลใจอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่อันตรายอะไรที่มันร้อนมันเกิดจากระบบประสาทมันแปรปรวนครับ
1: ค่ะคุณรักนะคะบอกว่าคุณยายอายุ81นะคะหูไม่ค่อยได้ยินไปตรวจการได้ยินครั้งล่าสุดหมอก็บอกว่ามีภาวะหูเสื่อมแล้วนะคะก็แนะนำให้ซื้อเครื่องช่วยฟังแบบราคาแพงเป็นหลักหมื่นก็ไม่มีเงินนะคะตอนนี้ก็ได้ยินก็ลดลงเรื่อยๆไม่ทราบว่าได้ยินลดลงจากส่วนไหนแล้วก็ต้องทำยังไงถ้าจะซื้อไอ้เครื่องนี้เนี่ยจำเป็นไหมต้องใช้ได้นานแค่ไหนคะคุณหมอ
0: เสียผมนะหูตึงแล้วก็คนส่วนใหญ่นะคนสูงอายุเนี่ยภรรยาผมอะหมอเป็นแฉไปคุยกับเสียผมนะเสียผมบอกพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่เวลาผมไปพูดกับเขานะเขาฟังเขาพูดก็รู้เรื่องนะครับเพราะว่าคนที่อายุมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหูตึงในระบบประสาทหูที่รับคลื่นความถี่สูงนะครับมาผมว่าถ้าเป็นผมนะผมไม่ให้ยายใส่หูฟังหรอกรับรองใส่ไม่ได้หรอกพอใส่เข้าไปถ้ามันไม่สนิทพอดีเลยนะมันจะดังวี้ในหู
1: ก็จะรำคาญ
0: ยิ่งรำคาญนั้นในสุดก็ไม่ใช้เสียตังค์เปล่าๆนะ ขอให้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่ายาอะไรอ่ะที่มันทำลายหูเรานะยาพวกเอ็นเซดยาเกี่ยวกับปวดไขข้อปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นยาแก้ปวดทั้งหลายอ่ะเดี๋ยวนี้มันไปทำลายประสาทหูเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องยาสมุนไพรก็เหมือนกันนะอย่าไปเชื่อนะใครบอกว่ากินเข้าไปแล้วจะบำรุงประสาทหูอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าฟังหมอวัดพูดนะถ้าจะกินก็กินวิตามินบำรุงเลือดคันท้องแล้วกินใบตัดกล้วยเอาเป็น1ชุดเช้าเย็นไปเลยจะช่วยทำให้ระบบประสาทมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแล้วก็มีวิธีการอีกอันนึงนะเราเอานิ้วชี้อ่ะลองเคาะที่หลังหูอ่ะมันจะมีกระดูกแข็งๆอยู่อ่ะเอาเคาะทั้งสองข้างเลยนะเคาะบ่อยๆการเคาะเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยกระตุ้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ก็ผมฟังเขามีหมอบางคนก็มาพูดอ่ะผมก็มันไม่ต้องเสียสตางค์อ่ะเราก็ลองทำด
1: ู
0: เอานิ้วเนี่ยนิ้วชี้เคาะนะครับเคาะเบาๆไม่ต้องเคาะแรงมากหรอกเคาะพอให้ได้ยินนะมันจะทำให้ประสาทหูเราเนี่ยฟื้นคืนขึ้นมาได้แต่มีคนหนึ่งนะเขาขาขาดด้วยนะแล้วเขาก็เป็นเบาหวานไตเขาก็เสื่อมสภาพมากแล้วแล้วหูเขาก็ตึงคือเขาเปิดทีวีเนี่ยเปิดวอลลุ่มร้อยหนึ่งอ่ะแล้วแถมเอาลำโพงขยายเสียงมาต่อกับทีวีอีกจนฉันภรรยาไล่ออกจากบ้านแล้วก็มาหาผมที่คลินิกอ่ะ
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งเนี่ยเขาขาเขาขาข้างนะเขาใส่ขาเทียมแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาได้ยินฟังรู้เรื่องเลยแล้วเขาก็เปิดทีวีแค่วอลลุ่ม10นะเขาก็ได้ยินละบอกพี่ไปทำอะไรมาล่ะทำไมหายอ่ะก็บอกเขาไปหาหมอคนนึงหมอบอกว่าให้เปลี่ยนท่านอนให้เปลี่ยนท่านอนเท่านั้นอ่ะเขาหาย
1: ก็หายได้เลย
0: แล้วก็นอนแต่แขนขวาหมอบอกให้เปลี่ยนเป็นนอนแต่แขนซ้ายผมว่าแสดงว่าพี่คนเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องหูประสาทหูเสื่อมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าหินปูนในหูมันหลุดก็ได้พอเขาเปลี่ยนท่านอนปุ๊บเนี่ยหินปูนมันอาจจะกลับเข้าที่ได้ทำให้หูก็ได้ยินผมบอกเดี๋ยวผมจะไปบอกคนอื่นบ้างมันเพราะมันไม่ต้องเสียสตางค์ไงใช่ไหมบางครั้งเวลาเรานอนจะแข้งขวาเราลองเปลี่ยนไปนอนจะแข้งซ้ายบ้างดูสิแล้วก็ลองเคาะที่หลังหูดู

0: ถ้ากินวิตามินกับใบเป็ดกล้วยแค่นี้แต่เรื่องไอ้หูฟังเนี่ยผมบอกไม่ต้องไปซ้ำซื้อหรอกเติมเงินไปก่อนแล้วก
1: ็
0: ตามยูทูบตามอะไรต่างๆที่มีโฆษณาขายอะบอกไปแล้วสามารถได้ยินเลยนะได้ยินคนอื่นๆพูดเราจะได้ยินชัดแจ๋วเลยอย่าไปเชื่อมันนะหูของคนเราเนี่ยไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับ
1: มันไม่ตรงเป๊ะเลยค่ะคุณหมอแล้วนั่นหลักพันหลักพันก็มีนะคะหลักพันบาทก
0: ็คนนั้นคือ
1: ไม่น่า
0: เสียงแต่แค่ขยายเสียงเท่านั้นเพราะนั้นมันขยายหมดทุกเครื่องเลยอ่ะไอ้ที
1: ่
0: มันเสียก็ไม่ได้ขยายเหมือนกันแต่ขยายได้น้อยแต่ชื่อที่เรายังรับได้ดีอ่ะมันจะขยายมากทีนี้เราก็จะฟังแล้วแบบเหมือนกับเราไปมาเปิดลำโพงอาจจะตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มจะฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะครับไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ก็จะต้องเป็นคลื่นหูฟังที่สามารถขยายคลื่นที่เราเสียเท่านั้น
1: อ๋อ
0: เพราะนั้นมันจะแพงแล้วก็เชื่อนะครับผมรับรองได้เลยครับว่าซื้อมาให้ยาย 30,000 เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ทิ้งเดี๋ยวฟ้อง
1: ยาย
0: นะครับ
1: ยายก็ไม่ใส่หรอกใช่ไหมคะ
0: ยายก็ไม่ใส่เชื่อเราลูกกล้าพนันได้เลยนะไม่ใช่
1: พนันได้เลย
0: นะ
1: เดี๋ยวเสียตังค์เก่า
0: พนันได้ว่าถึงเสียตังค์ฟรีๆแน่ๆนะครับลองทักมาว่าดีๆครับ
1: ค่ะใครจะมีคำถามเพิ่มเติมก็โทรมาฝากไว้เลยนะคะ022481366นะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิวิไลสมทรง

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: ของเฮฟคุ้มทุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะ

0: ที่ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลง

0: 031-969 โหลดเลย
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะใครที่จะมีคำถามก็หรือเวลาอีก10นาที022481366นะคะมีอยู่ท่านนึงนะคะคุณติวานนท์บอกว่าเป็นเบาหวานเหมือนกันนะคะเป็นที่ไปหาหมอบ่อยนักนะคะตอนเช้าตกหมอเจาะดูน้ำตาลยังไม่ได้กินอะไรเลยทำไมน้ำตาลตอนเช้าถึงสูงคะคุณหมอ
5: ก็เป็นเบาหวานครับมันก็ต้องสูงดิครับ
4: ก็เขายังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ
5: ก็ยังไม่กินอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถจะใช้น้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้มันเรามีข้าวอยู่แต่เราไม่มีช้อนตักเข้าปากอ่ะนะครับเพราะนั้นข้าวมันก็เลยยังอยู่ในจานอยู่อ่ะแต่ถ้าเรามีฮอร์โมนอินซูลินอยู่ในร่างกายของเราปกตินะฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับช้อนที่มันตักเอาข้าวเนี่ยเข้าปากเราเพราะนั้นอินซูลินมันก็ทำหน้าที่ดึงเอาน้ำตาลเนี่ยเข้าไปอยู่ในเซลแล้วก็เอาเซลเนี่ยจะใช้น้ำตาลในกระแสเลือดได้น้ำตาลในกระแสเลือดก็จะลดต่ำลงมาเป็นค่าปกติซึ่งค่าปกติของมันก็อยู่ประมาณ80-120แต่ส่วนใหญ่เขาก็ถือว่า80ถ้าเกิน100ไปก็ชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะเอาประมาณ80นะ80-100เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นปกติถ้าต่ำมากเกินไปก็ไม่ได้นะถ้าต่ำมากเกินไปเนี่ยร่างกายเขาบอกน้ำตาลสูงเนี่ยไม่ตายนะแต่ถ้าน้ำตาลต่ำเนี่ยลดลงมาเหลือ50อย่างเงี้ยนะระวังครับอันตรายที่เขาบอกว่าลูกอมอยู่กลางแดดหรืออะไรเงี้ยอันดับแรกคือถ้ามีลูกอมนะเอาลูกอมให้เขาอมก่อนแล้วมีน้ำหวานให้ดื่มเลยไม่ต้องมาสนใจนะครับว่าเป็นเบาหวานเขาบอกคนนี้เขาเป็นเบาหวานนะยิ่งเป็นเบาหวานยิ่งต้องให้กินเพราะว่าบางครั้งกินยาเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้กินอาหารตามน้ำตาลก็เลยต่ำคือการที่น้ำตาลเขาเรียกว่าfasting blood sugar นะคืออดอาหารแล้วก็ไปเจาะเลือดตอนเช้าถ้ามันยังสูงอยู่แสดงว่าท่านยังควบคุมได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ตรงเนี้ยคือผมว่าถ้าถึงเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วกินยาอยู่แล้วนะถ้าควบคุมน้ำตาลได้ไม่เกินสัก130-140เอาถึง140ยังได้เลยอันนั้นถือว่าดีแต่ท่านก็ต้องดูอีกค่าหนึ่งนะครับคือน้ำตาลสะสมถ้าน้ำตาลสะสมของท่านดีนะก็แสดงว่าโอเคตาไตตีนของท่านเนี่ยก็จะมีข้อเสียน้อยก็คือไม่ค่อยอันตรายแต่ถ้าน้ำตาลสะสมสูงนะเป็น10อย่างเงี้ย10กว่าโอ้โหอย่างเงี้ยนะอนาคตรุ่งริ่งแน่จะต้องไตวายต้องตาบอดต้องฟอกไตต้องอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับ
4: รุ่งใหญ่รุ่งใหญ่
5: คือตัวโรคเบาหวานเองไม่ทำให้ตายแต่โรคแทรกซ้อนเนี่ยมันทำให้ตาย
4: โอ้
5: นั่นระวังน้ำตาลสะสมนะนะครับ
4: ต้องระวังมากค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าตอนเช้าออกกำลังกายไป4-15 นาทีนะคะทีนี้พอหลังออกกำลังกายเนี่ยก็มาดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ขวดใหญ่กับน้ำผลไม้ถือว่าได้ไหมคะ
5: ไม่ดีอะครับยิ่งน้ำผลไม้นะครับคำถามคือทำไมฉันจะไปดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ทำไมอะสมมติออกกำลังกาย4-15 นาทีนะท่านก็ดื่มน้ำเปล่าถ้าท่านก็กินอาหารของท่านธรรมดาสิกินข้าวกินอะไรเงี้ยนะเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยเอาไว้ท่านเวลาท่านเหนื่อยมากๆเหงื่อออกมากๆอันนั้นเอาไว้ดื่มก็ดีแต่การดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยผมเดาได้เลยยี่ห้อสปอนเซอร์เพราะว่ามีการเยอะแยะหมดเลยสปอนเซอร์เนี่ยน้ำตาลมันสูงมากเลยมันเหมือนกินน้ำหวานอะพูดง่ายๆนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเบาหวานซะอีกนะครับแต่เวลาผมขี่จักรยานไปเนี่ยผมแวะซื้อละข้างๆทางผมก็ซื้อสปอนเซอร์ทุกทีอะเพราะว่ามันเราต้องการพลังงานด้วยเราขี่ไปแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็หิวน้ำด้วยกระหายน้ำด้วย กินสปอนเซอร์ไปขวดหนึ่งแล้วกินน้ำเปล่าไปอีกลิตรหนึ่งอีกอ่ะนะครับหยุดการแดดเราเสียเหงื่อมากมากแล้วเราก็หิวด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องการพลังงานเลยต้องกินยี่ห้อนี้มันมีน้ำตาลสูงผมว่าขอแนะนำนะครับว่าท่านที่ออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยท่านไม่ต้องกินเครื่องดื่มเกลือแร่หรือไม่ต้องไปกินอะไรสักอย่างนึงอ่ะเอาเป็นว่าท่านดื่มน้ำเปล่าเสร็จแล้วท่านก็กินอาหารของท่านธรรมดาน้ำผลไม้มันจะประกอบด้วยน้ำตาลฟรุกโตสน้ำตาลฟรุกโตสนี่มีคาร์บอนอยู่5โมเลกุลน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายสาเหตุที่ทำให้ไขมันจับตับแล้วก็ทำให้เป็นตับแข็งแล้วไขมันพอกตับไขมันจับเส้นเลือดหัวใจเพราะน้ำผลไม้กลับเป็นเรื่องที่อันตรายไม่ดีนะถ้าจะกินกินส้มเป็นผลกินมะม่วงเป็นลูกๆกินอะไรเงี้ยเป็นผลไม้ได้ดีครับแต่ถ้ากินน้ำผลไม้เนี่ยไม่ดีบางคนบอกไม่ดีได้ฉันต้องกินน้ำส้มตอนเช้าทุกวันเพราะว่าน้ำส้มมีวิตามินซีสูงไม่จริงอ่ะมีแต่น้ำตาลก็แต่เป็นน้ำตาลฟุกโตอีกซึ่งจะทำให้ผมเสียผมเนี่ยนะผมเขาเอามาให้นะน้ำผลไม้เป็นกล่องๆอ่ะผมแทบจะไม่กินเลยนะนอกจากวันไหนหิวๆก็เอากินหน่อยนะครับแต่ปกติจะไม่กินเอาเป็นว่าลองเปลี่ยนวิธีวิธีการใหม่นะขอให้ดื่มน้ำเปล่าแล้วก็ทานอาหารปกตินะครับถ้าท่านจะบำรุงร่างกายด้วยการกินไข่ลวกกินอะไรเงี้ยดีอันนี้ผมก็เห็นด้วยหรือจะกินนมก็ได้ไอ้แค่กินสปอนไอ้กินเครื่องดื่มเกลือแร่กับกินน้ำผลไม้ผมไม่เห็นด้วยนะจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าเป็นผลดี
4: แน่นอนค่ะขออีกสักท่านหนึ่งค่ะอายุ47เดี๋ยวนะมีติ่งที่รูทวารถ้าปล่อยทิ้งไว้จะอันตรายไม่ตอนนี้อาการก็คือคันแสบๆขนาดเท่านิ้วก้อยแล้วค่ะคุณมัดค่ะคุณหมอ
5: น่าจะเป็นลิซิดวงทวารถ้าทางหลังนิ้วก้อยนะแต่มันมีเป็นติ่งเนื้อเฉยๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นติ่งเนื้อเฉยๆนะถ้าไม่ใช่ลิซิดวงทวารเนี่ยมันจะไม่เป็นติ่งเท่านี้ที่ลูกก้อยหรอกอาจจะแค่สักประมาณปลายปากกาเล็กๆยื่นมาอย่างนั้นอันนั้นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นลิซิดวงทวารท่านลองไปหาหมอดูสิแล้วหรือว่าถ้าท่านจะยังไม่อยากไปหาหมอไม่มีปัญหาอะไรไม่เจ็บไม่อะไรก็ตามเนี่ยท่านใช้วิธีการนี้นะเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาสบู่ฟอกล้างให้สะอาดเอากระดาษทิชชู่ซับให้แห้งเอาวัสลีนเนี่ยทาแล้วก็ดันมันเข้าไปในรูทวารพอดันเข้าไปในรูทวารปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อของรูทวารเราเรียกว่าสฟิงเตอร์หรือก็คือกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยมันจะบีบรัดถ้าทำให้ติ่งเนื้อตรงนั้นน่ะมันจะยุบลงไปได้นะจะให้ดีก็ไปหาหมอก็ดีนะแล้วหมอเขาจะบอกถึงว่าเป็นลิซิดวงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เป็นผิวหนังที่มันนูนขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นผิวหนังที่นูนจะรักษาง่ายถ้าท่านรำคาญมากๆแค่ตัดออกถ้าท่านไม่รำคาญก็ปล่อยมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
4: ค่ะแล้วก็คุณเพนค่ะอายุ50มีท่าบริหารบริเวณเข่าไหมคะคุณหมอสั้น
5: ๆเอาท่าย่อเขย่งครับขยิงเอามือจับก็อะไรก็ได้กันเราล้มนะขยิงเท้าขึ้นใส่รองเท้าก็ดีขยิงเท้าย่อตัวลงไปย่อตัวให้ท่านนั่งส้นเท้าได้ยิ่งดียืนขึ้นมายังขยิงเท้าอยู่นะแล้วก็วางส้นเท้าลงวางเบาๆถ้าใส่รองเท้าได้ก็ยิ่งดีรองเท้าเป็นสลิปเปอร์ก็ได้จะได้ไม่กระแทกเดี๋ยวจะเป็นรองช้ำถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้กล้ามขาของท่านแข็งแรงแล้วมันช่วยทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนกลับคืนหัวใจได้ดีขึ้นแล้วที่สำคัญคือระบบน้ำเหลืองจะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะท่านจะกลายเป็นเข่าของท่านจะแข็งแรงและสุขภาพโดยรวมของท่านก็จะแข็งแรงด้วยนะครับ
4: ค่ะ
5: ต้องทำดูสิคนเนี่ยนะเขามาขอบคุณผมมาจากสมุทรสาครอายุ84ปีเนี่ยเขาบอกเขาทำมาจากเดินเขาเดินไม่ได้เลยนะตอนนี้เขาไปไหนได้เขาเจอหน้าผมเขาลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ลงไปกราบผมตกใจหมดเลยนะคุณยายไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกแค่มาบอกว่าทำแล้วมีได้ผลดีผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับ
4: ดูเขาบอกว่า
5: แม่ทำอะไรเหรอเขาบอกว่าเอ้าลองทำให้ลูกดูสิลูกจะได้ทำเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะเป็นเหมือนแม่นะ นะครับ
4: ค่ะได้ค่ะ
5: ครับ
4: คุณหมอฝากให้ดูค่ะสัปดาห์หน้าจะมาเจอกันเหมือนเดิม
5: ครับผมนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะ0818035462ขอเป็น4โมงเย็นตรงเป๊ะเลยนะแล้วก็ถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเวลาอื่นเนี่ยท่านจะว่าเอ๊ะทำไมหมอวัดถึงไม่ต้อง
4: รับสาย
5: อะไรเพราะว่ามีงานอื่นอยู่ครับ
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วบางทีกำลังกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นในเวลาเนี่ยตรงนั้นอ่ะว
4: ัน
5: จันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะ0818035462ท่านไม่ต้องโทรมาตอนนี้นะผมไม่รับสายนะ
4: คุณหมอจะพักผ่อนแล้วนะคะที่
5: หน
4: ้
5: าที่หน้า
4: ได้ค่ะที่หน้าเจอกันเหมือนเดิมค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้กำลังเข้ายึดครองดินแดนว่าต้องแยกข้อเท็จจริงออกเป็น2ช่วงอย่างชัดเจนคือช่วงที่มีการสู้รบและช่วงหลังมีข้อตกลงหยุดยิงพื้นที่การสู้รบไม่ได้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนแต่ไทยมีหน้าที่ป้องกันพื้นที่และประชาชนของตนดังนั้นการผลักดันฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ที่ไทยถือว่าเป็นดินแดนของตนในระหว่างการสู้รบไม่ควรถูกนำไปบิดความหมายว่าไทยมีนโยบายรุกรานหรือแสวงหาดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านหากกัมพูชาเห็นต่างว่าแผ่นดินบริเวณใดเป็นของฝ่ายใดก็ต้องนำหลักฐานแผนที่และข้อกฎหมายเข้าสู่กลไกที่สองประเทศยอมรับไม่ใช่ตัดสินด้วยถ้อยแถลงทางการเมืองและในทางกลับกันไทยก็ไม่ควรใช้แนววางกำลังเป็นข้ออ้างในการตัดสินเขตแดนเช่นกันผอ. JIC กล่าวย้ำว่าไทยไม่ต้องการดินแดนของกัมพูชาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่ในเวลาเดียวกันไทยก็มีหน้าที่ปกป้องดินแดนและประชาชนของตนหากมีภัยคุกคามเกิดขึ้นในพื้นที่ก็มีสิทธิและหน้าที่ที่จะปกป้องตนเองแต่เมื่อหยุดยิงแล้วก็เคารพข้อตกลงและนำข้อพิพาทเรื่องเขตแดนกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาท้ายที่สุดไทยต้องการให้ชายแดนกลับคืนสู่ความสงบประชาชนทั้งสองประเทศกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและปัญหาเขตแดนได้รับการแก้ไขด้วยกฎหมายการเจรจาและกลไกทวิภาคีไม่ใช่ด้วยการใช้กำลังผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามการจราจรสะพานตากสินไอคอนสยามเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรอัตโนมัติพรุ่งนี้ 6:00 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการจัดการจราจรบริเวณสะพานตากสินและหน้าไอคอนสยามเขตคลองสานติดตามระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติโดยมีนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.นายสมชายเต็มไพบูลย์กุลสก.เขตคลองสานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ซึ่งการจราจรจุดนี้มีรถหนาแน่นเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างถนนเจริญนครสะพานตากสินฝั่งสาทรมีรถเข้าออกไอคอนสยามและมีรถเลี้ยวเข้าออกจำนวนมากมีคนเดินเท้าจำนวนมากจึงต้องบริหารทั้งการระบายรถและความปลอดภัยของคนเดินเท้าโดยพรุ่งนี้6นาฬิกาเริ่มใช้ Adaptive Control ใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบ Real Time ระบบจะปรับจังหวะและระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถแต่ละทิศทางเชื่อมโยงการทำงานของสัญญาณไฟในพื้นที่เป็นโครงข่ายเป้าหมายคือช่วยลดการรอคอยและการสะสมของรถไม่ใช่แก้เฉพาะแยกใดแยกหนึ่งพร้อมปรับการเดินรถบริเวณแยกทั้งนี้การแก้ไขรถติดต้องมองเป็นโครงข่ายเพราะการทำให้รถผ่านแยกหนึ่งได้เร็วขึ้นอาจทำให้รถไปสะสมที่แยกถัดไประบบ Adaptive Control จึงต้องบริหารสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กันทั้งพื้นที่และปรับตามสถานการณ์จริงข่าวดีพบเสือโคร่งเก้งหม้อสัตว์ป่าหายากหลายชนิดสะท้อนความสมบูรณ์ของป่าประจวบคีรีขันธ์นายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยผลการสำรวจและบันทึกภาพสัตว์ป่าหายากในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับรายงานจากนายกิติศักดิ์สมศรีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถึงผลปฏิบัติงานด้านวิชาการร่วมกับมูลนิธิฟรีแลนด์ด้วยการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศผืนป่าภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะการพบผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอย่างเสือโคร่งรวมถึงสัตว์ป่าสงวนที่พบได้ยากมากเช่นเก้งหม้อยืนยันว่าผืนป่าแห่งนี้ยังคงมีความปลอดภัยและมีปัจจัยทางธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าสำหรับการสำรวจและการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมากล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า สามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าเผ่าพันธุ์สำคัญได้แก่สัตว์ป่าตระกูลเสือทั้งเสือโคร่งเสือไฟและเสือลายเมฆนอกจากนี้ยังพบชมดแปลงลายแถบเก้งหม้อกระทิงหมีหมาเม่นใหญ่แผงคอยาวตลอดจนหมูป่าและลิงกังออกหากินอย่างคุ้นเคยกับพื้นที่ข้อมูลภาพถ่ายและพิกัดการกระจายตัวของสัตว์ป่าทั้งหมดจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างเป็นระบบควบคู่กับการยกระดับมาตรการป้องกันการบุกรุกและการล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: 11นาฬิกา12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้13กันยายน2569นะคะชีวิตละครนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นะภูธานินทร์อินทรเทพนะคะชีวิตคนก็เหมือนละครเนาะบางคนก็อย่างที่เพลงบอกนะคะเล่นจนสิ้นใจเลยนะคะคำว่าสิ้นใจนี่คืออาจจะไม่ได้ตายก็ได้นะคือสิ้นใจก็คือแบบหายไปเลยจากบทบาทในขณะนั้นจากเข้าเรื่องพอดีเลยนะพอดีเห็นพี่หมอถามว่าวันนี้ช่วงแค่จะพูดเรื่องอะไรดีไปคุยเลยดีกว่านะคะเพราะว่ายังอยู่ในกระแสอยู่นะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับกี่เวลาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวีน้องกวางอยู่หลังไมค์นะครับ
0: ใช่ค่ะสื่อสื่ออะไร
1: โอ้ฟังเพลงแล้วแหมได้โอกาสเลยนะเนี่ย
0: ก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนี่ย 4-5 วันนี่แหละนะก็ชีวิตเหมือนละครจริงๆนะสำหรับบางคนเนาะเล่นจนสิ้นใจเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่เลยนะคะที่บอกว่าคำว่าสิ้นใจไม่ได้ว่าตายไม่ใช่ว่าแบบจากโลกนี้เสียชีวิตแต่ไม่ใช่นะคือสิ้นใจนี่คือต้องจบชีวิตจบอาชีพไปเลยอ่ะพี่หมอเนาะเนี่ยก็พี่หมอได้ตามไหมอ่ะที่เขาแซวกันอ่ะเรื่องโต๊ะอ่ะเรื่องโต๊ะอ่ะนะคะ
1: พี่หมอที่จริงอ่ะเราก็ต้องฟังกับเวลาประเด็นข่าวนู่นอะไรแล้วมันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เนาะมันเป็นอะไรที่ทำให้ถ้าเรามองกันในหลายแง่หลายมุมในรายการแต่ละรายการในการมานำเสนอนะครับแล้วก็แล้วแต่รายการแต่ละรายการ แต่ก็บางคนเขาค่อยยี่กันจนแบบบางทีพี่ก็นั่งหัวเราะนั่งฟังแล้วก็ขำๆไปเหมือนกันนะที่เอาประเด็นนี้มาไกี้ตามรายการทีวีก็ดีรายการวิทยุของเราก็ดีนะไม่ต้องใครอ่ะที่สุวิทย์สุทธิประภาเนี่ยเนี่ยพี่วันพี่ฟังโอ้โหกันถึงลูกถึงอารมณ์กันนี่โอ้โหฟังแล้วแก
0: เรียกว่าข่าวนี้เข้าปากนักข่าวมากเลยเข้าปากเลยนะฮะ
1: ครับโอเคครับในมุมครับ
0: ใช่ไหม
1: ในมุมอย่างนี้
0: ก็ต้องยอมรับแหละว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจากชาวพุทธเนาะโดยเฉพาะเอาวันนี้สดๆร้อนๆที่หมอกระแสข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเชื่อไหมว่าวันนี้ทั้งวันนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดทยอยเดินทางไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์กันอย่างต่อเนื่องไปถ่ายรูปถ่ายภาพตามจุดโน้นจุดนี้แล้วก็ไปเยี่ยมชมโบราณสถานเพราะว่าอะไรคือวัดนี้มันเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโอ้โหนู่นกรุงศรีอยุธยานู่นนะคะแล้วจุดที่ได้รับความสนใจก็คือบริเวณกุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจก็เอาโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วแล้วตำรวจเนี่ยเขาคาดการณ์เก่งมากนะว่าถามว่าแล้วโต๊ะผิดอะไรทำไมถึงยกโต๊ะไปตำรวจก็บอกว่าไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าเคลื่อนย้ายออกเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นจุดเช็คอินแล้วมันดูไม่ดีก็เลยออกไปจริงๆไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เป็นของกลางอะไรตำรวจก็คาดการถูกด้วยซ้ำไปก็เอาโต๊ะไปนะแต่ว่านักท่องเที่ยวคนที่สนใจก็ยังไปอยู่ดีนะคะก็เห็นบอกว่าวันนี้คนเยอะเลยแหละที่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยามันไม่ได้ไกลอะนะคนก็อยากจะไปเช็คอินที่นั่นนะคะ
1: ครับ
0: วัดพุทธไทยสวรรค
1: ์
0: ก็
1: ด
0: ังนะ
1: ครับก็เราก็มันมีหลายมิตินั่นก็อะไรมีหลายมุมถ้าเราจะนำเสนอเราก็อาจจะอีกมุมหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าในมุมต่างๆนี่รู้สึกก็จะอีกพูดง่ายๆโดนเข้าไปลงแบบเรียกอะไรนะลงลึกลงแบบถึงลูกถึงคนกันไปแบบนะฮะเออที่จริงพี่ก็ย้อนมาถึงบทเพลงเพียงนิดหนึ่งครับนุสิวไหลพูดถึงบอกเพลงชื่อละคร ชีวิตละครใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ลูกศิษย์อะไรก็เปรียบเทียบได้ดีเหมือนกันนะครับว่าจริงๆชีวิตคนเรานี่ก็มันเหมือนละครจริงๆนะแล้วก็ที่มาของเพลงนี้
0: แต่ละวันเราก็เล่นบทบาทสมมติตั้งเยอะตั้งแยะไปนะพี่หมอ
1: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างนี้ครับนึกอะไรว่าคือเราได้ยินบทเพลงนะครับที่ถูกประพันธ์ขึ้นโดยพูดง่ายสมัยก่อนนี้นะโลกนี่คือละครหรือว่าชีวิตละครจะดูเนื้อหาดูเวลามันจบนี่นะพี่ก็เมื่อพยายามฟังอยู่นะเมื่อกี้ก็ฟังก็จริงจริงนะว่าคือคนเราเนี่ยก็เหมือนละครอย่างที่ว่าชีวิตเขาก็เหมือนละครที่บอกบางคนเกิดมาเนี่ยมันต้องเล่นบทใช่ไหมต้องสื่ออะไรก็พูดถึงว่าเมื่อกี้เล่นจนบทอะไรอ่ะบทจนตายอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วมันก็แน่นอนครับคนเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็บทบาทลูกนะตั้งแต่ลูกแหละนะลูกก็ต้องก็เรียกว่าอะไรอ่ะพอโตขึ้นมาก็เป็นบทบาทสามีบทบาทภรรยาใช่ไหมหรือบทบาทพ่อแม่บทบาทครูบทบาทผู้นำอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันก็มีหน้าที่ของแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปไวๆก็บอกบางคนก็เลือกที่จะเข้าไปสู่กรกฎาคมสู่ผ้าเหลืองอันนั้นที่น้องสิวและพูดอยู่ใช่ไหมอาจจะเข้าไปอยู่ใต้ร่มกาสาวพัฒนะก็เรียกว่ารับบทเป็นผู้สอนผู้ให้หลักธรรมคือถ้าเมื่อไรเราพูดถึงพระนะครับหรือว่าอยู่ที่ใต้ร่มกาสาวพัฒแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองมุมมองของในบทของมิติของศาสนาก็แล้วกันถึงจะเรียกว่ามันเป็นที่พึ่งนะฮะหรือเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้เป็นผู้พึ่งทางใจของผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะฮะดังนั้นที่จริงแล้วคำว่าพุทธศาสนาของเรานี่นะโดยเฉพาะคำสอนก็คือพระธรรมที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แหละคนเราเวลารับบทบาทมาหลายบทแต่นี่มาบทชีวิตบางทีมันแก้ปัญหาไม่ออกมันจะหาที่พึ่งยังไงนี่ใช่ไหมก่อนตั้งจิตใจแล้วต้องวิ่งไปหาพระก่อนเมื่อกี้นี
0: ่ค่ะ
1: ทีนี้พอเรามาถึงเรื่องของศาสนานี่นะคือเราอ่ะมันก็เวลาเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาทีไรเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่ามันทำให้เป็นวงกว้างเลยมันกระทบไปหลายมิติมากเลย
0: ใช่ไหมครับเยอะเลยแหละค่ะนั่นแหละคราวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะคนไทยชาวพุทธนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับจะกลายเป็นเรื่องขบขันน่ะพี่หมอกลายเป็นเรื่องเอามาแซวกันกลายเป็นเรื่องรู้สึกว่าเป็นเรื่องชิวๆละเฉยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมาเยอะไอ้ประเภทแบบเนี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่มองลึกๆลงไปก็คือว่ามันเป็นเรื่องศรัทธานะพี่หมอโดยเฉพาะพอตรวจสอบไปลึกๆเขาบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยไม่ร่วมกิจกรรมกับทางวัดเลยมีอะไรก็ไม่ร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่บิณฑบาตไม่อะไรทั้งสิ้นอ่ะอยู่แต่กุฏิของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านก็ศรัทธาเวลาจะไปถวายไปทำบุญก็ต้องไปที่กุฏินะคะก็ทำให้เป็นที่มาที่ไปของแบบเงินมหาศาลทองมหาศาลทรัพย์สินมหาศาลอะไรแบบเนี้ยเขาเลยคิดว่ากลายเป็นเรื่องว่าอ๋ออันนี้ก็พูดกันนะอ๋อก็คนที่ไปทำบุญเยอะๆก็คือกลายเป็นคนโง่ไปเลยอ่ะเขาพูดกันตรงๆแบบนี้พี่หมออันนี้มองมุมนี้ยังไงในฐานะพี่หมอเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไปวัดอยู่บ่อยเนาะอย่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็พี่มองไปเรื่องของเป็นมิติก็แล้วกันนะถ้าเราโดยเฉพาะในรายการของเราเองเหมือนกันนะน้องชื่ออะไรก็น่าจะคุกคีหรือว่าเห็นสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เราพูดกันบ่อยๆนะเมื่อก่อนตอนที่ร ประเด็นเรื่องของวัดเรื่องของพระภิกษุพวกนอกรีตนอกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็พี่ก็มองว่าอย่างนี้นั่นคืออะไรว่าคือถ้าในมุมของพี่เนาะแล้วก็พูดกันถึงเรื่องของว่าก็เรียกว่าเราก็ดูตามเนื้อหาตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกมาเนี่ยเนาะแต่ก็ว่าเหมือนกับว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นคดีมันเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ไหมหนึ่งแล้วเรื่องเงิน
0: จับจอก
1: เรื่องเงินทองนะครับแล้วก็มันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของเพศด้วยไงใช่ไหมครับคือประเด็น
0: ทุน
1: ประเด็นเงินวัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมทางเพศมีสีกาอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นพี่ก็มองอย่างนี้กันตั้งแต่ว่าคือถ้าเราจะมองถึงเรื่องของเพศก็แล้วกันนะเรื่องของเพศนี่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องก็เรียกว่าอะไรนะก็เลือกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเกลียดชังอะไรหรอกนะเรื่องเพศมันไม่น่ารังเกียจอะไรหรอกแต่คือก็เรียกว่ามันเป็นไม่ใช่หน้าที่ของผู้ทรงศีลนะครับที่ก็บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าที่เราบอกว่าหน้าบทบาทหน้าที่ของผู้ที่จะก้าวสู่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์นี่นั่นก็คือบทบาทจะต้องรับหน้าที่จะต้องอยู่ในหลักศีลหลักวินัยอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าพูดถึงเรื่องศีลเรื่องของข้อปฏิบัติข้อบัญญัติของศาสนาแล้วเนี่ยโหต้อง227ข้ออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคิดบางทีก็พูดง่ายๆว่าโอ้ในเมื่อเรารับหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นแหละนะต้องมีวินัยเรื่องมีวินัยมันไม่ใช่เหมือนกับเป็นกระวาดอ่ะนะฉะนั้นก็บอกว่าต้องให้เคร่งครัดอ่ะนะหน้าที่ของพระทำอะไรก็วัดปฏิบัติอย่างไรก็ต้องตามนั้นแต่บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมันเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อยู่ในศีล227ข้อนะฮะมันก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นลาสิกขาออกมาจากผ้าเหลืองอะไรนี่ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราบอกว่าศาสนาเนี่ยพอพูดถึงศาสนาทีไรเนี่ยคนก็มักจะบอกโอ้ฉันไม่เอาแล้วศาสนาเน
0: ี่
1: ยเสื่อมนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อย่างเงี้ยเวลาถ้าเรามีปัญหาเรื่องศาสนาเรื่องของพระมารัยเนี่ยก็มักจะเข้าไปดูว่าเอ๊อันที่จริงแล้วที่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาก็หนึ่งเรื่องของเงินน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือ
0: เงินแหละเป็นเรื่องใหญ่สุด
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มาถึงเรื่องเงินก็ทำยังไงอ่ะก็พูดตรงว่าต้องมีข้อกฎระเบียบควบคุมการเงินให้โปร่งใสนะที่เราไปเจอกันบ่อยว่าทางพระมหาเถรสมาคมทั้งหลายท่านก็มาออกมีข้อบัญญัติเอาพระไม่ให้เก็บเงินไม่ให้อะไรต่ออะไรต่างๆมีข้อบัญญัติไว้เยอะเลยนะครับก็อยู่ที่การตรวจสอบอะไรพวกนี้นะทีนี้มาถึงบุคคลที่จะเข้ามาอยู่ในหน้าที่นะฮะก็คือว่ามันก็ที่เขาบอกว่าต้องคัดกรองอ่ะว่าคนที่จะมาบวชนะครับโดยเฉพาะคนที่จะเข้าไปสู่การปกครองระดับสูงๆนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องดูประวัติหรือว่าดูว่าดูแล้วไว้ใจได้ไหมหรือมีความต้องอะไร
0: คือต้องย้อนไปในอดีตเลยใช่ไหมแต่นี่คือเขาบอกขนาดย้อนไปเยอะแล้วนะคะพี่หมอก็ไม่น้อยนะสามสิบพรรษาเหรอก็ไม่น้อยใช่ไหม
1: ครับก็
0: กว่าเรื่องมันจะบานปลายขึ้นมาเนี่ยค่ะ
1: ครับก็เนี่ยนะเราก็พูดถึงด้านในเรื่องของศาสนานี่เราก็เห็นแล้วมันสะเทือนใจเหมือนกันนะบางทีบางคนตกใจ
0: ใช่คนคือเนี่ยหลายคนตกใจร้องไห้เลยก็มี
1: เพราะว่าความต้องการคือโดยเฉพาะก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะแล้วอาจจะไปพาดพิงไปถึงเรื่องของสายมูก็คือว่าเราคนไทยเราเนาะโอ้พี่เองนะเราเคยได้ยินตอนที่จตุคามดังนู้นก็เลย
0: อ๋อใช่
1: นะฮะจตุคามดังเนี่ย คือทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเราช่วงนั้นเราแบบรุ่งเรืองมากนะครับจตุคามไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนี่ออกมานี่จองกันหมดทุกรุ่นนะกันคนที่สร้างก็ร่ำรวยกันไปนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็วัดนี่แหละนะครับตอนนั้นในจังหวัดอยุธยาก็ถือว่าท่านก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของจตุคามนะก็มันเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อนะโดยเฉพาะที่สถานที่ที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับ
0: เป็น
1: ที
0: ่พระอารามหลวง
1: เป็นพระอารามหลวงด้วยนะฮะแล้วก็เอาตรงๆก็เหมือนกับประเทศไทยเราก็เหมือนกับว่าถ้าที่ไหนดังๆเนี่ยวัดไหนดังๆวัดไหนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือมีสายมูที่เข้าไปขอพรนะครับขอโชคลาภขออะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกเป็นที่พึ่งทางใจอะไรที่เขามาจากไหนตอนไหนด้านด้นไปแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะมีหลายประเทศที่เขามีสายมูเหมือนกันนะแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าสายมูแต่ว่าเมื่อมีโอกาสมันสร้างมูลค่านะครับสร้างมูลค่าให้กับเรียกว่าสิ่งที่ได้ทำพิธีแล้วก็สร้างใช่ไหมก็ให้เช่ากันไปจากราคาแค่หลักร้อยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็แน่นอนนะตรงเนี้ยที่มาของเงินที่หลั่งไหลเข้ามานะครับแต่ว่าในเมื่อเข้ามาอย่างเนี้ยนะครับก็อย่างนี้ตำรวจก็พี่ก็นั่งฟังอยู่นะบอกต้องสืบค้นว่าสร้างพระกี่รุ่นนะครับแล้วก็เปิดจองอย่างไรมีใบอนุโมทนาบัตรไหมนะครับเป็นใบเสร็จใบอะไรเงี้ยนะหรือเงินนำเข้าบัญชีไหมอะไรเงี้ยก็สืบนะเป็นหน้าที่ของตำรวจเลยตรงเนี้ยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราก็ยังไงนึกอะไรว่าเพราะเราก็ไม่อยากมันอะไรนะปัญหาพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจนบางทีเรา
0: ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: บางทีเราก็เลวอะไรแต่ว่าคนบอกอย่าไปเบื่อนะปัญหาพวกนี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแหละนะเรื่องพระกับศรีกาก็เรียกว่ามีตะตังกับสตรีที่เรามันเรื่องจริงๆนะอยู่เลยนะว่าที่จริงแล้วในของหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะพระนี่ไม่สามารถที่จะจับต้องเงินได้เลยไม่สามารถที่จะพูดง่ายว่าถ้าจะใช้เงินหรือจะทำอะไรต่ออะไรต้องมีวิวัชกรวัดอ่ะนะก็ต้องไปดูแลนะครับไปไหนตอนไหนสมัยก่อนนี่พระนี่ไปไหนนิดขึ้นรถขึ้นอะไรนี่ก็ไม่ได้เสียตังค์นะก็ถือว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ไปไหนก็ต้องให้ความสะดวกนะครับให้เว้นที่นั่งให้สตังค์ก็ไม่เก็บและมีการดูแลด้วยความเคารพอย่างดีอะนะไอ้ความศรัทธาของพุทธศาสนาศาสนาเราเนี่ยแต่มาหลังๆนี่มันเหมือนกับเราก็เห็นใจนะพระบางรูปท่านก็จำเป็นจะต้องใช้เงินจะต้องเดินทางจะต้องโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการอารมณ์มาลอยกันไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เหลือสิ่งอื่นใดเราก็คิดว่ามันก็ยังเกิดขึ้นอีกไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ว่า
0: คงไม่ใช่รายสุดท้ายหรอกเนาะที่หมอว่าเนี่ย
1: ค
0: นคงต้องมีอีกแหละเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามีไม่มีคนร้องเรียนก็ตำรวจก็ไม่มีทางรู้แต่ว่าเรื่องแบบนี้ความลับมันก็ไม่มีในโลกจริงนะอาจจะใช้เวลาหน่อยใช่ไหมบางเคสบางวัดบางกรณีอะพี่หมอเห็นไหมอย่างของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยตำรวจต้องใช้เวลา2 เดือนนะคะกว่าเรื่องจะแดงขึ้นมาให้ทุกคนได้ทราบเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆร้องเรียนปุ๊บไปต๊อกไม่ใช่นะเขาก็แบบละเอียดมาก2 เดือนนะ
1: ครับ
0: สองเดือน
1: เอาอย่างนี้คืออะไรว่ากระแสศรัทธาความเชื่อคือสายมูว่าเรายังไงก็ลบล้างไม่หมดนะเมื่อก่อนจะมีมาตรการต่าง รู้สึกทางไอ้สำนักพุทธหรือทางด้านพระมหาเถรสมาคมท่านก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการทำพิธีปลุกเสกนะครับอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือให
0: ้
1: พูดง่ายๆว่าให้มาหาทางพุทธศาสตร์มากกว่าไสยศาสตร์อะไรเงี้ยนะก็มีการเตือนมีการตอนนั้นอยู่พักหนึ่งนะที่ทำให้เรื่องของเครื่องรางของขลังเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เพราลงไปเยอะเหมือนกันนะท
0: ี
1: นี้มาถึงตรงนี้นุสไลที่มาเชื่อมโยงนุสไลเห็นไหมมีคลิปของท่านสันเพชรรู้สึกเป็นตำรวจเองใช่ไหมที่
0: เคยให้สัมภาษณ์ไว้
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่
1: คือจริงๆเวลาเรามองไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์จตุคามรามเทพนี่นะครับที่ความเป็นมาเนี่ยนะน้องคืออะไรคือถ้าเป็นอย่างที่ท่านสันเพชรพูดอ่ะหมายบางทีเราก็พูดง่ายบางคนคนหัวลุกนะเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ท่านบอกว่าสิ่งที่พิธีการที่ทำถูกต้องนะครับหรือว่าถูกตามอะไรนะตามหลักในการสร้างในการปลุกเสกในการอัญเชิญอะไรต่างๆนี้องค์จตุคามมาเนี่ยนะก็ตอนนั้นจะมีท่านขุนพันธ
0: ์
1: ขุนพันธ์นี่ก็มือปราบนะครับท่านสันเพชรก็เป็นมือปราบใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็บอกไว้ว่าจตุคามรำเทพนี่ถ้าเกิดว่าสร้างหลังจากปี4445นี่แหละท่านบอกไม่ใช่ทั้งนั้นเลยเอาไปทิ้งเอาไปอะไรอย่าเก็บไว้เขาพูดบอกว่านะครับมันอาจจะมีผลเสียเป็นสายล่อฟ้ามีแล้วมีแต่ให้โทษไม่ได้ให้คุณอย่างนี้นะพี่ก็มันคนดูไอ้ของเรามีไหมมีไหมพี่ว่า
0: ให้ทิ้งหรือว่าถ้ามีอยู
1: ่เชื่อว่านะนุ้งสลายว่าทุกคนในช่วงนั้นน่ะบางบ้านโอ้โหบอกเป็นลังเลยนะครับทุกรุ่นจองกันทุกรุ่นกลัวจะตก
0: ไม
1: ่ยุบ
0: ไม่
1: ตกทุกรุ่น
0: คือไม่ได้จองอันนี้ขอแก้ข่าวเขาบังคับให้ช่วยซื้อหนึ่งลัง
1: อ๋อช่วยซื้อเนี่ย
0: แล้วยายบ้านแล้วแล้วยายบ้านเราทิ้งไปอ่ะแล้วจะเป็นบาปไหมพี่หมอ
1: ก็นั่นสิแต่ว่าพี่ก็คนไปคนมาพี่โชคดีเจออยู่องค์หนึ่งนะตัวเป็นเรียกรุ่นเจดีไร
0: โอ้ย
1: เจดีไร
0: รุ่นไหนเนาะ
1: ปี45ปี44นี่แหละป
0: ี
1: 4445นี่แหละ
0: โอ้โห
1: ก็ถือว่ายังทันโหที่ต้องเก็บวันนี้สวยเลยก็เรียกว่ามีการอะไรกันอะไรนะมีสีเหลืองอ่ะก็เรียกลงอะไรอ่ะ
0: ตรงฮะสีเหลืองลงหน้าทองเหรอตรงทองเหรอคะ
1: ก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีอะไรนะ
0: โอ้
1: แต่พี่มองดูนึกแล้วก็ดูแล้วถ้าเราย้อนไปดูพี่เคยมีหนังสือเหมือนกันนะการสร้างจตุคามรามเทพปี4445ก็รุ่นเชียดีไลเช่นเชียดีไลตอนนั้นนะตัวนั้นแพงนะแล้วก็พี่ก็ได้มาจากรู้จักกันนะคนที่ร้านทองอยู่ที่นครนะเอามาให้พี่ที่นี่เลยเอามาที่ละที่เนี่ยที่คลินิกแจ้งวัฒนาเนี่ยพี่จำได้เลยตอนนั้นมาใส่ตลับมาอย่างดีน้องเจริญตลับทองอ่ะ2บาทโอ้โหแล้วพี่ก็มองดูพิธีกรรมนะครับแล้วก็ก็เรียกมวลสารต่างๆที่มาผสมในการเนี่ยในการสร้าง
0: นะครับ
1: แล้วก็มีการปลุกเสกอัญเชิญทำอะไรน่าศรัทธามากนะครับน่าศรัทธา
0: ดูขังอลังการนะ
1: ดูขังนั่นครับ
0: ขังอลังการมาก
1: พี่ก็เอาอย่างน้อยๆท่านที่ท่านสันเพชรพูดนะไอ้รุ่นอื่นๆไอ้รุ่นอื่นๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจนะมีก็มีไม่มีก็ไม่ได้ไปสนใจนะครับฉะนั้นบ้านเราคือสายมูยังไงก็มันเป็นสิ่งที่ยึดยึดเหนี่ยวจิตใจเรามีที่พึ่งทางใจนะฮะแล้วก็พอด้านพุทธคุณด้านอะไรก็แล้วแต่เราจะเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ศรัทธาครูทุกอย่างเราถ้าเราศรัทธาจริงๆมันก็มักจะเกิดปฏิหารนะเพราะว่าถ้าเราไปมองในเรื่องของการตุกเสกเรื่องของพระใช่ไหมครับที่ มาทำพิธีมานั่งปลกนั่งอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่อันนี้ก็บอกว่าจตุคามันที่จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระใช่ไหมครับท่านจึงบอกว่าส่วนใหญ่คฤหัสถ์จะเป็นผู้อัญเชิญนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับพระเวลามาปลุกเสกอะไรเนี่ยนะฉะนั้นทำพิธีกรรมเวลาปลุกเสกใครต่อใครปลุกเสกก็อาจจะไม่ใช่ตรงอะนะอาจจะไม่ตรงแต่แม้แต่เป็นคฤหัสถ์ตรงเฉลยสายใต้บ้านเรานี่มาก่อนโอ้เป็นอาจารย์ธรรมดาเนี่ยอย่างสายก่ออ้อเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์ที่ดังๆหลายคนนะหลายที่เขา
0: เรียกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่เขาเคร่งครัดเพราะวัดปฏิบัตินี่บางคนนี่ต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดเลยนุ่งขาวห่มขาวแล้วนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิจนกระทั่งตัวเองมีเขาเรียกมีญาณมีฌานมีฌานที่เข้าขั้นที่พวกเนี้ยก็จะมีอำนาจอันสามารถที่จะไปทำอะไรต่ออะไรได้ด้วยพลังอำนาจของที่เขาได้ปฏิบัติมาอันนี้ก็จริงๆดูแต่ละอันนี้ก็มีจริงนะฉะนั้นในสิ่งที่เราเชื่อเราเคารพเราเห็นพิธีต่างๆแล้วถ้าเราเอามามันก็เป็นความเป็นกำลังใจเราเนาะทำให้เรามันของมันลี้ลับนั่นอะไรของสิ่งเหล่านี้เราก็เรียกว่าอย่าไปลบลู่มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณเลยนั่นแหละ
0: มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
1: คร
0: ับ บางคนเขาเชื่อเขารู้สึกว่ามันเป็นผลดีใช่ไหมคะ
1: ก็
0: ไม่ว่ากัน
1: ทีนี้ว่าเรื่องนี้นิด
0: ค่ะ
1: เรามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่สีกานะครับในเรื่องของมุมของมันก็เรื่องของเพศก็มาเกี่ยวข้องนะครับพี่โดนไปตั้ง 2-3 พาดพิงมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะตัวหนังสืออะไรแล้วก็พูดกันคนก็มาพูดงั้นจริงๆก็เอาตัวลงอายุตั้งเยอะแล้วนี่ยังมีพลังนี้เอายาหมอนพรไปหรือเปล่า
0: พี่หมอจะ
1: ว่าอย่างเงี้ยมาว่าเอายาหมอนพรไปหรือเปล่ามาว่าพี่

0: นะครับก็เราบอกเราว่ามันเป็นที่จริงแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนนะมันยังมีอยู่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมันหมดเมื่อไหร่ถามอยู่ประจำนะผู้ชายอายุเท่าไหร่ถึงจะหมดอารมณ์ทางเพศใช่ไหมและผู้หญิงเมื่อไหร่จะหมดอารมณ์ทางเพศอันตรายมาเนี้ยคือถูกถามอยู่ประจำใช่ไหมตั้งแต่ไหนด
1: ัง
0: นั้นเรื่องทางเพศเนี่ยเรื่องอารมณ์เรื่องความต้องการต่างๆพวกนี้นะมันก็ตอบยากตรงที่ว่ามันขึ้นกับอายุก็มีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันขึ้นกับสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะผู้ชายนะครับที่เขาบอกว่าถ้าพูดไปก็เหมือนกับคนโบราณก็จะมาล้อเรื่องเพศอยู่เรื่องอะไรว่าอายุขนาดนี้ยังเตะปิ๊บกระเด็นนะครับแล้วมาเนี้ยนะฮะก็เรียกว่าไม่เป็นมะเขือเผานกเขาหลับอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นตัวชีวิตของความเป็นหนุ่มของผู้ชายใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันจะไหลว่าแหมแล้วก็เขาถ่ายทอดเขาจะมองไปเห็นหนึ่งโอ้โหบนโต๊ะแดงนั่นน่ะนะโอ้โหเครื่องบำอาหารอะไรนะเขาเรียกอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้เรามามองนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งจะไหลว่าอาหารเนี่ยคือสมัยโบราณหรือว่าในหลักพระพุทธศาสนานี่ที่บอกว่าพระเนี่ยมีข้อห้ามเยอะไม่ให้ฉันอะไรที่มันทำให้ร่างกายเนี่ยมันทำให้มันพูดง่ายว่ามันไปสร้างไอ้พลังเรื่องต่างเพศเนี่ยนะและก็บัญญัติว่าพระเนี่ยนะฮะให้ฉันสองมือก็เพื่อตัดคำว่ากามราคะเรื่องของกามารมณ์ออกไปเสียเพราะมันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติใช่ไหมครับการที่อยู่เป็นพระนี่นึกถึงอะไรว่าการถือศีลแล้วปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องเรียกว่าพระนี่บางรูปนึกถึงอะไรเวลาท่านฉันเนี่ยฉันมือเดียวที่พระป่าเลยบางทีท่านก็ฉันเสร็จแล้วก็แล้วไปนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้มากำนึงถึงว่าความอร่อยจากอาหารนั่นก็ฉันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมนะครับสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สื่อไปถึงเรื่องของพยายามที่จะตัดกามราคะออกไปใช่ไหมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ร่างกายมนุษย์เรานั้นนะครับถ้าเรารับอาหารครบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในหมวดที่มีโปรตีนที่เราเห็นกันบ่อยว่าอาหารนู่นนี่นั่นที่มันทำให้ร่างกายเราอ่ะมันทำให้มันสร้างฮอร์โมนเพศผู้ชายเราเนี่ยนะเรื่องฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หมดคุณนี่อยู่ไปนะอายุมากมากนี่ตัวอะไรแข็งแรงก่อนหนุ่มๆได้ซ้ำไปนะ
1: เท่ากับอายุไขของคนคนนั้นแหละใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เท่ากับอายุไขนะที่ก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยก็ถามว่าเมื่อไหร่จะหมดนี่ก็บอกว่าก็เราหัวหอกกันตายอ่ะคนโบราณก็พูดอย่างนี้นะผู้ชายยังไงก็แล้วแต่มันเขาถือว่าเขาถ้าเมื่อไหร่ที่เขายังมีอารมณ์ตรงนี้อยู่แล้วก็มีความภาคภูมิใจมากว่าเขายังนะความเป็นผู้ชายความเป็นชายของเขานี่ยังคงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นแต่ว่าเราที่พูดตรงนี้ส่วนอะไรที่ว่าเราก็พูดในเรื่องของหลักของธรรมชาติของร่างกายที่อุดมสมบูรณ์ที่แข็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพกายนะครับมันก็ทำให้เป็นการหลั่งฮอร์โมนเป็นทำอะไรที่ไม่ต้องมาคิดมากบางคนเปรียบเทียบโอ้ยอย่างนี้นะครับไม่ต้องทำงานมีของโอ้มีทุกอย่างเงินทองก็มีโอ้แบบอาหารการกินฟรีเปรมนะฮะแล้วก็มันจะไม่มีได้อย่างไรอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องปวดหัวกับเป็นกับธนาคารมาทวงอะไรต่างๆ อะไรอย่างนี้นะครับคือทำให้ช่วงเนี้ยมันก็เลยทำให้มันเปรียบเทียบไงบางคนบอกโอ้ดูโต๊ะนี่เลยเป็นนึกถึงโต๊ะคนอื่นที่ไม่ค่อยมีกินอะไรต่างๆไอ้นี่เราพูดไปตามที่เขาพูดกันนั้นคืออะไรนะแต่ว่าถ้ามามุมเรื่องเพศนี้พี่ก็มองว่าอย่างที่บอกกันนะว่าถ้าว่าเข้ามาอยู่ในหลักของพุทธศาสนาแล้ว

0: แล้วนี่โดยเฉพาะมาเป็นอยู่ในร่มกาสาวพัฒน์เนี่ยสิ่งนี้ต้องแสดงว่ามันต้องแน่วแน่จริงๆนะครับในการที่จะมาสืบทอดหรือเผยแพร่ศาสนาเรานะก็เราไม่ได้ว่าต้องแสดงว่าไม่ใช่ว่าเรามาซ้ำเติมนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็มาพูดในแง่มุมต่างๆนะครับเพื่อที่จะนะเราไม่ใช่ว่าจะให้เปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นก้อนหนึ่งเป็นก็เรียกว่าสมัยนี้ก็เรียกว่าถอดบทเรียนอะไรก็แล้วแต่นะก็มีขนาดตำรวจหนึ่งบอกเตือนเลยนะถ้าที่ไหนยังทำอย่างนี้อยู่ให้รีบจุดทันทีนะครับท่านก็มาบอกไว้ใช่ไหมครับครับครับ
1: ก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามต่อแหละนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมยังไงแต่คิดว่าคงไม่ใช่ลายสุดท้ายเนาะที่เป็นแบบนี้นะคะ
0: ครับมีพระดีๆเยอะมากเลย
1: เยอะมากเลย
0: ที่อย่าง
1: ที่ไหนที่ราชบุรีอ่ะที่มีเด็กกำพร้าอยู่ในวัดเยอะมากเลยนะคะพี่หมอ
0: ครับ
1: วัดอะไรนะอะไร40,000ในทุกอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือมีเด็กกำพร้าอยู่ที่นี่เยอะมากเลยวัด40,000อยู่ที่ราชบุรีวัดใหม่40,000ค่ะพี่หมออ๋
0: อก็ได้ยินครับ
1: ใช่ๆค่ะเจ้าอาวาสนี่โอ้โหวันทั้งวันยุ่งแต่กับเด็ก100กว่าชีวิตอ่ะส่งเสียให้เรียนเข้าแถวมารับเงินวันละ20-30ไปโรงเรียนกันเนี่ยค่ะแล้วก็ทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยหลายปีแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะ
0: มีหลายวัด
1: ใหม่40,000เลย
0: ครับ
1: ใช่อันเนี้ย
0: ท
1: ่านน่านับถือมากนะคะ
0: ครับ
1: เราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันนะคะก็เดี๋ยวมีจดหมาย1ฉบับนะคะที่หมอจะตอบให้นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้

0: ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: มาช่วงสุดท้ายของรายการมีเวลา5นาทีเสร็จๆนะคะพี่หมอกับจดหมายของน้องอายุ23ปีนะคะเพิ่งเรียนจบมีแฟนอายุ35คบกันมา2ปีกว่าแล้วนะคะไม่เคยมีอะไรกันแต่มีสัมพันธ์ภายนอกอ๋อไปอยู่ครั้งหนึ่งหนูไปค้างบ้านแฟนช่วงที่ไม่มีคนอื่นอยู่นะคะแฟนก็พยายามจะมีนั่นแหละนะคะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะหนูกลัวจะท้องแฟนบอกว่าเขาจะไม่หลังข้างในเด็ดขาดขอถามการร่วมโดยการหลังภายนอกเพราะแฟนพยายามจนอวัยวะอ่อนตัวแต่หลังบริเวณปากช่องคลอดอสุจิสามารถไล่เข้าไปภายในทำให้ท้องได้ไหมคะเพราะช่องคลอดไม่เคยมีอะไรสอดใส่เลย
1: ครับปัญหานี้เรา
0: เข้า
1: บ่อยครับแต่เรื่องการหลั่งน้ำอสุจิบริเวณปากช่องคลอดมีโอกาสท้องหรือไม่นะครับก็เราเคยตอบกันแล้วว่าไอ้โอกาสการตั้งครรภ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าไม่มีการสอดใส่บางคนกางเกงในของผู้หญิงก็ยังไม่ถอดเลยซ้ำไปนะยังเคยประก

0: ดแสดงว่ามีท้องตั้งครรภ์ได้หรือแม้แต่เยื่อพรหมจรรย์หรือเยื่อพรหมชารียังไม่ฉีกขาดก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวอสุจิเนี่ยที่มีขนาดเล็กมากนะแล้วก็แต่ว่ามีความสามารถเรียกว่าโอ้เคลื่อนไหวนะหรือว่ามีการเคลื่อนไหวนี่แบบได้ไวนะครับแล้วก็เรียกว่าไหวผ่านเมือกที่บริเวณปากช่องคลอดเข้าสู่มดลูกและปีกมดลูกนะครับสามารถที่จะทำให้มีการไปผสมกับไข่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ตกไข่พอดีนั่นแหละมักจะไปเจอช่วงนั้นอ่ะนะแม้แต่เรื่องของบางคนเนี่ยเขาลาบลมไปลาบลมมาผู้ชายมันจะมีน้ำก็เรียกว่าน้ำเมือกออกก่อนที่จะมีเพื่อเป็นตัวหล่อลื่นให้น้ำอสุจิให้ตัวอสุจิออกมาเนี่ยแค่แต่น้ำตัวนั้นน่ะน้ำเมือกตัวนั้นนั่นเองแค่สัมผัสที่ปากช่องคลอดยังสามารถให้เกิดการตั้งครรภ์ได้นะครับฉะนั้นก็อย่าได้วางใจนะครับ
1: เขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถสอดใส่ได้เนี่ยเพราะอะไรของแฟนอ่อนตัวไวหรือช่องคลอดหนูติดไหมแต่ประจำเดือนก็มาปกติอันนี้เกี่ยวกันหรือเปล่า
0: ครับข้อเรื่องของมันอย่างนี้นะครับการที่สอดใส่ไม่ได้มันก็เกิดจากทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นจะเกิดจากผู้หญิงเนี่ยที่น้องก็ถามเมื่อกี้ว่าผู้หญิงบางคนเขาถ้าเกิดก็ยังไม่เคยที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะที่เขามักจะมีการตื่นกลัวมีความกังวลกลัวท้องบ้างกลัวเจ็บบ้างอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะมีการเหมือนกับจิตใจมันไม่เขาเรียกว่าไม่ยอมรับนะมันก็จะเกิดตามในการเกร็งนะครับแล้วก็เวลาเกร็งนี่ก็เรียกว่ามันทำให้กล้ามเนื้อต่างๆมันหดตัวนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณห้องจังกลานนะครับที่มันเกร็งมากมันทำให้ไม่เมื่อสมัยก่อนว่าจิ้มล็อกอะไรเงี้ยนะบางคนเนี่ยทั้งเวลาปกติก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าเวลาถ้าเขาเกิดตื่นเต้นกลัวอะไรขึ้นมานี่ไม่สามารถที่จะต่อสายได้เลยอันนี้เป็นต้นนั้นนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะติดตันยังไม่มีแน่เพราะว่าน้องก็บอกมีรอบเดือนมาปกติเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่ไอ้เรื่องช่องคอติดช่องนี้คงไม่ใช่แน่นะครับ
1: ค่ะก็บอกว่าก็ร่วมกันแค่ครั้งเดียวที่แฟนหลังบริเวณช่องคอจะท้องไหมคะแบบนี้ถ้าท้องต้องทำยังไงเพราะว่ายังไม่พร้อม
0: ครับครั้งเดียวก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสท้องนะครับทีนี้ก็ถามว่าทำยังไงใช่ไหมครับถามว่าแก้ปัญหาก่อนรอเวลาถ้าเกิดว่ามีการมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยอันสิ่งแรกนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเราเคยได้ยินคำว่ายาคุมฉุกเฉินนะซึ่งยาคุมฉุกเฉินก็อาจจะแก้ปัญหาได้ในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่เกิน72ชั่วโมงกับหรืออย่างมากไม่เกิน120ชั่วโมงวันนี้ให้รีบทานยาคุมฉุกเฉินทันทีถึงกำลังกายามีนะครับก็มีโอกาสที่ลดอาการตั้งครรภ์ให้มันน้อยลงแหละนะก็สามารถที่จะป้องกันฉุกเฉินได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลามันผ่านไปนานแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะกินได้แล้วแหละนะ
1: ค่ะนะคะเพื่อเธอสงสัยเรื่องน้ำอสุจิผู้ชายหลังแล้วนี่น้ำเชื้อจะอยู่ได้นานกี่วันเพราะว่าหลังจากวันที่นอนด้วยกันก็ไม่ได้ล้างออกทันทีค่ะถ้าท้องไม่พร้อมจะไปออกยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะจะยุติการตั้งครรภ์แบบไหนก็ดูกังวลอยู
0: ่ก็เรื่องของน้ำอสุจิก็มีที่ถามนั่นคือแล้วว่าไอ้การอสุจินี่ที่จริงผู้ชายในเวลาหลังออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะที่มันที่เขาว่าตัวสุจิเนี่ยแต่ว่าเวลามาอยู่ในสภาพแวดล้อมของภายนอกร่างกายเนี่ยก็มันอยู่แป๊บเดียวนั้นไม่กี่นาทีแล้วก็อาจจะมีการมันก็ตายหมดแหละใช่ไหมทีนี้ที่เขาไม่ได้ล้างออกสมมติถ้าไม่ได้ออกล้างออกทันทีนี่แต่ตอนที่น่ากลัวก็ตัวที่สามารถตอนที่หลังใหม่ๆมันก็มีโอกาสที่แหวกว่ายเข้าไปได้แล้วอ่ะนะฮะฉะนั้นแต่ว่าถ้ามันสุจิที่แห้งปิดผิวหนังแล้วพวกเนี้ยนะมันก็ตายแหละมันไม่มีแรงที่จะไปว่ายอะไรได้แล้วแหละนะประมาณนั้นนะแต่หากตั้งครรภ์ไม่พร้อมนี่นะมันยังคืออะไรที่เขาถามเรื่องว่าตาเดี๋ยวนี้เวลาไปพอตกใจว่าตกมันเราไปเสียตัวมาหรือเราไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็กลัวจะตั้งครรภ์บ้างจะทำยังไงป้องกันเดี๋ยวนี้ตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องระวังนะครับที่ไปซื้อยากินเองบ้างอะไรบ้างนะเช่นยาแบบอะไรยาแท้งยาอะไรต่ออะไรนี่อันตรายมากๆเลยนะจะมีแนะนำอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างนี้จริงนะครับก็อาจจะไปปรึกษารู้สึกทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีเนี่ยมีหน่วยการปรึกษานะ

0: อันนี้ก็การตั้งครรภ์เดี๋ยวนี้มันก็มีสามารถที่จะไปปรึกษาได
1: ้ครับพี่หมอค่ะพี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะเบิกเวลาแล้วค่ะพอดี
0: นะครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับ
1: เบอร์นี้นะคะใครอยากจะโทรคุยนะคะโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้ล่ะค่ะกับพี่หมอนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแต่ว่าใครรอได้วันอาทิตย์ก็กลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้

0: แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลง

0: ุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า

0: น1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์ขายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ขายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ั่วไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: าแล้วมาแล้ว5:13 นสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกคนค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์ที่14กันยายนสวัสดีดงๆนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับทุก
0: มาแล้วโหยวันจันทร์ก็สดชื่นใช่ไหมสดชื่นยันใจต้อนรับฝนโอ้ยสี่ภาคเลยวันนี้กทมก็ไม่รอดนะคะนุ่งร่อง
1: ครับผม
0: นี่กรมอุตุประกาศนะคะว่าวันนี้ยังคงมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนนะคะจะส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านก็ทำให้เข้าสู่ความยอมความกดอากาศต่ำนะตั้งแต่ภาคเหนืออีสานใต้อุ้ยทั่วทุกภาคเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะสำหรับในวันนี้10ปีที่หนักอยู่ก็เหมือนเดิมค่ะภาคเหนือนะคะอีสานหรืออีสานนี่ 70% เลยนะคะตกหนักเลยตกหนัก

0: เลยก็คงจะต้องรับมือภาคใต้ที่80นะคะภาคใต้นี่คือ 80% ของพื้นที่แถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะคะสำหรับในวันนี้นี่คือฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็ 70% ภาคตะวันออก60ภาคกลาง60ภาคอีสาน70นะคะเอาภาคเหนือนี่ไม่ถึงนะคะภาคเหนือแค่40เท่านั้นเอง
1: โอ้ขาผม
0: ส่วนภาคเหนือ70ทั้งนั้น
1: หนักถือว่าน้องชายผมไปเที่ยวเชียงใหม่นะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่าวันเสาร์นี่แดดเปรี้ยงเลยฮะ
0: ฝนลดลง
1: แดดเปรี้ยงแล้วก็มันไปขึ้นดอยไปม่อนแจ่มนะครับเขาบอกว่าเย็นๆกับช่วงเช้านี่อากาศเย็นเลยนะ
0: โอ้แต่เริ่มดีแล้ว
1: อากาศเย็นละโอ้
0: ขอให้เข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวแล้วไหมหรือยังไงหรือว่ารออีกสักระลอกหนึ่ง
1: จะช่วงสักตุลาปิดเทอมเนี่ยนะพี่นะ
0: ถึงจะระวังใจได้เนาะเรื่องฝนเรื่องมรสุมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้กรุงเทพก็ไม่รอดอย่างที่บอกนะคะขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดนะคะใครจะวางแผนเดินทางไปไหนเนาะสำหรับในช่วงนี้ยังหนักอยู่
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องฟ้าเรื่องฝนก็จะต้องรายงานกันส่วนเรื่องสถานการณ์เอาไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วเดี๋ยวก่อนจับหรือยังตอนนี้
1: เห็นว่าดับสนิท 100% แล้วนะพี่เนาะ
0: นะคะโอ้โห
1: แต่ตอนย้ายผู้ป่วยนี่เขาวุ่นเหมือนกันนะ
0: โอ้นุรักทุเลน่าดู
1: ครับ
0: นะคะทั้งแพทย์ทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็ปลอดภัยบ้านแถวดูตอนที่แบบโอ้โหมันลุกสีไฟนี่นะคะเปลวเพลิงนี่น่ากลัวมากนะคะก็โชคดีนะคะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วก็ที่สภาก็ระทึกเหมือนกันนะเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ก็มีเหตุการณ์ฝ้าเพดานโรงอาหารพังถล่มลงมาโอ้โหมีเหตุไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะที่สภานี่นะ
1: ดูไม่จืดดูไม่จืด
0: มีที่ไหนนี่เท่าไหร่นะเขาสร้างกันอ่ะโอ้โหตายฝ้าเพดานกี่ปีเองจะทำแล้วเหรอ
1: นะพี่นะไม่น่าพังนะพวกนี้มันต้องแบบว่าโอ้โหแล้วสภาพอยู่มาเป็นสิบปี
0: ดูดิพังเฉยเลยหรือว่าฝนตกน้ำรั่วแล้วฝ้าเพดานมันอุ้มน้ำไว้หรอหรือยังไงไม่ทราบเดี๋ยวรอดูก็ดูสิแรงกระแทกเขาบอกว่าส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารพังยับเยินโอ้โหจะโดน
1: หล่น
0: ร่วงลงมาแบบ
1: ถ้าหล่นตอนวันทำการนะครับพี่โอ้
0: สนุกเลย
1: แล้วมีคนหัวแตกกันบ้างงานเนี้ยครับ
0: แผ่นใหญ่มากอ่ะอะไรอย่างงงเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแสดงว่าตามนั้นแหละแสดงว่าจุดละกันก็เขาบอกว่าตรงจุดนั้นจริงๆนะเป็นพื้นที่ที่ใช้งานหนาแน่นทั้งบุคคลสำคัญทางการเมืองสว.นะพนักงานสภาบุคลากรราชการเป็นจุดพักผ่อนนั่นแหละก็คือนั่งกินข้าวตรงนั้นเลยถ้าวันทำการปกตินะไม่น่าเชื่อนะคะมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะนี่ก็ซ้ำรอยไม่เคยตอนนั้นจำได้ว่ามันมีพังถล่มลงมาอะไรพังที่สภาเมื่อเคยมีพังแล้วฝนรั่ว
1: ใช่ถือว่าได้ข่าวบ่อยนะพี่นะ
0: บ่อยสภานี่นะคะ
1: เคยมีน้ำตกฝนตกประมาณน้ำไหลตกประมาณเป็นทางเป็นน้ำตกเป็นร่องน้ำอย่างเงี้ย
0: ก็คือลักษณะของสภาเนี่ยเขามีติดปลูกต้นไม้ไว้ตรงกลางเราต้องนึกภาพออกเนาะเราก็ไม่เข้าใจว่าคนที่ออกแบบอ่ะคิดได้ยังไง ไอ้ต้นไม้ต้นนั้นน่ะ

0: เออคือมันไม่น่าไปอยู่ตรงนั้นน่ะต้นไม้อ่ะใช่ไหมก็ต้องมีน้ำเลี้ยงคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาออกแบบมาแบบนั้นนะคะ
1: อืม
0: อ่าตอนนี้เราเป็นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นะคะระทึกเปิดเพจฝ้าเพดานโรงอาหารอาคารรัฐสภาพังถล่มเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างค่ะ
1: รัฐบาลบอกสภาหมื่นล้าน
0: เออหมื่นล้านใช่
1: ฝ้าเพดานพังถล่มโอ้สภาหมื่นล้าน
0: วันนี้น่าเชื่อไงว่ามันเออมันเป็นไปได้เนาะหมื่นล้านหมื่นล้านนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ช้ามั่วรั่วพังนี่คือเขาให้จำกัดความเลยฮะเออให้จำผู้จัดการนะเขาให้คำจำกัดความเลยช้ามั่วรั่วพังอาคารรัฐสภาหมื่นล้าน
0: ค่ะแล้วมันอยู่ริมแม่น้ำด้วยนะ
1: ครับ
0: มีอะไรต้องกังวลอีกไหมไม่รู้ว่ากลัวไปก่อนนะถ้าอย่างเงี้ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะแล้วก็เรื่องของทองปล้นร้านทองอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้
1: ครับ
0: โอ้ได้ไป52บาททองค่ะลุง
1: โอ้โห
0: ได้ทองไปนะไม่ใช่ไม่ได้นะคะ
1: อันเนี้ยอันเนี้ยเห็นเขาตั้งคำถามกันนะครับพี่ว่าร้านทองที่มีลูกกรงอ่ะเขามีแบบสแตนเลสกั้นเลยนะกั้นระหว่างคนซื้อไม่ให้ปีนเข้ามาได้อ่ะ
0: มีค่ะที่โลตัสสุขา3ก็มี
1: ใช่ที่ร้านนี้ที่โดนเนี่ยก็มีนะพี
0: ่มีค่ะใช่อันนี้เขาทาสี
1: เออทีนี้เขาใช้วิธีบังคับเอาปืนบังคับพนักงานให้หยิบทองมาให้เขา
0: หยิบทองคือหยิบเหมือนกับรู้จักกันเลยอ่ะเออหยิบชิวๆมากพนักงานคนหนึ่งอ่ะแต่ว่าอีกหลายคนน่ะหลบอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะคะ
1: ครับนี่จะไม่หยิบก็ไม่ได้นะจะไม่หยิบก็กลัวตายนะ
0: เออเอาเป็นเราก็หยิบเพราะว่าเราก็รักษาชีวิตเราถูกไหม
1: ใช
0: ่เออใครจะมานั่งบอกว่าไม่เอาไม่หยิบเออเรื่องอะไรเพราะว่าโจรมันมีปืนอ่ะปืนปลอมปืนจริงไม่รู้แหละตอนนั้นอ่ะโอ้ไว้ก่อนเราก็รักษาชีวิตของเราไว้ปรากฏว่าได้ทองไป52บาทนะคะนี่เป็นร้านทองในพื้นที่สามโคกปทุมธานีนะคะใจคอ3บาท2เส้นแล้วมันชี้ด้วยนะมันจะเอาเนี้ยมันจะเอาเนี้ยมันชี้ด้วยนะเห็นในภาพเนาะ
1: ครับ
0: เออมันเลือกเอาเส้นใหญ่อ่ะ
1: โอ้ครับผม
0: 3ล้าน5นะคะก็คาดว่าน่าจะจับได้เนาะอ่ะ
1: ครับ
0: มีสายมาครับไปรับสายกันก่อนนะคะ
1: ครับผม
2: ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
1: เหนือยิง
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: ค่ะคุณพี่มาแล้ว
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ค่ะจากจังหวัดไหนคะเนี่ย
2: เชียงรายครับ
1: เชียงราย
0: อ๋ออยู่เชียงรายนะลูก
1: หนาวหนาวแล้วใช่ไหมฮะเย็นเย็นแล้วไหมพี่เช้าเย็นเย็นแบบนี
2: ้ตอนนี้เย็นแล้วครับอากาศเย็น
0: เย็นแล้วนะคะ
2: ครับครับใส่เสื้อแขนยาวมั้งแล้ว
0: อุ้ยนั่นเสื้อแขนยาวไปแล้วเหรอคะ
1: เออเช้ามืดเนาะ
2: ครับผมอยากปรึกษาที่รัฐบาลจะช่วยได้ละ2,000นะครับมันดูเงียบๆไปครับ
0: อันนี้เป็นของอะไรครับเป็นข้าวเป็นอะไร
2: ครับครับเป็นน้ำครับข้าวครับ
0: ข้าวนะคะข้าวนาปีเหรอคะพี
2: ่ครับครับผม
0: ไร่ละ2,000เงียบไปเลยคนช่วยเหลือ
2: ครับ
1: ไร่ละ2,000ปีล่าสุดแต่ผมเซิร์ชเลยครับพี
0: ่6/7/68ใช่ไหม
2: ไม่69ได้พี
0: ่ฮะ69นี่เหรอคะ
2: ครับปี69
0: ปีการผลิต69เขาบอกก็ยังนะยังไม่ออกถ้าปี69นะ
1: ยังไม่มีการอนุมัติเลยครับ
0: เออ
2: แต่นั่นเลยเห็นมันออกในโทรศัพท์ออกในเฟซบุ๊ก

0: บอกว่าเห็นว่าเริ่มโอนเริ่มโอนผมก็ดูเนี่ยสี่ห้าวันมาแล้วเห็นเงียบ
1: เขาบอกว่ารอมติครม.อยู
0: ่รอมติอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะถ้าปี69นะเนี่ยค่ะเขาจะ
0: 70เนี่ย
1: เขาเคาะได้ยังไงลุงลุ้นอยู่หรอ
2: ยังนะฮะ
1: แล้ว2,200
2: เขาบอกของเก่า 1,000 นั้นพี่ได้ยังครับ
0: นั่นปีที่แล้วผมได้อยู
1: ่ได้หมดได้ครบแล้วเน
2: า
1: ะ
2: งั้นปี6970นี่ต้องรอก่อนนะครับพี่เพราะว่ารู้สึกว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่ากำลังรอที่ประชุมครม.นะครับอนุมัติงบตรงนี้อยู่ครับผมก็แสดงว่ายังไม่พูดง่ายยังไม่อนุมัติยังไม่แจก
0: อ๋อยังแต่ว่ามีค่าที
1: ่ยังไม่โอนออกเขาม
2: ีแนวโน้มมีแนวโน้มนะครับ
0: มีแนวโน้มใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: มีแนวโน้มมันไม่ทำ
1: 2,240 บาทมีแนวโน้มว่าจะได
0: ้น่าจะได้ไหมอ๋อ
1: ได้แหละได้เชื่อเถอะ
0: ได้โอเค
2: ของพี่นี่กี่ไร่ครับมีที่นาอยู่กี่ไร่
0: พอดีข่าวมันลงเฟซมากกว่าเขาไม่ให้แล้วท่านประธานเขามันตังที่ไหนก็ไม่มั่นใจไง
2: ก็บอกอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็เสนอเรื่อง
1: ถ้าไม่ได้จะได้ไม่รอใช่ไหมพี่จะได้ไม่รอ
0: ถ้าไม่ให้ก็บอกไว้รัฐบาลก็บอกไว้ว่าไม่ให้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้มันลงเฟซมีหลายเฟซหลายแต่พอดีว่าพวกบางทีก็ว่าเขาไม่ให้แล้วบางคนก็ว่าเดี๋ยวก็อยู่กับผมแล้วอะไรมันความมั่นใจใช่ไหมครับ
1: ยังอยู่ในขั้นตอน
0: โอ้ครับอยู่ในขั้นตอน
1: ค่ะ
0: เอาครับเป็นเอาขอฟังเพลงของเดชเชษฐ์ฝ่ายจุพันธ์ครับ
1: ค่ะขอไปแล้วใช่ไหมครับพี่ได้ค่ะพี
0: ่ครับสวัสดีครับ
1: โชคดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ไอ้นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะชาวนาก็รอหน่อยนะตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูการผลิตอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้อยู่คนหนึ่งที่อุทัยค่ะน้องดงเป็นเกษตรกรบ้านหนองบ่มกล้วยนะคะอยู่ที่บ้านไร่อุทัยธานีเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะนาสิบไร่ประสบภัยแล้งก็เสียหายไปเป็นครึ่งหนึ่งอ่ะ5ไร่ทีนี้นอกจากทำนาแล้วก็ขยันปลูกมันเพิ่มอีกสัก10ไร่นะคะมันสำปะหลังอายุ9เดือนอยู่ห่างจากบ้านไปราว7กิโลเมตรนะคะพบว่าคนร้ายไปลักลอบขุดมันที่พร้อมเก็บเกี่ยวคือใช้วิธีถอนอ่ะถอนเอาเลยค่ะถอนแล้วหักหัวคือใช้มือนั่นแหละบรรจุใส่กระสอบรวม10กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลเนี่ยแล้วก็แอบขนหลบหนีไปได้ประมาณ 7-8 กระสอบเหลือทิ้งไว้ในไร่2กระสอบพร้อมร่องรอยต้นมันที่ถูกหักหัวกระจุงกระจายไปหมดเลยมูลค่าก็เป็นพันนั่นแหละแต่ก็เสียดายเพราะว่าโอ้โหริวเนี่ยรอที่จะเก็บเกี่ยวแล้วใครก็ไม่รู้มาถอนเหมือนกันเลยทางใต้เนี่ยอย่างนี้ก็คือมีขโมยเขาเรียกว่าแทงผลปาล์มมาล่วงทลายปาล์มเหมือนกันเลยเนี่ยมีทุกที่เนาะโจรเนี่ยนะคะเจ้าของมันสำปะหลังบอกว่าก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านรับทราบบันทึกภาพไว้ถ่ายรูปไว้เชื่อว่าคนร้ายก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละเพราะว่ารู้เส้นทางเข้าออกไร่ดีก็ตึกดึกอะมาก่อเหตุมาถอนมันโอ้โหก็เลือกเอาช่วงนี้เพราะว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นเลยกว่าในรอบหลายปีนะอยู่ที่กิโลละ3.30 บาทค่ะตอนนี้อันนี้แหละน่าจะเป็นแรงจูงใจให้หัวขโมยมาขุดมันไปขายแล้วไม่ใช่ปลูกเองไงมันชาวบ้าน
1: ครับครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: โอ้โลสามบาทกว่าก็ยังมาเอาเนาะ
0: มาเอาก็ถือว่าราคาดีช่วงนี
1: ้ครับ
0: โจรทั้งนั้นเนาะไปที่ไหนก็โจร

0: โอ้โห
1: คือไม่ทำงานทำการไม่ปลูกเองไปปลูกอะไรฉันก็จะไปเก็บเกี่ยวอย่างนี้เหรอโซนก็คิดแค่นี้เลยนะ
0: แต่อย่างนี้มันก็ถือว่ามันก็โรงแรมกันนะกว่าจะได้ไปเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนก
1: ัน อ๋อนี่อ๋อคือโรงแรมมานั่งถอนตอนดึกๆอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: เออเพียงแต่ว่ามันถอนของคนอื่นเท่านั้นเองแต่ว่าเออมันก็แต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันเออ
1: เอามันก็ยอมเหนื่อยเออดีกว่ามันไปอ๋อคือดีกว่ามันไปต้นร้านทองนี
0: ้เ
1: หรอ
0: เออถือว่าเป็นยังเป็นโจรมีจรรยาบรรณอะ
1: มันออกแรงเออดีนะที่มันยังออกแรงใช่ไหมอย่างนี้เหรอ
0: ครับ
1: เอาแล้วที่เจ้าของไร่มันบอกเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นไร่ฉันเออโจรไปทำ
0: โดนจับอยู่ดี
1: โจรอ่ะ
0: นี่ตามตำนานเลยพี่ว่านี่ไงแล้วอีกหน่อยอนาคตเราจะสบายขยันวันนี้อีกหน่อยสบายเดี๋ยวติดคุกไม่ต้องทำอะไร
1: สบายวันหน้า
0: ขยันวันนี้สบายวันหน้านี่ไงเข้าตามตำราเลยขยันวันนี้ไปขุดไปทำมาหาไปขุดดินหามัน
1: ขุดมันคนอื่นอ่ะเออมันไม
0: ่สบายนะ
1: มันไม่แมนเออสมมติว่าโจรเป็นผู้ชายแต่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายแหละมันแบกทีมันแบกไปได้ตั้ง18กระสอบอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะก็โอเคเลยเชื่อเถอะที่ดินในต่างจังหวัดอ่ะสมมติว่ามีที่ดินของตัวเองนะเท่าเขานะคะเท่าเขาแล้วก็ปลูกมันอันนี้แสดงว่าส่วนหนึ่งถือว่าขยันแล้วนะเพราะว่าเขาออกแรงแล้วถูกป่ะเขามีแรงหนูนะแสดงว่าไม่ได้เป็นโจรพิการไม่ได้อะไรเลยมีกำลังวังชาดีมากด้วยซ้ำเออนะคะเนี่ยปลูกเลยปลูกมันเนี่ยจริงๆก็ไม่ยากนะปลูกมันเนี่ยลงทุน
0: ลงแรงหน่อยลงแรงหน่อย
1: ลงแรงลงทุนเองหน่อยนะคะ
0: อือครับ
1: แต่นี้คือขุดของคนอื่นเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะเออ
0: เออเนาะอือ
1: ไม่ไหวไม่ไหว
0: อ๋ออันไหนดีกว่ากันระหว่างนี่นะไปขุดมันชาวบ้านนี่นะฮะกับอีกรายนึงนะฮะโจรเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ไปถีบมอเตอร์ไซค์นะครับข่มขู่เรียกเงินเขาต่างจังหวัดนี่ต้องยิ่งต้องระวังนะพี่นะครับนี่ฮะเธอทำงานอยู่เป็นพนักงานโรงแรมนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับไปทำงานปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยขี่มาประกบตอนแรกคิดว่าจะถามทางหรือว่าอะไรนะฮะที่ไหนได้ถีบรถเราล้มเลยแล้วนี้จับมัดมือนะครับมัดมือมัดเท้านะเหมือนเรียกค่าไถ่เลยอ่ะนะมัดมือมัดเท้าเสร็จเอาเงินมาถ้าไม่อยากตายโอ้โห
1: โอ้โห
0: นี่ฮะที่อุดรนะครับนี
1: ่
0: ใครที่อย่างเงี้ยเนี่ยเช้าๆหรือว่าค่ำๆเนี่ยต้องขี่รถขี่ลากลับบ้านเนี่ยเออนะหาทางหนีทีไล่ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยศูนย์วิทยุ191ของอุดรธานีเนี่ยเขารับแจ้งนะครับนะตัวเธอเนี่ยอายุ41นะฮะโหกำลังอยู่ในภาวะตกใจอย่างสุดขีดเนี่ยเขาบอกว่าตอนประมาณ 5:30 แบบเนี้ยกำลังออกมาทำงานเนาะทำงานโรงแรมต้องมาเช้าจู่ๆมีคนร้ายนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะมาจากด้านหลังแล้วจู่ๆก็ถีบรถเธอให้เสียหลักล้มโหดีแล้วหัวไม่คงไม่ฟาดนะพี่นะ
1: โอ้โหใจโหดมากเนาะ
0: ใช่คนร้ายก็อายุ20ต้นๆเขาบอกนะครับพอรถล้มปุ๊บก็ฉุดลากเธอนะฮะเข้าไปในป่านะเอามือปิดปากเอาเชือกมัดมือมัดเท้าแล้วก็บอกให้เอาเงินออกมาให้หมดถ้าไม่อยากตาย
1: โอ้โหนี่คือมันต้นแบบนี้ก็คือเสี่ยงตายมากนะต้องบอกเลยว่า
0: เสี่ยงตายแล้วดีว่ามันไม่หืนอะถ้ามันหืนด้วยเข้าป่าไปแล้วพี
1: ่โอ้โห
0: สุดท้ายเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยอาศัยจังหวะที่คนร้ายเนี่ยเผลอแล้วจังหวะเหมือนในหนังอะตอนถูกมัดเนี่ยก็พยายามแบบจะเอามือแบบแกะเอาให้ออกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบสามารถที่จะแกะเชือกออกแล้วก็วิ่งออกมาจากป่าได้มาขอความช่วยเหลือจากรถที่ผ่านไปผ่านมา
1: อ
0: ือแล้วมีชาติมีพลเมืองดีแจ้งตำรวจให้นะครับก็ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวนะครับ

0: ฮะ
1: โ
2: อ้แสดงว่าไอ้โจรนี่มันเล็งไว้แล้วใช่ไหมว่าคนนี
1: ้มัน
2: ออกจากบ้านเวลานี้ทุกวันทุกวันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่หรือไม่มันก็ขี่อยู่ตามท้องถนนน่ะเจอคันไหนที่แบบสบโอกาสมาจุดที่มันจะลากเข้าไปป่าได้นะฮะมันก็ดักลงมือก่อเหตุโอ้เนี่ยอีกคนนึงลงแรงอีกคนนึงก็โหดพอกันโจร
2: ค่ะ
1: ชื่อว่าโจรนะทุกรูปแบบ
2: โจรทั้งนั้น
1: ขอให้เราอย่าเจอก็พอเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้
2: แล้วมันจะ
1: ขโมย
2: ไปยังไงล่ะเนี่ย
1: ขาผม
2: เน
1: าะพี่ๆเผื่อว่าต้องออกจากบ้านกันเนาะออกจากบ้านหรือว่ากลับบ้านค่ำๆก็ต้องระวังกัน
2: ใช่ไหมคือถ้าขับคนเดียวเปรียวๆอย่างนี้นะรออีกสักคันหนึ่งแบบเกาะเกาะกันไปได้ไหมครับอย่างนี้เนาะมันไม่ปลอดภัยเลยน่ากลัวมากค่ะไปออกจากบ้านเช้าๆก็ดูดีๆนะคะเนี่ยพูดถึงโจรก็จริงๆก็มีทั้งต่างประเทศมาอยู่ในบ้านเราก็มาเป็นโจรมาทำมิตรีมิร้ายกับคนไทยคนนี้หนีมาจากจีนนะคะจีนหมายแดงค่ะหนีมาอยู่ในไทย36ปีน้องดงทำธุรกิจอู้ฟู่ร้อยล้านเลยแล้วที่หน้าตกกระจายคือได้สัญชาติไทยแล้ว
1: อ้าวได้อย่างไร
2: ได้สัญชาติไทยแล้วเออเขาชื่อมิสเตอร์ซูจีชานได้ชื่อไทยนายสุชาตินามสกุลสุรชัยเมื่อวานตำรวจก็ไปจับนะคะท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจสำราญนวลมาเดี๋ยววันที่หนึ่งก็จะเป็นผบ.ตร.แล้วเนาะใช่ไหม
1: ครับอีกไม่กี่วัน
2: อีกไม่กี่วันก็บอกว่าร่วมกันจับกุมนายสุราชัยสุราชาติสุราชัยนะชื่อไทยผู้ต้องหาตามหมายแดงคนสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวมากที่สุดตอนนี้นะคะตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาคือคดีนี้เนี่ยทางการไทยได้รับการประสานจากจีนนะคะผ่านกระทรวงการต่างประเทศว่าให้ตรวจสอบแล้วก็ส่งตัวนายคนนี้บุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายโดยเกิดเหตุเมื่อปี33ที่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนะคะโอ้โหก่อนที่จะหลบหนีมาจากจีนแล้วมาไทยจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลนี้อาจจะเป็นคนเดียวกับนายสุชาติสุรชัยซึ่งได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบแล้วแล้วก็ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยด้วยนะก็เลยขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่าคนนี้มีสัญชาติไทยแล้วเพิกถอนไปหรือยังหรือยังอยู่หรือยังไงไม่ทราบกรมการปกครองค่ะโดยศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนก็ร่วมกับตำรวจก็ไปย้อนหลังพบว่านายสุรชัยได้รับการลงรายการสัญชาติไทยโดยไม่ชอบผ่านกระบวนการลงรายการสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำบัตรครั้งแรกเมื่อปี2544เนี่ยโอ้โหคนไทยจริงๆอ่ะเกิดในไทยยังไม่ได้เลยเอาจริงๆได้ยากมากบัตรประชาชนเนาะเป็นผิวแ
1: บบ
2: เป็นสีๆอยู่เลยก็มีนะคนไทยที่เกิดยังไทยใหญ่เนี่ยเขาได้สัญชาติยากมากนะแต่ว่าไอ้คนเนี้ยได้ทำบัตรประชาชนเมื่อปี44หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รู้ก็เลยดำเนินการเพิกถอนสัญชาติแล้วก็ร้องทุกข์ดำเนินคดีทีนี้ยังตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวไปยื่นขอจัดทำบัตรประชาชนใหม่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงทั้งที่ไม่มีสิทธิ์จนกระทั่งศาลออกหมายจับแล้วก็นำไปสู่การจับกุมได้ค่ะนี่ก็เขาก็ให้การว่าอย่างนี้เคยทำบัตรประชาชนที่อำเภอพบพระจ่ายตังค์ไป 50,000 อ้าวเดือดร้อนแล้วเนี่ยปี33นะย้อนหลังไปเจ้าหน้าที่ก็เสียหมดแล้วมั้งประเด็นนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องตรวจสอบและขยายผลว่าไอ้ 50,000 นี่จ่ายให้ใครนะคะมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รายไหนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการใช่ไหมทีนี้พอได้สถานะเป็นคนไทยได้บัตรประชาชนแล้วเขาก็มาประกอบอาชีพไปเป็นไกด์ทำธุรกิจท่องเที่ยวก่อนย้ายมาตั้งหลักนะคะในพื้นที่พัทยามีครอบครัวมีภรรยาซึ่งเป็นชาวจีนมีบุตรฝาแฝด2คนแล้วพบว่าโอ้โหเปิดบริษัทหลายแห่งมีสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองในบางละมุง17แปลงน้องๆเป็นร้อยล้านเลยค่ะ
1: โอ้
2: ดูดิมาอยู่30ปีสามารถมีที่ดินได้เป็นร้อยล้านนะคะ17แปลงมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยใน

0: านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเส้นทางการได้มากับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนั้นเพิ่งอ่านคอลัมน์นึงนะฮะเขาเขียนไว้

0: ื่อไปเพื่อตังนั่นแหละเพื่อเงินผลประโยชน์ทางนู้นก็จ่ายเงินทางนี้ก็ได้เงินนะคะแล้วตอนนี้กลุ่มยูอ่ะรู้สึกมีอยู่ครอบครัวนะเขามีลูกเล็กๆอ่ะ 3-4 คนอุ้ยมีบัตรประชาชนกันทุกคนเลยจ้าได้กันยังไงไม่รู้ได้สัญชาติไทยกันน่ะได้กันยังไงอ่ะมันง่ายมากเลยเนาะตอนเนี้ยเขาบอกว่ามีบริษัทโนมินีทำเรื่องแบบเนี้ยเยอะมากเลยน้องลุง
1: ครับ
0: บางคนได้สัญชาติไทยมาพอๆกับทีมคนเนี้ยนายสุรชัยสุรชาติเนี่ยนะพอเลยได้มาเป็น10ปีแล้วค่ะก็ฝากไปที่กระทรวงมหาดไทยเนาะต้องตรวจสอบย้อนหลังนะคะว่าคนที่ได้สัญชาติไทยเนี่ยเขาได้แบบถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าได้ยังไงแล้วเด็กๆอ่ะคลอดในประเทศไทยเกิดในไทยสมมติเกิดมาแล้วได้เลยเหรอทำบัตรได้เลยใช่ไหมพอ7ขวบอ่ะเนี่ยตอนนี้มีโครงข่ายโนมินีเยอะมากเลยอย่างที่ร้องพวกบอกอ่ะจะต้องมีคนไทยนี่แหละเป็นโนมินีให้
1: ครับ
0: นะคะเยอะจริง
1: อย่าให้เขาพูดกันนะว่าโอ้ยประเทศไทยเนี่ยมีเงินก็ซื้อได้หมดคำนี้นะ
0: ม
1: ัน
0: เจ็บปวด
1: เราพยายามจะคิดว่าเราพยายามจะเถียงนะเราพยายามจะคิดว่าไม่จริงแต่มันถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ฝืนนะรู้ไหมพี่นะว่าประเทศไทยมีเงินซื้อได้หมดแหละ
0: เราก็เถียงไม่จริง
1: ปากมันไม่ได้เลยโอ้โห
0: ใช
1: ่
0: ไหมมีได้กันทั้งบ้านอ่ะมันก็ไม่ไหวนะนี่ค่ะคนไทยเองอย่างที่บอกอ่ะกว่าจะตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติอะไรกันเนี่ยนานมากนะคะแต่ว่าพอคนพวกนี้มาเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะ
1: ครับ
0: วิจารณ์เทศก็ยังเยอะอยู
1: ่ครับผมไทยเทา
0: ราชการเทาเต็มบ้านเต็มเมืองที่วัฒนศักดิ์บอกยาดมบอกก็คนไทยบางคนขายชาติจริงๆล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนจากผู้ฟังเราเนาะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: เห็นไหมไม่มีใครเชื่อไหมล่ะว่าบ้านเราแบบว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีช่องทางมีคนมันมีคนรับทำอยู่นะ
0: ค่ะอยากทำอะไรอยากได้อะไรขอให้มีเงินอย่างนี้เหรอ
1: ประมาณอย่างนั้นเนาะประมาณ
0: ใช่ไหมวันนี้เมื่อวานอยู่คนหนึ่งเป็นประธานบริษัทอ่ะตม.หนองคายรวบได้ค่ะคุณดงเป็นผู้หญิงอายุ66 ปีเป็นชาวศรีสะเกษนะคะเขามีหมายจับศาลจังหวัดชัยภูมิฐานผู้สนับสนุนผู้อื่นให้กระทำผิดร่วมกันช่อโกงทุจริตโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โอ้ยสายข้อหาเหลือเกินเนื่องมาจากว่าคนคนนี้เนี่ยถูกจับที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนึ่งที่หนองคายเมื่อวานทางตำรวจก็บอกว่าเธอเนี่ยเดินทางมาที่ด่านเพื่อยื่นเอกสารขอเดินทางออกนอกประเทศเขาก็เช็คสิมีหมายจับนี่นาก็เลยควบคุมตัวไว้เธอบอกว่าเมื่อ9 เดือนที่แล้วมีคนรู้จักทำธุรกิจซื้อขายที่ดินและฝากจำนองด้วยกันนี่แหละแจ้งว่าเนี่ยขอยืมบัญชีของบริษัทที่เธอเป็นประธานอยู่เนี่ยเอาไปขอกู้เงินหน่อยเป็นเงินผู้สูงอายุในอเมริกากู้มาสัก60 ล้านเธอก็เนี่ยให้ไปเอาบัญชีบริษัทไปเธอเป็นประธานนะทุกคนรู้จักขอยืมบัญชีธนาคารที่เป็นบริษัทเนี่ยเอาไปกู้เงินผู้สูงอายุที่อเมริกา60 ล้านต่อมาเฮ้ยเงินเข้าจริงเงินเข้าเงินออกเธอก็บอกว่าเฮ้ยผิดปกติละจนบัญชีโดนอายัดไปเมื่อ3 เดือนที่แล้วไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได้เลยซึ่งเมื่อวานนี้เธอก็จำเป็นต้องเดินทางไปที่ลาวตรงพรมแดนหนองคายนี่แหละค่ะ เพิ่งรู้ว่าอ๋อมีหมายจับ

0: แล้วก็ถูกจับนะคะนี่ก็ให้การแค่นี้นี่ค่ะท่านประธานนะคะอ้างว่าคนรู้จักยืมบัญชีไปขอกู้เงินจากอเมริกามา60ล้านสุดท้ายกลายเป็นบัญชีม้าเฉยเลย
1: อืมครับ
0: โอ้โหท่านประธานเสียรู้แล้วเอออื
1: ม
0: อื
1: ม
0: ค่ะ
1: อืม
0: ท่านประธานได
1: ้เยอะมากพวกนี
0: ้เยอะเยอะเนาะแล้วตำรวจตอนนี้เขาบอกว่าโจรไอ้มิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันจะเล็งไปที่นักศึกษานะตอนเนี้ย
1: ครับใช่ใช่ใช
0: ่นักศึกษาอายุ19-20นี่นะคะ
1: หลอกหลอกง่ายดี
0: หลอกง่ายดีจริงเมื่อวานก็หลอกคนหนึ่งอายุ19อย่างเงี้ยที่น้องผู้หญิงอะขนาดพ่อมาเห็นหน้าพ่ออยู่ตรงหน้าห้องแล้วเนี่ยยังไม่เชื่อเลยว่าแบบเธอจะไม่โดนทำอะไรคือตัวสั่นงันงกไปหมดเลยน้องด้งและพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันหลอกเอาไปขังไว้อะคือขังตัวเองนั่นแหละพ่อกับตำรวจมาช่วยแล้วยังไม่เชื่อเลยว่าจะช่วยเธอได้จริงอะคิดดู
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้นะคะ
1: ใช่บางคนก็กลัวตำรวจกลัวตำรวจไงพวกนั้นมันบอกมันเป็นตำรวจมันก็กลัว
0: เออแต่ตำรวจมาพร้อมพ่อนะคะพ่อซึ่งโอนเงินไปแล้วนะ
1: เออ
0: ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแต่สุดท้ายต้องพูดกันโอ้โหบอกนี่คือช่วยแล้วรอดแล้วค่ะยังยกอยู่นะระวังกันนะคะ
1: ครับเมื่อวานฟังคนที่เขาอัดเสียงตัวเองเอาไว้นะครับก็มุกเดิมก็ยังมีนะคุณลูกฟังโทรมาแบบว่าคุณศิวิไลหรือเปล่าคะคุณศิวิไลสมทรงเมื่อวานนี้คุณมาที่โรงพยาบาลนะมาเซ็นเอกสารพาเด็กคนนึงเข้ามารักษาตัวไว้อ่ะเนี่ยตอนนี้เด็ก3ขวบอ่ะแล้วติดต่อใครไม่ได้เลยเนี่ยคุณมาเซ็นไว้อ่ะแล้วตกลงจะให้ทางโรงพยาบาลเราทำยังไงคะกับเด็กพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็เหวอไปนะครับก็เอ๊ะเขาก็พยายามบอกว่าไม่ใช่เขาทางนู้นก็
0: เป็นไว้ตอนไหนเป็นไง
1: ทางนู้นก็มีชื่อมีเลขที่บัตรประชาชนบอกถูกว่าเป็นเราคือสุดท้ายจะพยายามให้เราตกใจแล้วก็ทำตามในสิ่งที่เขาบอกแต่เผอิญว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็ยังยืนยันคำเดียวว่าไม่มีครับผมไม่ได้พาใครไปไม่มีครับแล้วจะให้ทำไงไม่รู้ครับจะให้ทำยังไงก็ไปตามหาผู้ปกครองเด็กสิไอ้นุ่นก็คุณไงคุณคือผู้ปกครองไงนี่ไงคุณมาเซ็นไว้ไม่งั้นเราจะมีเบอร์โทรศัพท์มีเลขบัตรอะไรของคุณเหรออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ดีว่าแกไหวตัวก็คือแบบว่างั้นเดี๋ยวผมโทรกลับไปที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมหาทางก่อนว่าจะทำยังไงดีคือไอ้นุ่นมันก็ตื้อจนเราไม่ยอมเหมือนกันนะ
0: แต่เขาไม่ได้เชื่อง่ายๆใช่ไหม
1: ใช่ก็คือเขาไม่จบที่ว่าเขา
0: เช็คก่อน
1: เดี๋ยวเขาโทรกลับไป
0: ค่ะ
1: ระวังถ้าเกิดมีใครโทรมาแบบว่าเราพาเด็กพาใครไปส่งโรงพยาบาลไว้แล้วต้องรับผิดชอบค่าผ่าตัดห้องนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยต้องเซ็นยินยอมต้องอะไร
0: ตกใจอ่ะนะตกใจแล้วเชื่อเลยบางคนอ่ะจริงๆ
1: ใช
0: ่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อค่ะโรงพยาบาลโรงพักนี้คนก็ตกใจอ่ะตำรวจโทรมาโรงพยาบาลโทรมาหน่วยกู้ชีพโทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจค่ะวินาทีนั้นก็บางทีตั้งสติไม่อยู่ก็เชื่อไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้ต้องตั้งสติแล้วนะคะไปถึงโรงพยาบาลสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้โอลิซาเขาโทรมาบอกลูกโดนพยาบาลตัดนิ้วใครจะไปเชื่อน้องยูฟ่าค่ะน้องดงเมื่อวานเขาบอกว่าน้องยูฟ่าอายุแค่1ปีนะคะ1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วขาดค่ะ
1: อุ้ย

0: คือเนื่องมาจากว่าใช่ตัดกับกันไกนี่แหละอันเนื่องมาจากว่าครอบครัวเนี่ยพาน้องยูฟ่าเด็กชายวัย1ขวบไปรักษาอาการไข้หวัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทีนี้ก็ต้องเจาะน้ำเกลือเนาะเจาะไปที่มือข้างขวาแล้วก็พันผ้าก๊อซเอาไว้เขาเรียกว่าก็ผ้าก๊อซล็อกกันเนาะขณะที่จะถอดผ้าก๊อซออกผู้ช่วยพยาบาลก็เอากรรไกรมาตัดผ้าก๊อซแต่พลาดไปตัดปลายนิ้วของเด็กจนนิ้วขาดตั้งแต่ปลายนิ้วถึงโคนเล็บเลยก็ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะก็อยู่ห่างไกลไปสักประมาณ100กว่ากิโลเพื่อต่อนิ้วอ่ะ
1: okay. อ
0: ันนี้เห็นเกิดที่อุบลนะคะทีนี้ต่อมาทางน่าจะเป็นคุณยายกับคุณตาเนาะก็บอกว่าเสียใจมากเลยยังทำใจไม่ได้นะคะแล้วยังไม่ได้รับคำขอโทษจากโรงพยาบาลนั้นกับผู้ช่วยคนนั้นเลยนะคะอาการหวัดเนี่ยหายแล้วนะคะคือกำลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะหมอผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องตัดนะตัดผ้าก๊อซออกตัดผิดน้องๆไปตัดนิ้วเด็ก
1: โอ้ออกไปยาออกไปเยอะไหมครับพี่หมายถึงว่าเป็นข้อเป็นมีแค่เศษเนี่ยรู้นะ
0: ก็เยอะอยู่นะคะก็ตั้งแต่ปลายนิ้วถึงคนเล็กเขาบอกว่าประมาณนั้นก็สักประมาณเกือบเซนแหละแล้วนิ้วเด็กแค่1ขวบอ่ะมันคือมันอ่อนนะปึ๊บเดียวนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ช่วยพยาบาลคนนี้พยายามเอากรรไกรเนี่ยมาตัดหลายครั้งผ้าก๊อซไม่ขาดแต่กลับเห็นนิ้วของหลานหลุดออกมาตอนนั้นแม่เด็กก็อยู่ด้วยก็เลยโทรหาคุณพ่อให้รีบขึ้นมาดูพ่อแล้วก็ไปเก็บของที่รถจากนั้นก็ช่วยโรงพยาบาลก็กันผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นออกจากพื้นที่แล้วมีพยาบาลคนอื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือแทนแล้วก็ส่งเอ็กซเรย์2รอบห้ามเลือด2รอบนิ้วที่ขาดก็ไปใส่กระติกน้ำแข็งเอาไว้ก่อนที่จะส่งตัวไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็ผ่าตัดทั้งหมดให้2รอบรอบแรกเนี่ยไม่สามารถต่อนิ้วได้ก่อนจะประสบความสำเร็จในการผ่าตัดครั้งที่2แต่คุณหมอไม่สามารถยืนยันได้ว่านิ้วนั้นจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่ต้องรอเพราะว่านิ้วเด็กมันเล็กมากอ่ะเส้นเลือดยังไม่สมานกันตอนนี้เด็กยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมีอาการเจ็บในลำคอจากการผ่าตัดจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้พ่อก็ร้องไห้บอกว่าตอนนี้อาการเด็กอ่ะก็ล่าเริงแล้วล่ะแต่ว่ามันรู้สึกคาใจว่าโอ้โหดูสิไม่ขอโทษไม่อะไรสักคำเลยวันนั้นอ่ะ
1: ครับเจ้าหน้าที่นะ
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้โหแต่โรงพยาบาลมอบให้ 4,000 แล้วเยียวยามา 4,000 ครอบครัวก็ต้องไปแจ้งความอ่ะเนาะ
1: ครับผมยังจะพิการเอานะใช่ไหมเข้าข่ายเลยล่ะ
0: ใช่ใช่
1: นิ้วทำไม่ได้แล
0: ้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะต่อกันเหมือนเดิมไหมยังไงนะคะ
1: เ
0: หตุการณ์เกิดที่ยะโสธรแต่ตอนนี้ตัวเด็กอ่ะถูกส่งต่อไปที่รักษาที่อุบลแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ก็ระวังเนาะค่ะ
1: ขอให้นิ้วกลับมาใช้ได้เหมือนปกตินะ
0: นั่นสิ
1: หนูน้อยครับผม
0: เด็กน้อยปวดเดียวตัวเล็กทีเดียวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: มันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มา

0: ปามาชูติโค
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปีจะมาให้5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร

0: 158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
2: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
3: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
2: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
3: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
2: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
0: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา15นาทีนะคะกับเช้าวันจันทร์ที่14กันยายนหลายท่านก็บอกอื้อหือเสาร์อาทิตย์สบายมากเลยนะคะวันจันทร์ก็เป็นวันนึงที่ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านใช่มั้ย
1: คนจะขี้เกียจหน่อยวันจันทร์วันจันทร์
0: เหรอฮะวันจันทร
1: ์เออพี่วันจันทร์เมื่อไหร่จะวันศุกร์
0: ไม่ค่อยอยากจะตื่นนะคะ
1: ครับผม
0: เป็นเรื่องธรรมดานะคะเออหรือถ้าใครแบบเจอบางมีจะมีบางคนนะก็ชอบออกจากบ้านนะคืออยู่บ้านรู้สึกร้อนรุ่มไม่มีความสุขเออออกจากบ้านทุกวันไม่ทำงานก็ไปอ่ะเออมีบางคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
1: ไปเที่ยวไปซื้อของไปพวกเบื่อเมียป่ะพี่ฮะพวกเบื่อเมียป่ะขอออกจากบ้านทุกวัน
0: เบื่อเมียเบื่อได้ขอได้ออกใช่ไหม
1: เออ
0: ขอได้ออกออกจากบ้านไปแป๊บนึงก็ให้ได้ออกนะคะออกไปแล้วออกไปไหนอ่ะไปนั่งสงบสติอารมณ์นี้เหรอไปนั่งเฉยไปนั่งเล่นโง่ที่เขาว่าอย่างนี้เหรอไ
1: ม่
0: เห็นมีคนโพสขอได้มานั่งโง่ๆตรงนี้สักวันหนึ่งเขาบอกแล้วเมียก็บอกว่าเออมึงอะโง่จริงออกไปนั่งเลย
1: มึงนั่งตรงไหนก็โง่อยู่แล้วไม่ต้องไปหรอก
0: หรืออ๋อก็เปรียบเทียบขอได้ไปนั่งโง่ๆสักวันหนึ่งเออค่ะคุยกันอยากพูดถึงออกจากบ้านนะคะคุณเมื่อวานนี้คุณขวัญอุษามณีเธอก็ออกจากบ้านน่าจะไปออกกำลังกายใช่ไหมเออ
1: คร
0: ับ ปรากฏว่าไปเจอใครก็ไม่รู้เป็นชายลึกลับมาประชิดตัวพร้อมชี้หน้าแล้วก็พูดถึงเรื่องอีก3เดือนข้างหน้านะคะก็สำเนียงเป็นคนภาคเหนือนะคะก็พูดเหนือชายปริศนาคนนี้พูดภาษาเหนือกับคุณขวัญอุษามณีซ้ำๆในลักษณะที่ว่าอีก3เดือนให้คุณเปลี่ยนคำพูดพร้อมท้าให้ไปแจ้งความหรือว่าโทรหาผู้ใหญ่คนหนึ่งคุณกวันก็เลยนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าแจ้งความต่อตำรวจแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็ติดตามตัวผู้ชายคนนี้มาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะบุกประชิดตัวเลยอ่ะคุณกวันก็บอกว่าเราไม่รู้จักกันนะมีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ืออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ทราบว่าผู้ชายคนนี้ก็ต้องการอะไร
1: เออน่าจะพวกมันพี่สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนหรือเปล่าอยู่ๆแบบว่าก็น่ากลัวนะคือเห็นคุณขวัญพูดว่าแบบว่าหนูไม่ได้โพสเลยจะมาเป็นจะมาตามหนูจะมาเป็นแฟนคลับหนูได้ไงถ้าเกิดว่าแบบว่าคือเธอคือผู้ใดไม่มีใครรู้ว่าเธอจะมาออกกำลังที่เนี่ย
0: เ
1: พราะฉะนั้นมันการตามเนี่ยมันต้องเป็นการตามแบบเหตุซึ่งหน้าแบบ
0: ใช
1: ่ผู้หญิงคนนี้สวยเลยตามผู้หญิงคนนี้ขาวผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอารมณ์นั้นเลยตามอ่ะ
0: มันคือหน้างงว่าเขาพูดรู้เรื่องไหมแต่เขาก็คุยรู้เรื่องอยู่นะก็มีในทีมของคุณขวัญนะก็พูดเป็นภาษาเหนือกับเขาก็ยังพูดเหมือนเดิมว่านี่แหละเขาไม่ได้มาคุกคามไม่อะไรแต่เขามาเตือนประมาณเนี้ยก็เลยทำให้บรรดาแฟนคลับแสดงความห่วงใยว่าเป็นห่วงความปลอดภัยจังเลยต่อไปต้องหาบอดี้การ์ดแล้วนะคะชัดเจนว่าเหมือนกับไปเกี่ยวข้องกับคดีอะไรประมาณเนี้ยหลายคนก็เลยไปโยงกับคดีของคุณแตงโมไปมันก็คือถ้าบุกประชิดตัวแบบนี้มันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะต่อไปไปไหนมาไหนก็ต้องพาเพื่อนไปเพื่อนสนิทคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานก็ไปกับคุณบูมใช่ไหมบูมเทยกระทะนั่นแหละก็เธอบอกว่าระหว่างบรรยากาศในงานวิ่งกำลังเดินไปจังหวะที่คุณขวัญวิ่งนำหน้าออกไปก็มีชายปริศนาสวมเสื้อสีน้ำเงินใส่แว่นตาวิ่งมาประชิดตัวแล้วก็ดูมีพิรุธพยายามจะวิ่งตามแล้ววิ่งหนีสลับกันไปมาแล้วก็ชายคนนั้นทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ในที่เกิดเหตุเมื่อตรวจสอบกลับไม่มีข้อมูลใดๆในเครื่องคล้ายกับเตรียมการมาเพื่อจะเข้าถึงตัวโดยเฉพาะอันนี้คุณบุ๋มให้การแบบนี้นะคะ แล้วก็ทิ้งคำพูดก่อนจะแยกย้ายกันว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาบอกว่าอีก3เดือนเดี๋ยวก็รู้อ่ะคราวนี้คุณขวัญก็บอกนี่คืออะไรนี่คือข่มขู่ไว้คำพูดแบบนี้ก็เลยไปแจ้งความไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เร่งติดตามตัวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: อืมครับผม
0: ค่ะ
2: แต่ชอบออกกำลังก็ดูดีๆนะใครมาวิ่งตามเราหรือเปล่าคอยหันไปมองหน่อยนะครับมันคอยสังเกตตัวเองด้วยนะฮะ
0: บ
2: างคนนั้นใส่หูฟังไงพี่เปิดเพลงจะวิ่งอย่างเดียวเออ
0: นะ
2: ผมนั่งผมตาวิ่งฟังเพลง
0: ว
2: ิ่
0: งอย่างเดียวฟังเพลงตัวเองไม่ได้สนใจซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยก็อันตรายนะโดยเฉพาะคนที่แบบเนี่ยหน้าตาสวยศิลปินดาราอย่างนี้เนาะ
2: ครับผม
0: เออมีคนมาประชิดตัวได้ง่ายก็ต้องระวังแล้วล่ะคร
2: ับ นี่ฮะเขาบอกเปิดศึกกันเองนะครับคุณกฤตอันต้าสมูทนะครับวิกฤตสีภูมิเศษนะฮะกับพี่มดดำดีเจมดดำเพื่อนซีกันมาเลยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะน่าจะมีท็อปปิกมาจากเรื่องที่บอกว่าชาวเน็ตคนหนึ่งนะพี่เขาไปทำคลิปไวรัลอยู่ที่หน้าร้านไอติมเจลาโต้ของคุณกฤตนะฮะว่าพี่กฤตคลิปนี้ต้องถึงเท่าไหร่ผมถึงจะได้กินฟรีหนึ่งเดือนพี่กฤตเขาก็บอกว่าล้านหนึ่งล้านวิว
0: โอ้โห
2: ครับปรากฏว่ามีคนไปกดให้กำลังใจเขานะทะลุล้านไปแล้วครับตอนนี้พอทะลุล้านนะครับชาวเน็ตคนนี้กลับไปที่ร้านอีกชาวเน็ตคนนี้ก็เป็นเหมือนอินฟูนะพี่กลับไปที่ร้านทำคลิปอีกนะครับปรากฏว่าพี่กิจบอกเฮ้ยจะพี่ชายพี่ชายจะพี่ชายแล้วก็เอากล้องลงนะแต่แกก็ไม่ได้กดทิ้งนะเหมือนเอากล้องลงไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ได้ยินเสียงคุยกันนะครับพี่กิจก็บอกว่าเฮ้ยวันนั้นเองมาแบบมายกกล้องถ่ายเล่นๆแบบเนี้ยพี่ก็ตอบไปแบบขำๆบอกว่าแบบล้านหนึ่งเฮ้ยใครจะไปให้จริงไม่ได้หรอกมันแพงขาดทุนหมดดิอย่างเงี้ยนะก็เลยเป็นไวรัลนะครับชาวเน็ตก็เลยแบบอ้าวผิดคำพูดผิดคำสัญญาไหนบอกจะให้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพี่มดดำเนี่ยฮะที่พี่มดดำเขาก็นะครับลงข้อความว่าแบบเหมือนกับบอกคุณกฤตแต่ว่าจะงกทำไมให้ชาวเน็ตกินไปเถอะนี่แหละประโยคนี้แหละนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนเลยครับนะฮะล่าสุดนะครับคุณกฤตสีภูมิเศษนะครับอันต้าสมูทก็เลยออกมาตำหนิเพื่อนสนิทอย่างคุณมดดำนะฮะที่มาเตือนบอกว่าให้แจกไปเถอะนะครับ
0: เขาไม่น่าพูดอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่คุณกฤตก็บอกว่าฟังชัดๆนะไม่ให้ไม่ให้นะครับ
0: ไม่ให้กินนี้เหรอ
2: ก็ไม่ให้กินนะแล้วก็ต่อว่าพี่มดดำนะเนี่ยนะครับบอกว่าเหมือนกับไปยอมแพ้พวกโซเชียลได้ยังไงมดดำคนเดิมกูหายไปไหน5ปีเปลี่ยนไปเยอะนะรู้ตัวหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้จะไปยอมไอ้พวกไถฟีดให้มารังแกเราได้ยังไงตอนทำแฉคือคู่นี้เขาเกิดมาจากรายการแฉด้วยกันนะ
0: ใช่ทำด้วยกัน
2: ตอนใช่ตอนทำแฉเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนใครมาบูลลี่เราสู้ตลอดแต่ตอนนี้พลังโคชสารในตัวมึงหายไปไหนหมด
0: โ
2: อ้โหโอ้นะพลังโคชสารนะพี่มดดำนะครับนี่แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าใช่ไหมพี่คุณผู้ฟังว่าไงล่ะคุณฟังบางคนก็บอกว่าโอ้ยก็ทำไม่ได้แต่แรกก็ไม่น่าพูด
0: ตอนนั้นก็ตกลงไปเหรอว่าไม่ได้อย่างนี้เหรอ
2: เขาบอกล้านหนึ่งล้านไลค์
0: จะได้กินหนึ่งครั้งเหรอเดี๋ยวก ิน1เดือนเลยเหรอ
2: ฟรี1เดือน
0: โอ้มันก็เยอะไปไหมเอาสักครั้ง2ครั้งหรือเปล่าอย่างนี
2: ้
0: แล้วกินฟรี1เดือนแล้วไปเดือนทุกวันอย่างนี้เหรอเออมันก็เยอะไปนะ
2: หรือจริงๆแบบจะเป็นคอนเทนต์นี่แหละพี่พอหลังรับหลังกล้องแล้วเขาอาจจะแบบว่าเอารถไล่เอารถไล่เอออะไรอย่างเงี้ย
0: เออใช่ไหม
2: จริงๆมันก็ได้ประโยชน์กันทั้งคู่ไปแล้วล่ะไอ้น้องคนนั้นมันก็ถูกโซเชียลดันจนล้านไลค์สามล้านไลค์ไปแล้วล่ะเออ
0: แต่ว่าคุณผิดจะจริงจังตรงที่ว่าแกก็บอกว่าเนี่ยฝากถึงให้พวกไถ่ฟีดหรือที่เรียกกันว่าโซเชียลนะพวกนี้ไม่ค่อยมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนงานการไม่ทำชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนะด่าทุกอย่างด้วยความสะใจแล้วพวกคุณทำอะไรผมไม่ได้หลอกผมจิตแข็งเออไม่ให้เออก็เลยบอกว่า
2: อ
0: ีกกลุ่มนึงผู้ประกอบการที่มาด่าเกาะกระแสผมพอมีกระแสไม่ให้กินฟรีเนี่ยนะมีคนขายของกินออกมาทำคลิปเป็นว่าเฮ้ยทำไมไม่รักษาคำพูดแล้วบอกว่าใครรู้จักอินฟูคนนั้นให้ติดต่อมาแล้วเขาจะให้กินฟรีประมาณว่าผมเป็นผู้ร้ายทำไม่ดีไม่ต้องกลัวน้องเขาเป็นพระเอกใจบุญมาช่วยแล้วเฉลอทำอะไรแบบนี้เฉลอโอ้โหแกแรงอย่างนี้เลยนะก็ไม่ได้อะรู้สึกจะไม่ได้หรือว่าเรื่องหลังก็อาจารย์อย่างที่บอกก็คุยกันก็ได้นะคะคิดถึงว่าแต่อินโฟคนนั้นคือชื่อดังไหม
2: ก็ถือว่าก็ดังเพราะคลิปนี้ไปแล้วด้วยนะครับที่ผ่านมาน้องก็คงมีผู้ติดตามในคลิปนี้เยอะขึ้นเลยล่ะ
0: ก็มองได้หลายมุมเนาะ
2: ครับ
0: ในมุมของผู้ประกอบการก็โอ้โหกินทุกวันโอ้ก็ของเขาแพงอะเนาะเลยนะพูดแล้วเท่าไหร่นะ500
2: เลยอะ
0: ชิมยัง
2: ก็ยังไม่เคยเลยพี่เพราะว่าเริ่มต้นจากถ้าแบบรถเบสิกเลยน่ะ199นะก็คือเป็นวานิลานะแต่ถ้าเกิดแบบว่าจะขยับไปแบบกาแฟมีเม็ดถั่วมีอะไรมีชาเขียวมีอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะแบบ200กว่าบาททั่วหนึ่ง
0: โอ
2: ้200กว่าบาท
0: 200กว่า
2: ครับถั่วเล็กๆทั่วหนึ่ง
0: กินได้ละลองดูกินเผื่อด้วยนะ
2: ได้เลยพี่เดี๋ยวจะไปลอง
0: ฮะไปแสดงความยินดีกับพี่ไม้สักหน่อยค่ะไม้ที่ลมพรล่าสุดเดินทางไปที่แคนาดาอีกรอบหนึ่งนะคะไปร่วมงานแต่งลูกสาวคนกลางน้องจัมมี่กาญจนาพินทักษ์ตังโอ้พ
2: ี่
0: ไม้ก็จัดเต็มจัดเต็มแต่งชุดอินเดียด้วยนะคะก
2: ็มีแต่งกับ
0: มีโชคกลัว
2: ผู้ชายเป็นคนอินเดียใช่ไหม
0: ใช่ลูกเขยเป็นคนอินเดียหูหล่อเชียวโอ้โหจัดเต็มมากแกมมี่ลูกสาวคนกลางที่ไม้พี่ลมพรสำเร็จการศึกษาเป็นญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากโคลัมเบียมหาวิทยาลัยแห่งโคลัมเบียบริติชโคลัมเบียก็เป็นชั้นนำของโลกนะมหาลัยนี้นะไปพบรักกับหนุ่มอินเดียตัดสินใจจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีก็คือสไตล์อินเดียเลยนะคะพ่อก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตกับงานแต่งสไตล์อินเดียตื่นตาตื่นใจกับพิธีการความอลังการและวัฒนธรรมที่งดงามมากๆแต่ที่หลุดโฟกัสไม่ได้เลยคือเจ้าสาวนะคะสวยมากจริงๆลูกสาวแกนะคะสวยจริงๆสุดปลื้มเลยพี่ไม้นี่แกมีลูกสาว3คนนะคะคนโตแต่งงานมีหลานไปแล้วมีคนที่2นะคะน้องแกมมี่ก็แต่งงานกับหนุ่มอินเดียเมื่อวานนี้โอ้สวยสุด
2: หนุ่มไทยหมดสิทธิ์แล้วหนุ่มไทยหมดสิทธิ
0: ์หมด
2: ไม่ชอบคนไทย
0: เพราะว่าคนที่3ก็เรียนอยู่ที่แคนาดาก็น่าจะแต่งต่างประเทศเหมือนกันแหละแล้วก็มีคนเข้าไปแซวที่พี่ไม้โพสอะไรรู้ไหมในงานพี่ไม้เลี้ยงปลาร้าไหมแซ่บหรือเปล่าปลาร้าแซ่บไหมขายทั่วโลกอ่ะคือ
2: เขาเลี้ยงแบบอินเดีย
0: มันดังมากอ่ะปลาร้าแซ่บไหมของแกเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะพี่ไหมเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าจนแล้วจนรอดหลายคนก็อยากเห็น ภรรยาพี่ไหมไม่มีแม้แต่ติดเดียวไม่โผล่เลยค่ะ
2: เออหร
0: อเออคืออยู่ในงานนั่นแหละแต่ว่าพี่ไหมไม่โพสต์ไม่อะไรเลยไม่เห็นเลยแสดงว่าภรรยาพี่ไหมเนี่ยเป็นคนที่แบบคือไม่ออกสื่อเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเน
2: า
0: ะ
2: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: โอ้คงจะสวยมากนะเพราะว่าดูจากลูกสาวแกสวยทั้งสามคนเลยนะคะเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นความอลังการและมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมอุ่นไหมก็ยิ้มไม่หุบเลยนะคะลูกสาวเจ้าสาวก็ออร่ามากแฟนคลับเพื่อนพ้องก็ไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันล้นหลามนะคะสวยจริงค่ะ
2: ผมมาดูกีฬาซะหน่อยนะพี่น้าวันนี
0: ้ค่ะ
2: นะครับก็ไปเจอเรื่องราวนะครับของฟุตซอลนะครับสโมสรฟุตซอลล่าสุดเนี่ยสโมสรภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับเขาออกมาประณามพฤติกรรมของแฟนบอลสโมสรราชภัฏเพชรบุรีนี่เป็นการแข่งขันระดับฟุตซอลไทยลีกเลยนะฮะภูเก็ตเนี่ยมาเยือนที่เพชรบุรีก็ปรากฏว่าคือฟุตซอลเนี่ยเขาจะเล่นเหมือนในโรงยิมนะพี่เนาะแล้วก็สนามฟุตซอลเนี่ยนักเตะกับคนดูเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสามารถถ้าบอลมันออกเนี่ยมันก็คือมาเจอคนดูแล้วอ่ะเขาจะนั่งอยู่แบบขอบสนามนี้เลยเขาจะไม่ได้อยู่บนสแตนเขาก็อยู่ขอบสนามปรากฏว่าระหว่างลูกออกเนี่ยนะนักเตะก็เดินมาก้มเก็บลูกไอ้จังหวะก้มเก็บลูกเนี่ยนะฮะแฟนบอลเบิร์ดจะโหลไปโบ๊ะหนึ่งครับ
0: เอ้า
2: เอ้าทำไมทำเงี้ยนี่แต่นะตอนนั้นน่ะคือนักบอลจะไปมีเรื่องกับคนดูเลยไม่ได้ไงพี่ไม่ได้เลยคนดูนี่ต้องถือว่าเป็นแบบสิทธิพิเศษเลยอ่ะห้ามแตะต้องเลยอ่ะแต่จริงคือห้ามแตะต้องแล้วเนี่ยก็คนดูก็ต้องให้เกียรตินักบอลด้วยนะ
0: แล้วเหตุผลที่ทำไมอ่ะ
2: ก็มาเยือนในมันใต้ไงทีมเยือน
0: มันใต้มันใต
2: ้ก็อารมณ์แบบ
0: โ
2: อ้โหอย่ายิงนะเว้ยเฮ้ยเออนี่เองมาเยือนในบ้านข้านะเว้ยเพชรบุรีนะเว้ยอย่ายิงนะเว้ย
0: โอ
2: ้ก็เหมือนกับโบ้ให้แบบ
0: มันไม่น่ารัก
2: ให้กลัวให้แบบว่าเออจะได้เล่นไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย
0: ข่มขันเออ
2: ข่มขันนะครับ
0: แต่ว่าไปถูกแล้วก็เหมือนจะได้เขาว่าได้หรอ
2: ได้ผลด้วยนะสุดท้ายแล้วทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1
0: โ
2: อ้โหเป็นจังหวะที่ดราม่านะครับแล้วก็เลยทำให้สโมสรภูเก็ตยูไนเต็ดเนี่ยต้องออกเป็นแถลงการนะครับประณามแฟนฟุตบอลทีมเมืองเพชรเมืองเพชรที่จู่ๆเลยนะเอามือมาตบหัวนักเตะของเขาอ่ะระหว่างการแข่งขันนะเออเนี่ย
0: ยื่นมือมาแล้วก็โป๊ะเข้าให้อย่างนี้เหรออะไรอ่ะ
2: โบ้ให
0: ้โอ
2: ้ก็
0: ต่อไป
2: เด
0: ี๋
2: ยวต้องรอดูบท
0: ลงโทษต้องแบบไม่ใกล้ชิดแล้วมั้ยถ้างั้นอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ย
2: ใช่พี่แต่ว่าด้วยความที่แบบบางทีลงยิมไงพี่สนามก็ต้องยังไงก็ต้องขยับคนดูออกไปอีกเนี่ยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เออไม่ให้ใกล้ชิดแบบนั้นมันดูใกล้ไป
2: ครับ
0: อ๋อนี่เป็นมือมาตกหัวนักเตะเขาเป็นฝรั่งเหรอเป็นต่างชาติเหรอทีมเนี้ยอีกภูเก็ตยูไนเต็ดเนี่ย
2: โอ้คนน่าจะมีด้วยนะพี
0: ่ดูหน้าเป็นต่างชาตินะคะ
2: ก็เล่นด้วย
0: มาเล่นด้วยอ๋อแล้วก็ได้ผลด้วยนะ3-1 ดูหมดขังไปเลยอย่างนี้นะอุ้ยไม่ได้นะจริงก็ไม่น่ารักนะก็เห็นภาพชัดเจนอย่างนี้ต้องเอาเรื่องได้ไหม
2: ก็ได้แต่พี่ก็ต้องยื่นเรื่องไปนะสมาคมฟุตซอลก็ต้องลงโทษนะบทลงโทษจะปรับจะแบนนักเตะจะแบนกองเชียร์คนนี้จะปรับเงินสโมสรอะไรก็ว่าไป
0: ค่ะ
2: ว่าไป
0: เออเ นั่นแหละ
2: เออไม่ใจนะไม่แบบมันเลยทำให้แบบนะนักเตะพอโดนไปผมว่าใจมันก็แบบใจมันก็วิววิวกันนะเล่นไปกองเชียร์ก็จะตะโกนด่าบ้างจะทำร้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: คือทุกวิธีทางนั่นแหละนะเพื
2: ่อ
0: ให้แพ้จนได้เอาจริงๆ
2: ครับครับ
0: ค่ะอย่าหาทำเจ้าภาพก็ต้องน่ารักหน่อยเนาะเออเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะอย่าลืมนะนั่นคือกีฬานะคะไม่ได้มาแข่งเอาเป็นเอาตายกันเนาะเออมันเป็นกีฬาค่ะมีอีกไหมไม่มีแล้วกีฬาก็ไม่ค่อยมีอะไรช่วงนี้นะคะ
2: ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเข้าสู่พิธีเปิดนี่ที่เอเชียนเกมส์นะฮะ
0: ใช่เอเชียนเกมส์แล้วนะคะ
2: ส่วนใหญ่ทัพนักกีฬาไทยก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหมดละ
0: เดินทางกันแล้ว
2: หรือว่าวันพุธนี้แล้วมั้งพี่วันพุธนี้พิธีเปิด
0: 16เหรอ
2: ใช่16กันยานะเอเชียนเกมส์นะครับ
0: แต่เริ่มต้นแล้วนะคะ
2: ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ค่ะ
2: เตรียมตัว
0: ตั้ง
2: ใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะติดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: มาที่เรื่องของการเมืองสักหน่อยนะคะคดีหัวสวก็ชัดแล้วนะคะสำนวนของอนุกรรมการชุดที่26สรุปออกมาแล้วนะคะมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนค่ะน้องด้งก็จะแบ่งเป็นสว138คนบุคคลภายนอกอีก91คนซึ่งรวมกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยก็คือมีทั้งสสมีสมาชิกและเครือข่ายของพรรคด้วยนะคะในวันนี้เห็นทางกกตได้มีการนับลงมติกันนะคะใน15นาฬิกาจะแถลงนี่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าคดีหัวสวเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองของพรรครัฐบาลอย่างภูมิใจไทยเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์พอสมควรแม้ว่ายังไม่มีมติส่งฟ้องเพราะว่าไปปรากฏชื่อของนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในสำนวนด้วยนะคะแต่ก็หลายคนเพราะฉะนั้นถ้ากกต.มีมติส่งฟ้องบางส่วนหรือว่าทั้งหมดก็เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ถูกขยายผลจากคดีหัวสว.ไปสู่คำถามที่ว่าพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้มาซึ่งสว.หรือไม่แล้วก็ถ้าถูกส่งฟ้องเป็นจำนวนมากหรือทั้งหมดก็จะเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายของรัฐบาลด้วยเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลดังนั้นถ้าบุคคลระดับกรรมการบริหารพรรคเอ่ยนะแกนนำพรรคหรือแม้แต่ระดับรัฐมนตรีถูกส่งเข้าสู่กระบวนการศาลพร้อมกันจำนวนหลายคนก็จะทำให้ฝ่ายค้านมีช่องแล้วล่ะค่ะน้องโล่งในการยื่นเกี่ยวกับความชอบธรรมของรัฐบาลได้นะคะโดยเฉพาะถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงก็ไปเกี่ยวข้องนะผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวบุคคลนะก็จะลามไปที่พรรครัฐบาลรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองนะคะส่วนเสียงในสภาคือถ้าคดีมันลุกลามสถานะของสวจำนวนมากจะกระทบต่อองค์ประกอบและดุลอำนาจของวุฒิสภาด้วยเพราะว่าในจำนวนของอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยมีสวอยู่138คนจากผู้ถูกกล่าวหา229คนดังนั้นถ้าจำนวนสวที่ถูกกระทบมีมากพอเกณฑ์การเมืองอาจจะเปลี่ยนกรรมการได้ทันทีวันนี้เป็นวันชี้ชะตาเดี๋ยวรอบ่าย3โมงนะคะกกต.จะแถลงค่ะน้องโด่ง
1: อืมครับผม
0: ในเอาใน138เนาะอันนี้สวใช่ไหมทั้งหมดปัจจุบันด้วยนะ21คนอันนี้คนนอกเป็นภูมิใจไทยมีทั้งรัฐมนตรีเป็นสสเป็นแกนนำพรรคอีก20คนเป็นเครือข่ายของพรรคอีก50คนเป็นผู้สมัครและผู้ที่ติดสำรองสวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรอดูว่ากกต.เนี่ยจะลงมติเป็นรายบุคคลเป็นรายข้อหาแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็หลังลงมติ60วันกกต.ก็จะทำคำวินิจฉัยส่งไปที่ศาลฎีกาค่ะนี่คือขั้นตอนทำลาย
1: อ๋อคร
0: ับขย่าเลยเรื่องนี้ขย่าเลยค่ะลุ้นกันลุ้นกันลงมติ10โมงแถลงบ่าย3นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: หัวไม่หัว
0: หัวนั่นแหละหัวสวก็ยืดเยื้อยาวนานมาโอ้ตอนนี้สวเลือกกันมากี่ปีแล้ว2ปีกว่าแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้14กันยายนต้องบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อีก1วันนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามเรื่องไทยช่วยไทยพัฒน์เพราะว่าเดือนนี้มันเดือนสุดท้ายแล้วเนาะหมดกันหรือยังคะหมดกันแล้ว 1,000 บาทสแกนกันไปเหลือเศษอ่ะเหลือ6บาท60สตางค์อย่างเงี้ยจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยต้องมานั่งคำนวณว่าก็คือมีข่าวดีว่ารัฐบาลจะต่อไปจนถึงสิ้นปีอย่างต้อง
2: yes
0: นั่นแหละเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยมันมีงบเหลืออยู่จากการที่ประชาชนหลายคนไม่ลงทะเบียนใช้กันก็อยู่ประมาณสัก สี่ห้าหมื่นล้านน่ะก็เลยให้รองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติไปขยายการใช้โครงการนี้ว่าจะเป็นอีกสักหนึ่งเดือนไหมหรือสองเดือนก็ให้อยู่ในวงเงินนั้นแหละที่มึงอยู่หลังจากมันค่อยว่ากันอีกนะคะเออ
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวรอดูสามเดือนได้ไหมสามเดือนก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาได้เปล่าอีกคนละ 3,000
1: สามเดือนถึงปีใหม่ดีมันจะถึงเดือนธันวาเดือนแห่งความสุขของคนไทย
0: ใช่ไหม
1: จริงที่คนเตรียมกลับบ่มกลับบ้านปีใหม่นะมีตรงมีตังเก็บไปซื้อข้าวซื้อของกลับบ้านไปกินไปใช้นะครับ
0: อืม
1: เป็นตัวเลขที
0: ่มันจะพอเหรอ
1: รัฐบาลจะอะไรนะพี่ชิริ
0: มันจะพอเหรอเงินที่เหลืออยู่ 40,000 50,000 ล้านเนี่ย
1: เออหาทางของเดือนเอ้ามันจะเป็นการมอบความสุขให้คนไทยได้เป็นปากเป็นคำนาที
0: ใช่โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เอาจริงๆนะชาวบ้านชอบชาวบ้านชอบแน่ชาวบ้านชอบแน่แต่ว่าถ้าฟังจากนายกก็บอกว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็เป็นการลดภาระให้กับประชาชนเพราะว่าอย่าลืมนะรัฐบาลมีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะนี่แหละก็หลายเรื่องอยู่หลายเรื่องนะคะเดี๋ยวเราดูคาดว่าขึ้นเดือนนี้น่าจะรู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ได้เท่าไหร่กี่เดือนยังไงเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ครับปิดท้ายเป็นนี้ด้วยเรื่องพระครับที่หนึ่งนะครับพี่เห็นแววมานะครับว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีการจับศึกพระวัดดังในภาคกลางนะเป็นพระใช่เป็นพระที่ระดับว่าผมว่าพี่ก็เคยไปวันนี้ผมได้เคยไปแน่แล้วคุณรู้ฟังก็อาจจะต้องเคยไป
0: ภาคกลางแล้วจังหวัดอะไรล่ะบอกมาเลยเออจ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดอะไร
1: ให้รอดูดีกว่ารอดูดีกว่า
0: ไม่อยุธยาแล้วนะ
1: ไม่ใช่พี่อันนี้จะ
0: ไม่ใช่นะโอ้
1: ทางผ่านลงใต้ทางผ่านลงใต
0: ้ว้าว
1: ก็มีข่าวมาว่าอย่างนั้นนะครับช่วงทีนี้เขาบอกว่าไม่จบเพียงแค่อดีตหลวงพ่อโชคเท่านั้นนะครับ
0: โอ้โห
1: จะเป็นพระวัด

0: มันดัง
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปร้องเพลงก็ใส่จีวรอ่ะคล้ายๆใส่จีวรขึ้นไปร้องเออ
1: โอ้ก็
0: ดีฮะ
1: เออ
0: คอนเทนต์นักร้องหนุ่มแต่งกายคล้ายพระนะครับขึ้นไปร้องเพลงองค์พระมาพูดแล้วก็ล้อเลียนนะครับพฤติกรรมสงฆ์อันนี้ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะถึงกระแสคนจะไม่ค่อยชอบพระในตอนนี้นะฮะแต่ว่าการไปทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองจะนะตัวเองจะได้รับคำชื่นชมนะครับตรงกันข้ามกับคุณจ่าด้วยซ้ำ
1: จริง
0: นะครับ
1: ค่ะเราแต่พอดี
0: ใช่ทำไมก็ต้องคิดดีๆนะครับคิดดี
1: ๆค่ะฟังเพลงจบกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้าย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวินชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวินชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็ไม่อยู่แล้ว

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: ที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเย

ม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: วัดเนี้ยเพิ่งไปมา
4: ไปไหน
3: โอ้จ้าระทึกอีกแล้วระทึกอีกแล้วครับท่าน
4: นี่แน่นะเดี๋ยวรอตำรวจเขาจับก่อนแล้วกันดีกว่านะครับ
3: เนาะแต่ว่ามีคนส่งเบาะแสว่าไหม
4: ครับ
3: ถ้ามีคนร้องเรียนแล้วตำรวจก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงจากไหนมันต้องมีหลักฐานชัดเจนเหมือนกับเนี่ยวัดพุทธไทยสวรรค์นะเนาะ
4: ใช่แล้วแววๆมาว่าอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะฮะเป็นศึกสีกานะพี
3: ่
4: สีกาคนที่สองอิจฉาสีกาคนที่หนึ่งที่กำลังจะได้ทุกอย่างไปครอง
3: โอ้
4: เนี่ยเสียเพราะอะไรล่ะเนี่ยนะครับถ้าดูทรัพย์สินบ้านสีกาเอ๋ที่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมที่เขาไปค้นเจอทองนั่งกี่บาทเจอพระเจออะไรทั้งโห
3: เจอโฉนดที่ดินบ้างอะไรบ้าง
4: ใช่เขาบอกว่าเธอเนี่ยได้ทุกอย่างไปคนเดียวนะก็เลยเป็นที่มานำไปสู่การบันทึกคลิปให้เลยครับจัดให้ตำรวจเลยตำรวจไม่ต้องเหนื่อยหาหลักฐานเลยฮะเพราะเรื่องนี้มันเข้ายากอยู่แล้วนะ
3: แต่เมื่อวานนี้ขอโทษนะวัดพุทธไทยสวรรค์นะมีนักท่องเที่ยวไปเช็คอินกันไม่ขาดสายเลยน้องดงจะไปดูโต๊ะก็ไม่ได้แล้วนะโต๊ะกลมสีส้มเนี่ยตำรวจเอาไปแล้วนะคะ
4: ใช
3: ่ก็ไปคึกคักไปถ่ายรูปหน้ากุฏินั่นแหละ
4: ใช่สำนักพุทธเขาคาดการถูกนะที่เขาบอกว่าที่เขายกไปทำลายนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการละกินนีเป็นเหมือนสิ่งที่แบบอัปมงคลอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคนมาก็จะแบบไม่มาทำบุญจะมาถามหาแต่ไหนโต๊ะกลมไหนโต๊ะกลมอ๋อโต๊ะตัวนี้ไงโต๊ะตัวนี้ไงก็จริงนะทุกคนที่คนไปเนี่ยพี่คนก็จะถามว่าราคาไหนโต๊ะตัวไหนเหรอตรงไหนเหรอที่เขาอันนี้กัน
3: อ
4: ่ะคือคนก็อยากจะไปเห็นจากสถานที่จริงเนาะก็อาจจะตื่นไปทำบุญอย่าลืมว่านี่วัดเก่าแก่เขาบอกว่าเป็นวัดเป็นหนึ่งในวัดที่แบบไม่ถูกพม่าเผานะสมัยสมัยสงครามเลยนะพี
3: ่ค่ะ
4: คือวัดเนี่ย673ปีเนี่ยนะฮะคือสร้างเขาบอกว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงมาได้3ปีก็มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมานะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นหนึ่งในวัดที่ไม่ถูกพม่าเผานะฮะเพราะฉะนั้นความขลังความเก่าแก่เนี่ยถ้าไปอย่ามัวแต่ไปดูไอ้พวกนี้นะไปกราบไหว้องค์พระประธานด้วยนะพี่เนาะเพราะถือว่า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่14 กันยายนพุทธศักราช